0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ซูฟ่าหน้าใสไม่รอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีการปรับเพิ่มชั่วโมงละ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวไว้ต่อเนื่องจึงขอแจ้งพื้นที่ 11 จังหวัดท้ายเขื่อนเฝ้าระวังได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าอย่างใกล้ชิดขณะที่เช้านี้เรือคลองแสนแสบกลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วหลังก่อนหน้านี้ต้องหยุดวิ่งชั่วคราวจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำท่วมสูงเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าปั๊มพีทีเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมเวลาประมาณ 21 นาฬิกาเกิดคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบภายในรถพ่วงจักรยานยนต์พ่วงข้างบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4327หน้าปั๊ม PT บ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลแจ๊ะเหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมและปิดกั้นพื้นที่พร้อมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุแทรกซ้อนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยและกฎหมายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ต่อกันที่ผลกีฬาและสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม2เยอรมนีชนะเซอร์เบีย2-0กรีซเสมอเนเธอร์แลนด์2-2ลีก A กลุ่ม4เดนมาร์กแพ้โปรตุเกส2-4เวลชนะนอร์เวย์ที่เหลือ10คน2-1ลีก B กลุ่ม3ไอร์แลนด์เสมอออสเตรีย2-2ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์บูบลิกนักเทนนิสมือ20ของโลกจากคาซัคสถานแพ้ยาคูบเมนซิกคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ8ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก2เซตรวด4-6และ6-7แทบเบรก5-7สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี154เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น59เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: ายกสั่งทุกหน่วยฟื้นฟูน้ำท่วมเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้รถถังไม่ใช่มีไว้รบอย่างเดียวกองทัพบกลุยรถเกราะ BTR-3S ฝากกระแสน้ำช่วยผู้ป่วยปราจีนบุรีปภ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐดีเดย์วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกทม.
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
3: กับณัฐจันทรังสีนะครับมากับทีมงานช่วงเช้าครับคุณระวังคุณมาณัฐมนพักธนนัทนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรกับวันศุกร์วันนี้สะกดยังไงก็สุขนะครับอาจารย์สุธี
2: ใช่ครับแต่สุขแบบที่หลายคนก็ปรารถนานั่นก็คือให้น้ำลดลง เร็วๆ การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกเหมือนเคยนะฮะเคยออกไปแถวรังสิตก็ไปได้ลำลูกกาก็ไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะไปไหนทุกคนก็คงจะต้องทำเหมือนกันก็คือว่าตรงที่จะไปน้ำท่วมไหม
3: น้ำท่วมหรือเปล่าเนี่ยนะครับเช็คก่อน
2: ครับ
3: เช็คก่อนออกเดินทางนะครับวางแผนการเดินทางต่างๆและอีกเรื่องนึงที่คนก็รู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกไม่อยากให้เกิดเลยอ่ะฝนตกหนักอาจารย
2: ์
3: นะเนี่ยเมื่อวานเนี้ยนะครับหลายคนแชร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: ลูกเห็บเหรอ
3: ลูกเห็บ
2: โอ้โห
3: อาจารย์ครับ
2: เคยครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดในชีวิตที่เคยเจอลูกเห็บ
3: ฮะ
2: นานแค่ไหนจำได้ไหม
3: ปกก็นานมากเลยนะฮะ
2: ก็น่าจะเป็น10ปีนะ
3: นี่นะครับ
2: นะครับ
3: เมื่อวานนี้ช่วงเย็นคุณผู้ฟังนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นที่รัชดาเสือใหญ่โชคชัย4เนี่ยนะมีลูกเห็บตกลงมามีฝนตกหนักก่อนแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานบอกว่า 14:40 นของเมื่อวานนี้นะครับเรดาร์สุวรรณภูมิเขาพบกลุ่มฝนบริเวณนครนายกตอนล่างแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครสมุทรสาครเนี่ยนะครับก็ทำให้มีฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้มีใครคาดคิดว่าจะมีลูกเห็บเนี่ยตกลงมาด้วยนะครับก็ทำให้มีการที่หลายคนที่เขาอยู่ในพื้นที่มีการไปโพสต์ไปแชร์เป็นแฮชแท็กในโลกออนไลน์อาจารย์นะฮะ
2: แฮชแท็กว่า
3: ลูกเห็บนะคนที่เจอลูกเห็บต่างก็นำภาพแล้วก็คลิปเนี่ยมาแชร์กันไว้เป็นจำนวนมากเป็นลูกเล็กๆอ่ะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็โอ้โหหลายคนก็บอกว่าแปลกอ่ะในกรุงเทพมหานครไม่ค่อยได้เจอแบบนี้เลย
2: บางคนบอกแหมถ้าได้น้ำแดงสักหน่อยนะ ทำเป็นน้ำแข็งป่นไปได้นี่นะ
3: ได้ไหวอาจารย
2: ์บางคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นสัญญาณว่าต่อไปในอนาคตประเทศไทยของเราอาจจะมีหิมะหรือเปล่าม
3: ันก็สะท้อนในเห็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันสุดขั้วเราจำได้ไหมครับว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ทิเบตเนปาลแล้วก็บางส่วนของอินเดียที่เจอกับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่เราบอกว่าม
2: ัน
3: ภาพ AI อาจารย์แต่มันไม่ใช่ภาพ AI เป็นภาพคนหนีตายจริงๆตรงนั้นเกิดจากในส่วนของธารน้ำแข็งที่มันเกิดการละลายมันก็สะท้อนให้เห็นถึงนี่แหละภาวะอากาศที่มันสุดขั้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราตั้งข้อสังเกตดีกว่าไหมว่าเอ๊ะธรรมชาติเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่เตือนเราแล้วหรือเปล่า
2: ครับ
3: นะครับ
2: ว่า
3: เรื่องของปัจจุบันนี้สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปมากๆนะครับอาจจะเกิดจากภาวะเรือนกระจกภาวะโลกร้อนหรือใดๆก็ตามแต่นะครับเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกันได้นะครับก็คือลดในเรื่องของภาวะโลกร้อนลงมาเนี่ยนะครับ
2: ครับวันนี้ทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าท่านไหนที่อาจจะฟังทางวิทยุอยากจะมาเห็นหน้าเห็นตาอยากจะมาคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นผ่านFacebook เนี่ยนะครับเข้ามาที่เพจ Army Radio เป็นภาษาอังกฤษนะครับ K-R-M-Y R-A-D-I-O นะครับ Army Radio และ วันนี้นะฮะอยากให้ทุกท่านได้ลองคอมเมนต์กันว่าในยามที่เราประสบวิกฤตอุทกภัยแบบนี้นะครับกิจกรรมที่ทำให้คลายทุกข์คลายโศกทำอะไรได้บ้าง
3: กิจกรรมคลายทุกข์คลายโศกในช่วงนี้ที่ประสบกับภัยเนี่ยถ้าเป็นท่านเองนะฮะอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ย
2: มีวิธีการ
3: หรือว่าต้องทำอย่างไรนะครับร่วมจัดรายการกับเรา2คนเช้านี้ได้ที่เพจ Army Radio นะครับ
2: ครับ
3: ก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาครับ
2: บางท่านแชร์ภาพทหารที่บอกว่าทหารปกติไม่ค่อยได้เล่นน้ำ
3: ครับ
2: ช่วงนี้สนุกเลย คือให้ประชาชนนะขึ้นไปอยู่บนรถตัวเองก็ลอยน้ำตามรถ
3: เดี๋ยวเรามีภาพด้วย
2: อ๋อมีด้วยใช่ไหม
3: แต่เป็นภาพที่ทหารเนี่ยนำพี่น้องประชาชนขึ้นรถนะฮะเดี๋ยวเราดูกัน
2: ใช่บางคนก็นั่งรถแบบหุ้มเกราะ
3: ครับ
2: ไปทำงานอะไรเงี้ย
3: ถูกต้องครับ
2: ที่ทหารพาไปส่งให้เนี่ยนะฮะอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนนะฮะบอกว่าเป็นวันต่อต้านความรุนแรงสากลก็คือให้ไม่ควรใช้ความรุนแรงโดยประการทั้งปวง
3: ครับ
2: นะครับอยู่ร่วมกันด้วยสันติด้วยความรู้สึกที่ดีมีเมตตาต่อกันดีกว่านะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอปภ.นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เตรียมฟื้นฟูในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลดครับ
3: ครับก็ท่านนายกก็มีการกำชับนะครับขอให้ทุกหน่วยงานในสำรวจครัวเรือนนะครับที่ยังขาดแคลนความช่วยเหลือโดยเฉพาะในครัวเรือนที่เขามีกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้พิการนะครับให้มีการจัดส่งอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพแล้วก็ยาเวชภัณฑ์ให้ทั่วถึงรวมถึงการวางเส้นทางขนส่งเข้าพื้นที่ที่ถูกตัดขาดนะครับแล้วก็เร่งจัดลำดับความเร่งด่วนในการระบายน้ำการประสานงานในเรื่องของการจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารคมนาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่านให้บูรณาการเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มองไปถึงในเรื่องของการทำความสะอาดฟื้นฟูภายหลังจากสถานการณ์ที่น้ำลดลงแล้วนะครับแล้วก็จะมีการจัดทีมที่เขาเรียกว่า Fix It Center นะครับเป็นการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วก็สิ่งของจำเป็น Fix It Center เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากอาชีวศึกษาก็จะเป็นน้องๆเด็กช่างร่วมกับคณาจารย์เขาเนี่ยนะครับไปลงพื้นที
2: ่
3: ซ่อมฟรีอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหม้อหุงข้าวอะไรอ่ะการน้ำร้อนนะครับเครื่องอบเครื่องปิ้งอะไรเนี่ยเขาก็มีการซ่อมให้เนี่ยนะครับ
2: เพลงพี่เบิร์ดลอยมาเลยนะ
3: ยังไงฮะ
2: ซ่อมได
3: ้ซ่อมให
2: ้ซ่อมให้ด้วยนะฮะ
3: เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งครับ
2: กราบท่านนายกเน้นย้ำนะครับในทุกพื้นที่เนี่ยให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการสื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำคืออย่างที่เราคุยเมื่อวานเนี่ยจะลง2,500หรือ2,300หรือ2,200อะไรเงี้ยนะ
3: เอ
2: าให้แน่นะฮะลูกบาศก์ต่อวินาทีเพื่อจะได้ชุดข้อมูลเดียวกันในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เตรียมรับฝนระลอกใหม
3: ่
2: นะฮะในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้บางท่านก็บอกว่า 4-5 ตุลาคมบางท่านก็บอก 5-8 ตุลาคมก
3: ็
2: เอาเป็นว่าช่วงเนี่ย 2-3 วันนี้แหละ
3: ให้ระวังไว
2: ้ให้ระวังไว้ก็แล้วกันให้จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยประเมินความสามารถในการรองรับน้ำเพิ่มเติมใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็แผนที่ความเสี่ยงประกอบการเตรียมพร้อมแล้วก็อพยพเรื่องของประชาชนในการที่จะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยรวมถึงการป้องกันการฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยส่วนกรุงเทพมหานครให้ระดมเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถขนย้ายขยะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปครับ
3: ครับก็เมื่อวานนี้นะครับภายหลังจากการประชุมวงใหญ่ก็คือที่วงที่นายกรัฐมนตรีท่านนั่งเป็นประธานแล้วเนี่ยนะครับมีการประชุมวงเล็กกันต่อครับอาจารย
2: ์
3: ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ประชุมวงเล็กต่อทันทีนะครับก็มีการร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็เน้นย้ำภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการช่วยเหลือให้ไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดเห็นว่ามีประเด็นสำคัญต่อจากนั้นอีกด้วย
2: มีประเด็นที่อยากจะให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตนะครับครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่เชื่อมโยงสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครกองทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรับข้อมูลสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของประชาชนไปจนถึงการร้องขอและจัดกำลังหรือว่าทรัพยากรเข้าสนับสนุนโดยเน้นเอกภาพในการดำเนินการและการปฏิบัติลด ความซ้ำซ้อนและทำให้ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดครับ
3: ครับก็ท่านก็เน้นย้ำอย่างนี้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องน้ำเนี่ยท่านบอกว่าต้องมองทั้งระบบนะครับทุกฝ่ายก็จะต้องเห็นข้อมูลเดียวกันและก็รู้ว่าแต่ละพื้นที่ต้องการอะไรนะครับเรื่องของการทำงานเนี่ยต้องเป็นเอกภาพตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงระดับเขตกลาโหมหมายถึงกระทรวงกลาโหมนะครับไม่ได้เข้ามาทำแทนแต่พร้อมที่จะนำศักยภาพของกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกเราเห็นอยู่นะครับกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยเข้าไปเสริมเพิ่มเติมในจุดที่จำเป็นนะครับเพื่อให้สถานการณ์ในคลี่คลายเร็วขึ้นแล้วก็ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั่นเองครับ
2: ครับการทำอะไรถ้าบูรณาการนะคือเติมเต็มซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไรมันก็ทำให้สำเร็จได้ง่ายกว่าต
3: ่
2: างคนต่างทำ
3: นะมันไปได
2: ้นะครับ
3: ครับ
2: ดังนั้นความสามัคคีของทุกๆหน่วยงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
3: ครับแล้วก็หลังจากภายหลังจากสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวงเล็กแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพบกเราดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ทันทีนะครับทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านลงพื้นที่ที่ปราจีนบุรีใช่มั้ยครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ครับเมื่อวานนี้เองนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
3: ครับ
2: เนื่องจากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างส่งผลกระทบรวม7อำเภอ 39,977 ครัวเรือนครับโดยในช่วงที่ผ่านมาหน่วยทหารในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มณฑลทหารบกที่12แล้วก็กรมทหารพรานที่12ก็ได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนได้เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นะ
3: ครับก็ท่านก็ไปดูหลากหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันที่ปราจีนบุรีนะคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกองทัพบกนะครับโดยมณฑลทหารบกที่12แล้วก็โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ
2: ์
3: เขามีการเปิดนะครับโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์พร้อมรับผู้ป่วย300เตียงจากสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับก็ตั้งแต่วันที่27กันยายนนะครับเพื่อให้ในส่วนของที่เกิดสถานการณ์เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบจากอาการเจ็บป่วยให้เกิดความปลอดภัยก็เมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันนะครับในเรื่องของเตียงผู้ป่วย300เตียงนะครับซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับการรักษารวมทั้งหมดเนี่ย143รายก็แบ่งเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะครับแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มปานกลางแล้วก็ผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยนะฮะดูแลกันอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ
2: ครับเรียกว่าช่วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
2: นะครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอันนี้ต้องขอบคุณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ด้วยนะครับ
3: ถูกต้องครับก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยมันน่าอบอุ่นหัวใจนะครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วคุณสมโภชขึ้นภาพมาเลยนะครับรถยานเกราะพยาบาลเนี่ยนะครับตามที่คุณมาธมนได้พูดถึงเมื่อสักครู
2: ่ใช่ครับ
3: ตอนพาดหัวนะครับที่อาจารย์สุธีบอกว่าบางคนก็นั่งรถเกราะไปทำงานเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ครับเท่ไปเลย
3: นั่งจริง
2: นั่งจริง นะฮะบางคนเพจน
3: ่
2: าจะเป็นของทบกทันกระแสแล้วมั้ง
3: ฮ
2: ะแล้วก็อีกหลายเพจด้วยกันนะที่แชร์ต่อไปบอกว่าแหมเป็นการทำงานที่เฟียสมาก
3: เฟียสมากนะฮะขยายคำว่าเฟียสนิดนึงมันอาจจะโก้หรือไง
2: มันโก้ไม่ใช่สาวบางโพเท่านั้นนะที่โก้เลยนะ
3: ยุทธภพกรของกองทัพบกนะครับเรานี่ไงบูรณาการอาจารย์สุธีนี่กำลังก้าวขึ้นเลยพี่น้องประชาชนนะครับปกติรถยานเกราะแบบนี้เราจะมักจะเห็นไม่ว่าจะเป็นในการฝึกหรือว่าการปฏิบัติการทางทหาร อยู่ในพื้นที่สนามรบหรืออะไรต่าง
2: ๆกับอีกวันนึง
3: กับอันนี้นะ
2: วันเด็ก
3: วันเด็กนะฮะอันนี้ได้ออกมาใช้แล้ว
2: อันนี้ของจริง
3: นะฮะ
2: แก้ปัญหาจริง
3: แล้วพี่น้องประชาชนก็เนี่ยนะฮะได้มีการใช้บริการรถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับ เราปรับมาอาจารย์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดน้ำท่วมรถคันนี้มีศักยภาพมีขีดความสามารถเราก็นำมาใช้
2: นำมาใช้
3: นะฮะไม่ได้ฟิกว่าจะต้องมีไว้เฉ

0: ในพื้นที่ของอำเภอลาดยาว
1: ครับ
0: นะครับกระแสน้ำเนี่ยตัดขาดเส้นทางเลยก็ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าจากการที่ล่าสุดที่ผ่านมานะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31บูรณาการร่วมกับกองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4เขามีการติดตั้งนะครับ
1: ครับ
0: เป็นรถสะพานหนุนมั่นนะ
1: คร
0: ค
1: ั
0: รับ บก็เป็นสะพานที่คล้ายๆสะพานสำเร็จรูปนี่แหละที
1: ค
0: ่
1: รั
0: ต
1: บ
0: ิดตั้งจากรถนะครับ
1: อื
0: เพื่อ
1: ม
0: นะครับดำเนินให้เส้นทางดังกล่าวที่มันตัดขาดเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวได้อยู่เป็นการลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นอย่างมากเลยทีเดียว
1: ครับแบ
0: ครับ
1: นี้ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าทอดสะพานน่ะ
0: ทอดสะพานนะฮะเรามีภาพด้วยเดี๋ยวคุณสมพจน์เอาขึ้นให้ดูนะฮะ
1: ครับ
0: ช่วงของการทอดสะพาน
1: ทอดสะพานเนี่ยนะครับ MFB
0: ครับ
1: นะครับ Modular Fast Bridge เนี่ยนะฮะดูสิฮะ
0: คร
1: ไ
0: ั
1: ม่
0: บ
1: ใช่สั้นๆนะ
0: ไม่ใช่นี่ระยะยาวอยู่นะ
1: สมกับชื่ออำเภอจริง
0: ๆครับลาดยาวนี่นะ
1: ลาดไปเลยแล้วยาวด้วย
0: เนี่
1: ท
0: ย
1: ี่
0: อาจารย์ลองดู
1: น
0: ถ้
1: ค
0: าร ส
1: ส
0: มม
1: ว
0: ต
1: รริ ค์
0: ว่าพี่น้องประชาชนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
1: โอ้
0: เขาต้องผ่านทางนี้ทุกวันบาง
1: ค
0: คร
1: ัน บ
0: เอาสินค้าทางการเกษตรไปขายบางคนรับลูกรับหลานแต่
1: ครับ
0: โดนน้ำกัดเซาะแบบนี้
1: อื
0: ไปไม่
1: ม
0: ได้มันจะได้รับความเดือดร้อนมากขนาดไหน
1: ครับ
0: ดำเนินการติดตั้งให้
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังอยู่ในพื้นที่ดูแลกันต่อนะครับ
1: ค
0: เ
1: ร
0: พ
1: ั
0: รา
1: บ
0: ะว่าถ้าระดับน้ําลดลงปุ๊บเขาก็จะมีการซ่อมแซม
1: อื
0: ในส่ว
1: ม
0: นของพื้นที่ที่เสียหายต่อไปแต่ว่าขณะนี้ก็ยังใช้สะพานที่มณฑลทหารบกที่31แล้วก็ในส่วนของทหารช่างนะครับที่เข้าไปติดตั้งให้กันอยู่ในพื้นที่ครับ
1: ไปหาหมอหมออาจจะบอกว่าช่วงนี้งดของทอดแต่ว่าสะพานเนี่ยทอดได้ ยังมีความจำเป็นอยู่ในช่วง
0: น
1: น
0: ะ
1: ี้
0: ครัน บ
1: ะฮะ
0: ในส่วนของแอปทางรัฐวันนี้นะครับ
1: คร
0: กร
1: ั
0: ม
1: บ
0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณผู้ฟังครับเขามีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่มีที่อยู่อาศัยซึ่งเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่พฤษภาคม15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30กันยายน2569ครอบคลุมทั้ง65จังหวัดแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับผ่านแอปทางรัฐในวันนี้นะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งระบบลงทะเบียนเนี่ยก็จะเปิดในช่วงเวลา8นาฬิกานะครับ
1: ครับ
0: ก็หลังจากสิ้นสุดรายการเราประมาณครึ่งชั่วโมงให้ติดตามกันที่แอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะครับก็หลักๆก็จะมีตามมติคณะรัฐมนตรีมี4กรณีด้วยกันครับอาจารย์ครับ
1: 1น้ำท่วมเกิน7วันทรัพย์สินเสียหาย
0: ครับ
1: 2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปไม่เกิน7วันแต่ว่าทรัพย์สินเสียหาย
0: ครับ
1: อันนั้นประเภทที่1นะ
0: ใช่ครับ
1: น้ำท่วมไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหาย2น้ำท่วมเกิน7วัน3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนี่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอยู่แต่ส่งผลกระทบทำใหไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปพูดง่ายคืออยู่คอนโดแต่ลงมาไปทำการทำงานไม่ได้
0: ก็ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็ให้ดูว่าท่านเองเนี่ยอยู่ในกรณีไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปกรอกข้อมูลตามคำแนะนำของแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าครอบคลุม65จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือต่างๆหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับการเยียวยาได้นะครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนก็ครอบคลุมทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าแล้วก็เป็นผู้ให้เช่าก็ดีหรือว่าผู้เช่าอาศัยก็ดีเนี่ยนะครับแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ได้เช่นเดียวกัน
1: แม้ไม่มีแอป
0: ถ้าไม่มีแอปเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะต้องติดต่อไปยังสำนักงานเขตหรือว่าในส่วนขององ
1: ค์กร
0: องค์กรปกครองส่วน
1: ท้องถิ่นได้เลยนะฮะสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้พูดง่ายก็คือ walk in ก็ได
0: ้ครับ
1: ก็คือเดินเข้าไปที่อำเภอที่สำนักงานเขตหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เลยบางท่านอาจจะโอ้ฉันไม่เข้าใจแล้วแอปอะไรต่างๆเนี่ย
0: ไปเลย
1: มือถือเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่แอปเลยเน็ตก็ยังใช้ไม่ได้เลย
0: บางคนโทรเข้าโทรออกนึงในโทรศัพท์มือถือเนี่ยปุ่มกดอาจารย
1: ์
0: นะก็บอกว่าไอ้องแอปเนี่ยฉันไม่มีหรอกนะต้องไปที
1: ่ไปที
0: ่เขตหรือไม่ก
1: ็อบต.เทศบาลนะครับหรือไปที่อำเภอไปที่สำนักงานเขตได้เลยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับทางด้านของกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับเขามีการ เปิดให้มีการกู้นะครับฟื้นฟูในเรื่องของระบบ

0: ความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของระบบการทำงานต่างๆนะครับวงเงินกู้เนี่ยไม่เกินรายละ2ล้านบาทดอกเบี้ย 2% ต่อปีท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไปได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดนึงครับ นะฮะ024489128นะครับ024489128อันนี้เป็นเบอร์ติดต่อของกองความปลอดภัยแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับติดต่อในวันเวลาราชการคุณผู้ฟังครับจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่คอยดูแลทางด้านของข้อมูลให้อยู่ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกู้นะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบางท่านบางคนโทรไปไม่รู้จะคุยยังไงเอาอยากจะไลน์ไปอ่ะได้ไหม
0: ก็มีไอดีไลน์ด้วยนะครับ
1: Safety Fund Safety Fund ก็คือ FUND เนี่ยนะฮะ
0: ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ เป็น ID Line นะครับลองเข้าไปดูได้เป็นกองทุนความปลอดภัยเปิดกู้ช่วยสถานประกอบการประสบอุทกภัยดอกเบี้ย 2% ต่อปี
0: ถูกต้องครับก็ในมิติของความมั่นคงต่อเนื่องช่วงท้ายรายการนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านใหม่นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเมื่อวานนี้ท่านประเดิมตำแหน่งใหม่แล้วก็มีการเริ่มต้นด้วยการสักการะศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเอาฤกษ์เอาชัยความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะครับซึ่งงานแรกที่ท่านได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีการเร่งมาเข้าดำเนินการคืออะไรครับอาจารย์คร
1: ับ ก็คือเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนเมียนมาโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก่อนรับหน้าที่ก็ได้ศึกษางานมาแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานให้ต่อเนื่องในทันทีเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางแนวชายแดนครับ
0: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกหน่วยนะครับขณะเดียวกันพลทหารอาสานะครับ21วันที่ผ่านมายอดการรับสมัคร 11,448 นายก็แตะ 45.79% ของเป้าหมาย 25,000 นายอันนี้คือภาพรวมของกระทรวงกลาโหมทั้งหมดนะครับยังมีเวลาอยู่จนถึงนู่นนะครับ
1: 24มกราคม
0: 2570ก็คือในปีหน้านะครับขณะเดียวกันนะครับใครที่เตรียมที่จะรับชมการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในวันนี้นะครับกองทัพเรือล่าสุดเนี่ยได้มีการประกาศเลื่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไปเป็น
0: วันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับ
1: ครับ
0: ก็สามารถที่จะรับชมกันได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพิธีจริงจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวในส่วนคอมเมนต์ของทุกท่านที่มาคอมเมนต์ว่าจะมีแนวทางในการสร้างความสุขหรือคลายทุกข์คลายโศกอย่างไรในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ตามแบบฉบับของแต่ละท่านเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยคอมเมนต์ตอบนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากๆครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: และฐานจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับฝรั่งเขามีคำพูดคำหนึ่งเขาบอกว่า you are what you eat นะครับเป็นภาษาฝรั่งแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าคุณเป็นในสิ่งที่คุณกินโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากนะครับแต่ว่าเขาก็บอกอีกว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ครัวโรงพยาบาลอยู่ที่ครัวอยู่ที่อาหารการกินท่านผู้ฟังนะครับกินอะไรก็ผลออกมาก็จะกลายเป็นเลือดเนื้อของเรานะครับกินอาหารประเภทไหนอาหารเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราถ้ามันมีพิษมีภัยมากเลือดเนื้อของเรามันก็มีพิษมีภัยหลักง่ายๆจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เขาว่านะครับนักโภชนาการจีนเขาบอกว่าการกินสี่ขาแย่กว่าการกินสองขาการกินสองขาแย่กว่าการกินไม่มีขาฟังงงๆนะพูดเป็นขาๆมันขาไพ่ไม่ใช่ขาไพ่นะครับหมายถึงว่าไอ้คำว่าสี่ขาเนี่ยส่วนใหญ่นี่หมายถึงพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อแพะเนื้อแกะไอ้พวกนี้มันมีสี่ขานะครับการกินเนื้อสัตว์เหล่านี้มากเกินไปนี่ไม่เอื้อต่อสุขภาพนะครับไม่เอื้อต่อไขมันในเลือดไม่เอื้อต่อการที่มีสุขภาพดีเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์ทุกวันนี้มันเป็นเกษตรอุตสาหกรรมคำว่าเกษตรอุตสาหกรรมหมายถึงว่าเลี้ยงในปริมาณมากๆส่วนมากก็ให้สารเคมีค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้การกินสองขาคำว่าสองขาส่วนใหญ่นี่หมายถึงสัตว์ปีกนะครับเช่นเป็ดไก่ห่านนกพวกนี้อันนี้คือพวกสองขาสองขานี่เขาบอกว่าดีกว่าสี่ขาแต่ซึ่งถือว่าเป็นเนื้อที่ดีนะครับท่านผู้ฟังแต่ถ้ากินมากก็ไม่ดีแหละนั้นมันจะดีขนาดไหนถ้ากินมากเกินไปก็ไม่ดีแล้วเขาบอกว่ากินไม่มีขาสัตว์ไม่มีขาก็จะพวกปลานะครับปลาต่างๆแล้วก็ผักต่างๆโปรตีนที่มีอยู่ในเนื้อปลานี่มันย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับโดยเฉพาะกรดพวกตัวไขมันไม่อิ่มตัวไอเชิงซ้อนต่างๆมันมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายคุณหมอเฉกนะครับนายแพทย์เฉกธนสิริท่านเป็นประธานชมรมผู้ที่จะมีอายุ120ปีตอนนี้อายุท่านรู้สึก 95-96 แล้วยังว่ายน้ำติดจักรยานยังแข็งแรงแข็งไตรกีฬาอยู่นี่ท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่ใช่เป็นสัตว์กินเนื้อเป็นสัตว์กินพืชดูอย่างไหนดูจากฟันกรามสัตว์กินเนื้อเนี่ยมันจะมีเขี้ยวยาวๆนะครับพวกเสือนะครับพวกสิงโตพวกแมวพวกนี้มันจะมีเขี้ยวยาวสำหรับฉีกเนื้อของเรามันจะเป็นกรามเคี้ยวเอื้องเหมือนวัวเหมือนควายธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์กินพืชฉะนั้นถ้าเรากินพืชเนี่ยร่างกายเราจะแข็งแรงนะครับช้างกินพืชมันก็ตัวใหญ่ควายกินพืชมันก็ตัวใหญ่มันแข็งแรงแต่เรารักษาความสะอาดกินพอดีอะไรก็แล้วแต่นะครับกินเหมาะสมกินพอดีสุขภาพจะดีฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองก็ชื่อว่ารักตัวเองรักครอบครัวน้ำมังคุดตราพนาดื่มก็ฝากเอาไว้นะครับลองซื้อหามาดื่มดูผสมสมุนไพร24ชนิดกว่าจะได้มาครบเอามากินดูนะครับกินดีแล้วก็ขอให้บอกต่อนะครับกราบขอบพระคุณมากๆท่านผู้ฟังที่มีอุปการะคุณกินดีแล้วก็บอกต่อบุญอันใดที่เกิดขึ้นเพราะการสร้างบุญกุศลที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีส่วนรับส่วนได้แห่งบุญกุศลที่ผมทำขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอบคุณครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆของท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องกรรมฆ่านกเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของนายสมคิดนายสมคิดเนี่ยอายุ48ปีแล้วแต่ดูหน้าเขาแก่กว่านั้นหน้าตาน่าจะอยู่ในวัยเหมือนกับ60เขาอาจจะลืมอายุตัวเองซึ่งมันก็ไม่น่าเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆชีวิตเขาย่ำแย่มากสะบักสะบอมกับชีวิตมาโชคชนมันก็อาจจะทำให้สังขารของเขาทรุดโทรมล่วงหน้าเกินไปกว่าตัวเลขอายุที่แท้จริงชีวิตเขาน่าจะเริ่มต้นเมื่อเขาได้ทำงานในโรงงานในวัยที่เขาอายุประมาณสัก20ปีย่านรังสิตปทุมธานีซึ่งเมื่อครั้งก่อนโน้นละแวกนั้นเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าปั่นได้มีอยู่หลายโรงอีกทั้งโรงงานทอกระสอบก็มีอยู่มาวันหนึ่งเขากลับไปเยี่ยมบ้านนอกถิ่นเกิดหลานชายตัวเล็กๆชวนไปยิงนกเขาก็ไปบังเอิญไปเจอนกปลอดสองตัวผัวเมียเขาก็ยิงมันเปาะโดนเขาพอดีร่วงปล่อยลงมาตัวหนึ่งอีกตัวก็ตกใจบินหนีแต่อึดใจเดียวมันก็บินมาร้องอย่างห่วงใยแล้วก็เสียใจที่คู่ของมันต้องตายขณะที่เขากำลังหยิบซากนกขึ้นมาดูเขาก็รู้สึกใจคอไม่ดีก็เลยส่งมันให้หลานชายรับไปกลับไปทำงานที่โรงงานก็รู้สึกไม่สบายใจคอยแต่ว่าคิดถึงแต่เรื่องยิงนกตายคิดไปว่าต่อไปเมื่อเขาแต่งงานมีครอบครัวมีลูกก็อาจจะโดนกรรมเวรมาสนองเขาหรือไม่ก็ลูกหรือเมียก็อาจจะต้องมีอันเป็นไปพลัดพรากกันไปเสียเมื่อเวลายังไม่สมควรเรื่องนี้วนเวียนอยู่ในสมองของเขาขณะที่ทำงานไปด้วยเขาทำงานอยู่ในแผนกช่างซ่อมบำรุงทำงานไปก็คิดไปบางทีก็เกือบจะโดนเครื่องจักรตัดนิ้วมือจนต้องผวาสุดตัวคิดทบทวนใหม่ถ้าขืนยังคิดอยู่อย่างนี้มีหวังเขาจะต้องพิการไม่มือก็นิ้วก็จะต้องด้วนเมื่อคิดได้อย่างนี้เขาก็พยายามหยุดคิดต้องใช้ความพยายามอย่างหนักกว่าจะเอาชนะมันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะลืมมันได้เด็ดขาดพอเผลอตัวก็แวบไปคิดถึงมันอีกเมื่อรู้ตัวก็จะรีบสลัดความคิดเป็นไปอยู่อย่างเนี้ยปีหนึ่งค่อยๆลืมเลือนไปวันหนึ่งเขาไปช่วยงานบวชที่จังหวัดลพบุรีไม่ใช่เพื่อนเขาบวชหรอกแต่เป็นน้องชายของเพื่อนร่วมงานผู้หญิงรุ่นพี่ไปด้วยกันยกแผนกเลยด้วยรถที่เจ้าภาพจ้างมาโดยเฉพาะทำขวัญนาคแล้วก็กินเลี้ยงกินข้าวปลาอาหารกันเต็มโต๊ะเลยเหล้าก็มีน้ำขาวก็มีกินกันเมาเจ้าภาพเขามีดนตรีมาเล่นด้วยสนุกคลึกครื้นกันน่าดูตามธรรมดาแล้วเขาไม่ค่อยจะได้แสดงออกอะไรมากนักไม่ได้เป็นนักร้องหรือว่านักเต้นแต่ว่างานนั้นเกิดเมาพอเล่าเข้าปากก็หน้าหนาที่ไม่อายรู้สึกคึกเป็นพิเศษเพื่อนชวนออกไปเต้นก็ออกไปลอกันฝุ่นตลบเลยทีเดียวที่ฝุ่นฟุ้งก็เพราะลานบ้านของเขาเป็นดินมีตะกี้ฝุ่นไม่ได้มีแต่พวกโรงงานเท่านั้นที่ออกไปวาดลวดลายวัยรุ่นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เจ้าของถิ่นก็ออกไปดิ้นอยู่ด้วยนั่นก็เมานี่ก็เมาเกิดเหยียบเท้ากันขึ้นมาก็ต่อว่าต่อขานกันยกใหญ่เถียงกันไปเถียงกันมาตัวเขาเองไม่ได้เป็นคู่กรณีแต่ว่าเพื่อนของเขาเป็นคนไปเหยียบเท้าพวกโน้นแต่พอเกิดเถียงกันขึ้นมาเนี่ยเขาก็ร่วมอยู่ในหมู่พวกด้วยเพราะว่าเพื่อนของเขาขอโทษฝ่ายโน้นแล้วแต่ฝ่ายโน้นไม่ยอมและพวกโน้นก็เป็นหนุ่มใหญ่แล้วไม่ใช่วัยรุ่นที่อ่อนต่อโลกนี่เขาช่วยเถียงพวกนั้นก็โกรธจัดพยักหน้าพร้อมใจกันรุมกระทืบเพื่อนเขาเขาก็พยายามจะเข้าช่วยแต่พวกเจ้าถิ่นมันมากกว่า3เท่าทำให้เขาลงไปกองสลบคาดินปืนอีกทีศึกนั้นยุติไปตั้งนานแล้วรู้สึกระบมไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวปากคอแตกหน้าตาบวมดูไม่ได้เลยช้ำในสิทำงานไม่ไหวลางานเกือบสัปดาห์ลาพักร้อนยาวเลยเขามานึกดูงานนี้เป็นเพราะว่าเขาเมามากจนขาดสติไม่ทันได้ระวังตัวต่อไปก็จะไม่กินเมาอย่างนี้อีกและจะไม่ยอมให้ใครมาทำฝ่ายเดียวไปนั้นขาดว่าอย่างนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่ช้าไม่นานต่อมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกเขาคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งถึงขั้นได้เสียกันวันหนึ่งหล่อนก็บอกว่าตั้งท้องกับเขาเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเขาไม่ยอมรับเพราะแอบรู้มาว่าหล่อนยุ่งกับผู้ชายคนอื่นที่อยู่ข้างนอกโรงงานมีคนบอกเขาแล้วเขาก็เคยเห็นกับตาที่หน้าโรงหนังแต่เมื่อเขาถามหล่อนไม่ยอมรับก็กลับหาว่าเขาใส่ร้ายอีกครั้งหนึ่งเขาสะกดรอยตามหล่อนกับผู้ชายคนนั้นไปจนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งทั้งสองก็เข้าไปในนั้นเสร็จแล้วพอท้องมาจะให้เขารับยังไงเขาก็ไม่รับ หล่อนก็จะฟ้องหัวหน้างานเพื่อบังคับให้เขารับผิดชอบทำให้เขาตัดสินใจทันทีคือบุกไปถามผู้ชายคนนั้นถึงบ้านเลยเขาก็ยอมรับว่าหล่อนเป็นคู่นอนของเขาแต่เขาไม่ได้รักอ่ะแถมบอกว่าหล่อนยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนอื่นอีกแล้วก็รู้แล้วว่าหล่อนท้องแต่เด็กไม่ใช่ลูกเขาใครอยากรับก็รับไปสมคิดก็กลับโรงงานตัดสินใจเด็ดขาดเขียนใบลาออกจากงานยอมตัดอนาคตตัวเองกลายสภาพเป็นคนว่างงานในที่สุดช่วงตกงานในย่ำแย่ที่สุดแต่เขาไม่ยอมกลับไปบ้านเขาไม่ต้องการให้แม่รู้เขาไปขออาศัยอยู่กับญาติคนหนึ่งที่ย่านพระโขนงออกหางานทำทุกวันแต่งานหายากมากก็ย่ำต๊อกไปเรื่อยๆมองหาป้ายรับสมัครงานสภาพเขาในเวลานั้นมอมแมมสุดๆเลยปอนสุดๆกางเกงเก่าเสื้อเก่ารีดบ้างไม่รีดบ้างรองเท้าผ้าใบก็ขาดคืนหนึ่งไม่มีค่ารถเมย์ก็เดินกลับใกล้จะถึงที่พักอยู่แล้วทางมันเปลี่ยวตรงนั้นมีคดีฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นเกิดขึ้นบ่อยบ่อยเดินๆมาไฟก็มืดสองข้างทางก็เต็มไปด้วยป่าหญ้ารกไม่มีบ้านคนอยู่ๆรถเก๋งคันหนึ่งขับมาปาดข้างๆเขาสะดุ้งคนในรถถามว่าเขาจะไปไหนเขาก็บอกว่ากลับบ้านเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องร้ายละเพราะว่าคนขับเปิดประตูออกมาเขาก็เลยออกวิ่งหมอนั่นก็ขับรถไล่ตามไล่บี้เขาล้มลุกลุกคลานรถนั่นก็เกือบจะทับเขาหมดแรงลุกไม่ขึ้นหมอนั่นออกมาจากรถเอาปืนจี้หัวค้นตัวเขาก็ไม่พบทรัพย์สินอะไรก็ถามเขาว่ามาเดินอยู่ทำไมเขาบอกว่าเงินหมดไม่มีค่ารถเมย์ผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นก็พละไปเขาก็งงมากพอดีเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามามาถามเขาว่าเขาทำอะไรผิดเขาเล่าให้ฟังผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าคนที่ไล่บี้เขาเนี่ยเป็นตำรวจคงจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนร้ายเวรจริงๆคงจะเป็นเพราะสภาพขี้ยาของเขาก็แหละเออสวยอะไรอย่างนี้ดวงไม่ดีเลยใจเสียขวัญมากตอนที่โดนปืนจ่อหัววินาทีนั้นเขาคิดว่าคงจะต้องตายใช่เป็นแน่เขาก็แวบคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเขาคงจะต้องตายจะไม่ได้เห็นหน้าข้าตาญาติพี่น้องอีกแล้วแต่พอรอดมาได้เขาก็นึกอยากจะไปหาแม่แม่คงไม่ว่าอะไรที่เขาว่างงาน
0: อักสักครู่ท่านผู้ฟังกำลังสนุกเลยเรื่องกรรมฆ่านกค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินท่านผู้ฟังน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆหลายๆคนที่สั่งซื้อเข้ามานะครับบางคนก็ส่งให้บางคนก็ไปซื้อตามร้านขายยาก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอบุญกุศลอันใดที่ผมได้ทำได้บำเพ็ญมานะครับเมื่อวานก็ไปยกเสาเอกศาลาวัดนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นเจ้าภาพถวายสร้างเอาไว้ในที่อำเภอบ้านไร่นะครับเป็นวัดป่านะบอกไปท่านก็ไม่รู้จักมันต้องเดินเข้าไปประมาณสัก5กิโลกว่าๆ 5.6 กิโลนะจับเข็มไม่ดูเดินเข้าไปลึกที่อำเภอบ้านไร่เดินจากถนนเข้าไปแต่ว่ารถมันก็เข้าไปได้แต่เวลาพระท่านออกมาบิณฑบาตท่านก็บินเดินออกมาพอเข้าไปจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พระเนรที่นั่นท่านจะไม่จับตังค์นะครับจีวรก็ยอมใช้เองไม่มีพระเนรท่านก็จะไม่ถือโทรศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติที่ผมเองได้กราบไหว้ก็อุ่นใจมีความสุขใจนะครับจีวรก็ยังยอมใช้เองอยู่ใช้ชีวิตเหมือนครั้งพุทธกาลท่านผู้ฟังและที่นั่นก็มีเรื่องแปลกก็คือพระอาจารย์ท่านเข้าไปลูกศิษย์ท่านเข้าไปอยู่ก่อนนะครับเพราะพระอาจารย์ท่านเข้าไปเนื่องจากว่ามันเป็นหุบเหวนะครับมีในภูเขาอยู่2ด้านเกือบ3ด้านล้อมอยู่ก็เป็นเนินสูงสิ่งที่ลำบากก็คือเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำแล้วก็มีญาติโยมเล่าให้ฟังว่าพอพระอาจารย์มหาพระอาจารย์มหาบุญเลิศเนี่ยท่านได้เข้าไปพระอาจารย์ของผมเองท่านก็ไปหาแหล่งน้ำปรากฏว่าก็ไปเจอในลานหินที่หนึ่งมันมีดินชุ่มๆอยู่ท่านก็ให้โยมไปเอามือไปกวาดลานหินกวาดดินออกแล้วก็เอามือล้วงเอามือแคะเอามือล้วงออกไปปรากฏว่ามันก็มีตาน้ำขึ้นมาแปลกเป็นตาน้ำผุดขึ้นมาทันทีท่านผู้ฟังแล้วก็เลยเจาะตาน้ำตรงนั้นเป็นบ่อกว้างสักวาหนึ่งนี่แหละแล้วก็ลึกประมาณสักศอกหนึ่งนี่แหละเป็นลานหินเอาเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ไปตั้งใช้ทั้งวัดใช้รถน้ำต้นไม้ใช้ทำอะไรน้ำตรงนั้นก็ไม่หมดนะผมเรียกน้ำตรงนั้นว่าน้ำเทวดาอันนี้เป็นความเชื่อนะครับท่านผู้ฟังแต่ผมก็บอกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่ว่าในหุบเขาสูงอย่างนี้ก็ยังมีน้ำผุดขึ้นมาให้วัดใช้เหมือนเทวดาท่านจะอนุโมทนานะครับก็ดีใจนะครับดีใจเพราะว่าเมื่อวานก็ได้ไปคือเป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าภาพก็ปรารถนาว่าจนศาลาเสร็จนั่นแหละ ก็เป็นทั้งศาลาเป็นทั้งพระอุโบสถด้วยกึ่งอุโบสถพระอาจารย์ก็เป็นศาลาไม้คือพระอาจารย์ท่านเคยไปสร้างที่วัดหลวงปู่แบนนะครับเคยไปสร้างที่วัดป่ารัตนวันที่โคราชหรือว่าหลวงปู่อว่านนะครับปู่อว่านที่มุกดาหารที่ชโนดท่านสร้างมาหลายที่ท่านก็ถือว่าเป็นถาวรวัตถุที่สำคัญในบวรพระพุทธศาสนาในศาสนาของเราก็ถือว่าเป็นโบสถ์ไม้นะครับเป็นกึ่งไม้ไม่ได้เป็นโบสถ์เทปูนไม่มีฉลองลูกนิมิตไม่มีอะไรนะครับเป็นศาลาโล่งๆแต่เป็นโบสถ์ได้ทำด้วยไม้เป็นศาลาด้วยก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนั้นกินน้ำมังคุดแล้วก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับด้วยบุญที่เงินที่เกิดจากการขายน้ำมังคุดผลกำไรตรงนี้ก็ได้มาทำบุญตรงนี้ก็ขอให้ได้บุญด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินเอาฟังดูว่าน้ำมังคุดเรามีขายที่ไหนบ้างครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะ3ตุลาคมนี้การบินไทยพร้อมให้บริการทุกเที่ยวบินและข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขนาดปภ.แจ้งเตือนเปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนกทม.เปิดระบบขอเยียวยาน้ำท่วมวันนี้โดยปรับเพดานค่าเยียวยาผลกระทบต่างๆใหม่ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: ยังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้เวลา 8:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและติดตามเวลาประมาณ 10:30 น.จะมีการแถลงข่าวภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากตึกนาครีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่มวลน้ำจากทางด้านเหนือจากแม่น้ำปิงจะถึงชัยนาทพระนครศรีอยุธยาวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการคุมปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสมุทรปราการไม่ให้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเปิดระบบขอเยียวยาน้ำท่วมวันนี้ปรับเพดานค่าเยียวยาผลกระทบต่างๆใหม่บอร์ดกสทช.นัดประชุมนัดพิเศษวันนี้เร่งพิจารณาวาระที่ค้างสะสมสำหรับกรรมการที่เหลืออยู่ทั้ง6คนยศวัฒน์
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
11: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมงคุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์กับผมพันโทไพโรธพนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็เกษตรกรรมส่วนมากที่เป็นหลักเป็นกระดูกสันหลังของชาติจริงๆก็คือชาวนาการทำนาท่านผู้ฟังนะครับพ่อแม่ผมก็เป็นชาวนาแต่ว่าชาวนาเนี่ยส่วนมากจะจนลำบากเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยทำนาละนะมันเหนื่อยชอบทำงานในออฟฟิศนะก็ไม่อยากจะทำเพราะว่านาเนี่ยถ้าจะทำแล้วมีกำไรเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่เป็นต้นทุนอยู่คือไม่ได้เช่าเขารถไถก็ไม่ได้เช่าเขาปุ๋ยก็ต้องใส่ให้น้อยผมก็พยายามคิดค้นการทำนาการทำนาแหละเขาเรียกว่านาแบบใหม่นาสั่งน้ำปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนาของเราเนี่ยมันแล้งเพราะว่าทำนานาปีอย่างเดียวบางทีนาปีก็แล้งบางทีก็ท่วมมันก็ทำให้ฝากความหวังไว้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถสั่งน้ำได้ว่าจะเอาน้ำเท่าไหร่น้ำน้อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยเนี่ยปีหนึ่งทำนาให้ได้3ครั้งมันก็คุ้มผมก็พยายามวางระบบนานะครับวางท่อในนาไม่ขุดวางท่อเล็กๆในนาให้มันโผล่ทุกแปลงแต่ละแปลงก็จะมีที่โผล่น้ำวางท่อซ่วมเอาไว้ให้มันโผล่ทุกแปลงไปอยากจะได้น้ำก็สูบเข้าไปแต่ต้นนาอยากจะเอาน้ำออกมาก็เปิดวาล์วให้มันไหลกลับมาที่สระน้ำคืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับให้มันมีน้ำปรับดินให้เสมอเสียอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็จะพยายามทำดูเผื่อว่าเราได้ช่วยกันนะปีนี้ผมทำปีที่แล้วผมทำนาก็ได้ข้าวเยอะอยู่ตั้งใจนะครับข้าวก็น่าจะหลายสิบตันอยู่นะครับตั้งใจว่านอกจากจะสีกินเองแล้วเนี่ยที่เหลือก็สีออกมาแจกทำบุญบ้างแจกบ้างช่วยเหลือวัดพระศาสนาคนจนคนพิการทำบุญไปแจกไปนะครับก็อยากจะทำนาด้วยเหตุผลที่ว่าคนไม่ค่อยทำกันแล้วเพราะมีคนมาบอกขายที่นาให้ผมเยอะเลยก็มันก็ทำไม่ไหวนะครับมันก็ทำเท่าที่ทำได้ท่านผู้ฟังนะครับก็ถือว่าอยากจะวางรูปแบบคือนาสมมติว่าเรามีนา30ไร่เนี่ยเราเอาน้ำเข้าไปถ้าน้ำมันไม่ได้ใช้เราก็ดึงกลับเพราะข้าวจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องการน้ำมากนะถ้าน้ำมากเนี่ยมันอวบต้นมันล้มนะมันต้องการเฉพาะตอนปลูกใหม่ๆแล้วก็ตอนที่มันจะตั้งรวงตั้งท้องเท่านั้นนะครับพี่น้องจะรู้กว่าผมนะครับคนทำนาเนี่ยจะรู้มากกว่าผมฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถใช้น้ำอย่างจำกัดนะครับแล้วก็สามารถดึงนากลับนะครับตรงท่อที่เราปล่อยน้ำออกไปสามารถดึงให้น้ำมันย้อนกลับได้ดึงน้ำกลับได้เนี่ยนะครับมันจะดีมากๆท่านผู้ฟังอันนี้ผมก็จะคิดว่าน่าจะลงตัวเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาสักห่าง2-3ชั่วโมงเนี่ยถ้านาเรามันกว้างสัก30ไร่แล้วนาทุกไร่ทุกแปลงมันไหลลงไปในท่อที่เราเตรียมเอาไว้ท่อส้วมหรือที่เราเจาะเอาไว้เนี่ยนะครับมันท่วมแล้วมันไหลลงท่อแล้วเปิดวาล์วท่อแล้วมาเปิดวาล์วที่สระมันไหลกลับมาสระเนี่ยเราจะสามารถเก็บกับน้ำไว้ได้นะครับไม่ต้องปล่อยให้น้ำมันแช่อยู่ในท้องนาไปแช่แล้วมันก็ระเหยทิ้งไปได้น้ำเรามาว่าในสระเวลาเราจะใช้แล้วก็สูบออกไปใช้โซล่าเซลล์สูบก็ได้ทุกวันนี้โซล่าเซลล์ก็ไม่แพงนะครับแค่เครื่องสูบก็ได้สูบตามท่อไปมันก็ไปโผล่หวานเสร็จแล้วก็สูบน้ำออกไปก็ประมาณนั้นนะครับนี่คือตั้งใจว่าจะทำนาสั่งน้ำได้ผลยังไงนี่จะมาขยายมาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็เริ่มปลูกแล้วนะครับก็เริ่มปลูกแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะปลูกแล้วนะครับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับน้ำมะขุดตราพนารินทร์น้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้มาฟังนิทานอาจารย์ยอดต่อจากตอนที่แล้วเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยอดีตคนสนิทของกรมหลวงชุมพรต่อจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ดูมันว่าการหนีในคราวนี้แผ่นดินไทยดูจะแคบเกินไปจนแทบไม่มีที่จะหลบซ่อนตัวเขาก็เลยต้องข้ามเขตชายแดนไปหลบซ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ลาวเขมรมาเลและสิงคโปร์ในช่วงนี้เองที่เสือไทยได้ใช้วิชาไสยศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งวิชาอยู่ยงคงกระพันล่องหนหายตัวหลีกหนีจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเสือไทยจึงเป็นเสือร้ายที่หนีคดีอาญามากกว่าที่จะเป็นเสือปล้นแต่ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังจนคับว่าในสมัยนั้นทำให้มีผู้นำชื่อเสือไทยไปใช้ในทางที่ไม่ดีมีคนแอบอ้างชื่อเขาเป็นโจรออกปล้นจี้อยู่ระหว่างเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างแถวสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีเลยไปถึงฝั่งตะวันตกกาญจนบุรี ทำให้สถานการณ์ของเขากลับเลวร้ายลงไปอีกคนทั่วไปก็มักจะพูดกันว่าไอ้ไทยคนร้ายหนีคดีฆ่าตำรวจกลายเป็นเสือไทยไปแล้วด้วยวิธีหนามยอกต้องเอาหนามบงเขาก็เลยหนีเข้าป่าไปรวมกับพวกหนีคดีอีกหลายคนจนมีการบอกกันปากต่อปากจาก1เป็น2เป็น3เป็น10แล้วก็เป็น100ในเวลาต่อมาเมื่อทุกคนรู้ประวัติความเป็นมาของอดีตพลทหารไทยก็มีความเคารพยกย่องให้เป็นลูกพี่หรือว่าผู้นำเขาก็เลยกลายเป็นหัวหน้าชุมชนไปแล้วโดยสมบูรณ์ตั้งแต่บัดนั้นงานแรกสำหรับเสือไทยก็คือการล้างรอยแค้นตามไปจัดการกับไอ้เสือไทยตัวปลอมที่แอบอ้างชื่อเขาหากินที่เขตรอยต่อสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีชาวบ้านหวาดกลัวเสือไทยตัวปลอมมากมีการปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ฉุดลูกเมียชาวบ้านไปข่มขืนกระทำการอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายทุกครั้งที่เขาปล้นได้ประกาศชื่อเสือไทยมันเป็นคนสูงใหญ่ไว้หนวดคราวเข้มพูดจาเสียงดังมีนิสัยชอบข่มขู่และทำร้ายคนไม่มีทางสู้ชาวบ้านก็เข้าใจว่ามันคือเสือไทยตัวจริงเสือไทยตัวจริงจึงเริ่มปฏิบัติการฆ่าตัดหัวเสือไทยตัวปลอมโดยวันหนึ่งได้พบโจรไทยตัวปลอมมาเข้ามาเบ่งบารมีในร้านเหล้ารูปร่างหน้ายำเกรงตามที่ชาวบ้านบอกเสือไทยตัวจริงจึงได้ใช้มีดปังตอของอาแปะเจ้าของร้านเหล้าขณะนั้นเสือไทยตัวจริงก็แต่งตัวแบบชาวบ้านเข้าไปกับลูกน้องคนสนิทเพียง2คนแล้วก็ประกาศว่ากูนี่แหละเสือไทยตัวจริงเสร็จแล้วก็ตัดคอเสือไทยตัวปลอมและลูกน้องจนสิ้นใจปัญหาใหม่ที่ตามมาก็คือจำนวนสมัครพรรคพวกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในช่วงเวลานั้นเป็นปลายสมัยรัชกาลที่7แล้วบ้านเมืองใกล้จะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจตกต่ำมีคนหนีคดีอาญาเข้าป่าเป็นเสือเป็นโจรเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยเสือไทยไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการปล้นแต่ทำด้วยสำนึกเสมอว่าตัวเองเป็นเสือลำบากไม่ใช่โจรก็เลยเลือกปล้นเอาเฉพาะแต่พวกเศรษฐีหรือว่านายทุนหน้าเลือดเอารัดเอาเปรียบและชอบรีดนาทาเรนคนยากคนจนเท่านั้นเขาเคยปล้นเรือโยงข้าวแล้วก็ขนเอาข้าวสารไปแจกจ่ายชาวบ้านก็เคยทำมาแล้วชื่อเสียงที่เคยเสียหายเพราะเสือไทยตัวปลอมทำไม่ดีไว้ก็เริ่มจะพอมีคนพูดถึงในทางที่ดีบ้างวันเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ต้นสมัยของรัชกาลที่8เสือไทยก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องแบกรับปัญหาลูกน้องเป็นร้อยมันขัดกับนิสัยของเขาที่ชอบชีวิตเรียบง่ายและสมถะตลอดชีวิตที่เป็นโจรต้องหนีตำรวจอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือกฎเหล็กที่เขากำหนดขึ้นมาห้ามฆ่าหรือว่าทำร้ายเจ้าทรัพย์ห้ามต่อสู้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองและแล้วเมื่อความเบื่อหน่ายต่อชีวิตการเป็นโจรมาถึงจุดสุกงอมเสือไทยก็เรียกประชุมลูกน้องแล้วก็ประกาศให้รับรู้พร้อมกันว่าข้าจะปล้นเป็นครั้งสุดท้ายการปล้นครั้งสุดท้ายได้ทรัพย์สินตามต้องการแต่เขาไม่ขนอะไรออกมามากเกินความจำเป็นไม่ยอมให้ความโลภมาครอบงำเสือไทยได้บอกกับเศรษฐีชาวจีนคนนั้นว่าให้ถือว่าเป็นการชดใช้หนี้เก่าชาติที่แล้วคงจะมาเอาของตัวไปชาตินี้ถึงได้มาปล้นก่อนจะกลับมาขอร้องให้เลิกรีดดอกเบี้ยชาวบ้านถ้ายังขืนทำต่อไปจะมีโจรก๊กอื่นมาปล้นจนหมดตัวเท่าแก่ไม่มีทางปฏิเสธก็ได้แต่พยักหน้ารับคำภายหลังจากได้เดินสำรวจดูลาดเหลาจนแน่ใจเสือไทยก็ตัดสินใจเลือกจังหวัดพิจิตรเป็นที่พักพิงสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเสือไทยดีตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะมาเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่จังหวัดพิจิตรเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลลับกับท่านขุนพันธ์นั้นคือข้าราชการระดับสูงทางภาคใต้ซึ่งเป็นอดีตทหารมหาดเล็กของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วก็เป็นหนึ่งในทหารเสือของเสด็จในกรมแล้วก็เป็นที่ผู้ที่รู้จักกับเสือไทยเป็นอย่างดีเมื่อสิ้นเสด็จในกรมเสือไทยได้หลบหนีซ่อนตัวในหลายจังหวัดจนคดีหมดอายุความเสือไทยก็เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามสมัยเดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในบ้านปลายที่จังหวัดพิจิตรด้วยเหตุนี้ชาวพิจิตรจึงไม่รู้จักเสือไทยทราบกันแต่ว่าที่หมู่บ้านจระเข้ผอมตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรมีผู้เรืองอาคมและมีวิชาแก่กล้ามาอาศัยอยู่ทุกคนเรียกผู้ชายสูงอายุคนนี้ว่าพ่อหลิมและชื่อพ่อหลิมคนนี้แหละก็คือชื่อใหม่ของเสือไทย ท่านขุนพันธ์ใช้เวลานาน2ปีกว่าจะได้พบพ่อหลิมโดยขุนพันธ์ต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างให้พ่อหลิมเชื่อใจก่อนที่จะรับขุนพันธ์เป็นศิษย์แล้วก็สอนวิชาให้เป็นที่ทราบกันดีว่าพ่อหลิมหรือว่าเสือไทยเป็นผู้มีวิชาแก่กล้าได้ร่ำเรียนวิชามาจากพระเกจิอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอกหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมาขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรวมทั้งอาจารย์ที่เป็นคารวาสอีกหลายคนกล่าวกันว่าวิชาที่ท่านขุนพันธ์ยังขาดอยู่แล้วก็มีความประสงค์อยากจะเรียนมากมากก็คือวิชาคัดของคัดธาตุทั้ง4ออกจากตัวคนที่มีวิชาอาคมหรือว่าคัดออกจากเครื่องรางของขลังเนื่องจากท่านขุนพันธ์เห็นว่ามีคนที่มีวิชาอาคมหลายหลายคนที่ท่านใช้ปืนจัดการกับเขาเหล่านั้นไม่ได้วิชาคัดของนี่เป็นวิชาสุดยอดคงกับพันชาตรีที่เกจิอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ยอมให้สอนศิษย์โดยตรงเนื่องจากว่าถือว่าเป็นวิชาฆ่าคนผิดศีล5ข้อที่1ผู้ที่สอนอาจจะถึงกับเสื่อมวิชาที่มีอยู่ในตัวได้นอกจากวิชานี้แล้วยังมีวิชากระสุนคดที่เกจิอาจารย์จะไม่อยากสอนให้ใครง่ายๆกระสุนคดเป็นวิชาที่ยิงปืนเพียงนัดเดียวสามารถฆ่าคนได้มากมาย
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังกำลังสนุกเลยอีกตอนหนึ่งก็จบนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนรถยนต์ขับมันทุกวันนะรถยนต์นี่ยังมีวันดับเครื่องนะร่างกายนี่ไม่ดับเลยหัวใจเต้นตลอดนะเต้นตลอดหายใจตลอดเวลานอนหัวใจก็เต้นเครื่องทำงานตลอดนะครับหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้ามันก็เครื่องดับเครื่องดับตายดังนั้นเราใช้งานมันตลอดเวลาเนี่ยอย่าให้เครื่องมันดับท่านผู้ฟังร่างกายของเราเราต้องดูแลให้ดีดูแลให้ดีอย่ารอให้มันมีปัญหาถ้าเครื่องมันรวนแล้วมันซ่อมยากนะครับเครื่องรวนขึ้นมาเนี่ยมันซ่อมยากฉะนั้นเราต้องซ่อมตามวงรอบรถยนต์นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบน้ำมันเบรกตามวงรอบเปลี่ยนยางตามวงรอบนะครับมันก็จะอยู่ได้นานร่างกายคนเราก็ไม่แตกต่างกันนะครับดูแลรักษาให้มันดีอย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันป่วยเป็นนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ต้องดูแลต้องรักษาฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังคือน้ำมังคุดตราพระนารินเป็นน้ำมังคุดเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยยังไม่ป่วยไม่เป็นโรคอะไรเลยกินนี่เหมาะนักแลดีนักแลท่านผู้ฟังอย่ารอให้ป่วยแล้วกินรอให้ป่วยแล้วกินเนี่ยมันช้านะครับรถเรารอให้มันพังแล้วมันไปซ่อมเนี่ยโอ้โหนานบางที3เดือน6เดือนกว่าจะเสร็จอย่ารอให้ป่วยท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดตราพระนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360 บาทท่านผู้ฟังผสมสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรแต่ละตัวนี่ก็มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ของมันโอ้โหกว่าจะครบ24อย่างไปหาเองนี่ได้ไม่ครบท่านผู้ฟังแต่รวบรวมมาให้แล้วในอัตราที่เหมาะสมไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับกินครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วแช่ในตู้เย็นเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555 เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ทำไมมนุษย์จึงต้องมีความรักก็ตอบได้ว่าเพราะมนุษย์นั้นยังเป็นปุถุชนที่มีสัญชาตญาณพื้นฐานคือความรักความโลภความโกรธและความหลง

นี้แหละเป็นเหตุให้มนุษย์ยังคงเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรของความรักกันไม่จบไม่สิ้นเราจะสามารถหลุดพ้นออกจากวัฏจักรของความรักได้ก็ต่อเมื่อเราบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์รักแท้คือเมตตาเมตตาที่สากลจะทำให้เรารักคนได้ทั้งโลก

0: ของผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านการอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวสุภาพบุรุษเสือไทยอดีตคนสนิทกรมหลวงชุมพรตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ซึ่งวิชานี้เสด็จในกรมท่านเคยกราบขอเรียนกับหลวงปู่สุขแต่หลวงปู่สุขท่านไม่ยอมสอนแต่เมตตาแสดงให้เสด็จในกรมได้เห็นว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ทำได้จริงโดยเมื่อหลวงปู่สุขใช้วิชานี้ยิงปืนไปที่สระบัวที่วังนางเลื้องเพียงครั้งเดียวทำให้ใบบัวนั้นทะลุได้หมดเลยทุกใบเลยทีเดียวแต่วิชานี้เสือไทยหรือว่าพ่อหลิมเรียนได้สำเร็จท่านทำได้จริงๆแล้วก็เรียนมาจากอาจารย์ท่านใดก็ไม่เป็นที่เปิดเผยเกี่ยวกับวิชาคัดของก็คือเมื่อผู้ใช้วิชานี้ว่าคาถาแล้วก็เล็งปืนไปยังร่างคนที่เราจะฆ่าถ้าหากคาถาได้ผลร่างที่ตกเป็นเป้าหมายนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นมารับศูนย์ปืนแต่ถ้าไม่ได้ผลร่างนั้นก็จะย่อเล็กลงแสดงว่าผู้ที่เป็นเป้าหมายนั้นมีของดีคุ้มตัวชื่อเสียงของพ่อหลิมในเรื่องวิชาคัดของนี่มีอยู่ว่าที่วัดจระเข้ผอมที่ริมฝั่งแม่น้ำยมฝั่งตรงข้ามบ้านพ่อหลิมมักจะมีพวกร้อนวิชานำพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางของขลังของตนเองแต่ละคนมาทดสอบกันเป็นประจำเสียงปืนนี่สร้างความรำคาญให้แก่พระเนนและชาวบ้านและรวมถึงตัวพ่อหลิมด้วยจนหลวงพ่อหลิมทนไม่ไหวเข้าไปดูแล้วก็บอกพวกร้อนวิชาเหล่านั้นว่าจะลองของไปทำไมกันของดีก็คือของดีถึงเวลามันก็รู้เองแหละแต่คนเหล่านั้นก็ยังยืนยันว่าของขลังของตนแน่แล้วก็จะลองของกันต่อไปพ่อหลิมก็เลยขอลองบ้างโดยบอกให้เอาของขลังที่ว่าแน่ๆมาวางรวมกันแล้วให้เจ้าของเครื่องรางคนหนึ่งไปหยิบปืนลูกซองที่พวกเขาว่ายิงของขลังไม่ได้ทำยังไงก็ยิงไม่ออกอันนั้นมาใช้เป็นอาวุธหลวงพ่อหลิมก็พนมมือกลั้นหายใจว่าคาถาคัดของคัดธาตุแล้วก็เล็งกระบอกปืนไปที่ของทั้งหมดแล้วก็เหนี่ยวไกปืนลั่นเปรี้ยงดังสนั่นวันไหวของขลังทั้งหมดแตกกระจายกระเด็นหายไปในอากาศท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนเจ้าของของขลังบางคนถึงก็ร้องไห้เสียดายของขลังของตัวเองจากนั้นก็ไม่มีใครมาลองของให้หนวกหูพ่อหลิมอีกเลยไม่มีใครทราบว่าบั้นปลายของเสือไทยเป็นอย่างไรแน่ชัดแม้แต่ขุนพันธ์ก็ไม่ลงรายละเอียดมากนักบอกแต่ว่าท่านศรัทธาในตัวพ่อหลิมมากแล้วก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปที่คาดว่าเสือไทยในอดีตหนึ่งในนั้นที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือพ่อท่านเอื้อมกตปุญโญครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของเวรของกรรมกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะจำโศกนาฏกรรมสยดสยองเมื่อคราวที่รถบรรทุกแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็เกิดไฟนรกเผาผลาญชีวิตคนเคราะห์ร้ายตายแล้วก็บาดเจ็บแสนสาหัสเป็นร้อยชีวิตทรัพย์สินวอดวายไปในทะเลเพลิงอย่างสุดจะประมาณได้เป็นความสยดสยองในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทยทีเดียวครับคุณต่อยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของแกคนหนึ่งตกอยู่ในชะตากรรมอันโหดร้ายสุดสยองเลยคนหนึ่งคุณต่อยนี่เป็นผู้หญิงนะครับคุณต่อยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะเอาเรื่องของเพื่อนที่ประสบเคราะห์ร้ายแสนสาหัสมาแล้วมากล่าวซ้ำเติมอีกแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังในฐานะที่ว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมหรือว่ากรรมตามทันเนี่ยเพื่อท่านผู้ฟังจะได้รู้ว่าใครสร้างกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับกรรมนั้นไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าชาติไหนเพื่อนของคุณต่อยนี่เป็นผู้หญิงชื่อนิพพาอายุ40กว่านิดๆที่รู้จักกับเธอก็เนื่องจากว่าเป็นเพื่อนบ้านกันสามีของคุณนิพพาเนี่ยชื่อนิคมมีลูก2คนผู้ชายคนโตคนเล็กก็ผู้หญิงอายุ16แล้วก็12ปีผู้ชายอายุ16ครับผู้หญิงอายุ12คุณนิพาคนนี้มีนิสัยส่วนอื่นๆก็พอคบหาสนิทใจได้แต่ว่านิสัยที่ไม่ดีของแกก็คือชอบคดโกงโดยที่ไม่รู้สึกละอายต่อบาปเอาเสียเลยเธอเคยเล่าให้คุณต๋อยฟังหน้าตาเฉยว่าเมื่อก่อนตอนแต่งงานใหม่ๆโกงแชร์เข้ามาแล้วก็โกงตั้งหลายวงด้วยจนต้องย้ายบ้านหนีเรื่อยมาจนกระทั่งมาซื้อบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ติดกับบ้านคุณต๋อยเนี่ยเธอบอกว่าถ้าไม่โกงจะมีเงินมาซื้อบ้านเหรอแกพูดหน้าตาเฉยเลยส่วนคุณต่อยเนี่ยเป็นคนชอบฟังมากกว่าชอบพูดก็เลยได้รู้เรื่องของคุณนิพาแล้วก็สามีมากมายแล้วก็ได้รู้ได้ว่าคุณนิคมสามีของเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นทนายความแล้วก็เป็นทนายที่เก่งมากคนหนึ่ง น่าเสียดายที่ใช้วิชาชีพใช้ความเก่งไปในทางที่ผิดคือเขามักจะรับว่าความให้พวกช่อโกงเรื่องเงินแล้วก็เรื่องแย่งชิงมรดกเป็นส่วนใหญ่สามารถใช้แง่กฎหมายแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในการว่าความพลิกสถานการณ์ของฝ่ายที่ทำท่าว่าจะแพ้ให้กลับเป็นฝ่ายชนะได้ก็ทำให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำอีกเรื่องนึงที่ทำให้คุณนิคมร่ำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็คือการรับทำบัญชีตรวจบัญชีให้แก่บริษัทร้านค้าต่างๆโดยวิธีช่วยหลบเลี่ยงภาษีหนีภาษีบ้างโกงภาษีบ้างทุกรูปแบบเป็นการคดโกงรัฐและชาติบ้านเมืองซึ่งหน้าทีเดียวเรื่องเหล่านี้คุณนิพาก็เอามาเล่าให้คุณต่อยฟังอย่างภาคภูมิใจในความเก่งกาจของผู้เป็นสามีอีกทั้งยังชื่นชมความฉลาดแล้วก็ชั้นเชิงสารพัดเล่ห์สารพัดโกงที่คุณนิคมทำสำเร็จมาโดยตลอดคุณต่อยก็ฟังเฉยๆไม่ออกความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าในใจก็อดสลดไม่ได้ทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้ช่างไม่นึกถึงบาปกรรมอะไรเลยทำทุกอย่างเพื่อเงินอย่างเดียวแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ทำให้คุณต่อยไม่อยากจะคบหาสมาคมกับคุณนิคมและคุณนิพาอีกต่อไปก็คือเมื่อคุณนิพามาเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกชายอาเซียคนหนึ่งใช้ปืนยิงลูกน้องตายเนื่องจากลูกชายอาเซียนี่วางอำนาจข่มขู่เขาตบเขามั่งตีเขามั่งแตะมั่งจนเขาทนไม่ไหวเกิดการโต้เถียงกันอย่างแรงลูกชายอาเซียบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงลูกน้องคนนั้นตายคาที่เลยทีนี้ตาเสียก็กลัวลูกชายติดคุกเลยก็วิ่งเต้นเป็นการใหญ่แล้วก็มาจ้างคุณนิคมเนี่ยเป็นทนายความให้คุณนิคมก็สร้างพยานเท็จขึ้นมาหลายคนเมื่อขึ้นศาลก็ได้ใช้ชั้นเชิงในความชำนาญทางกฎหมายทำให้ฝ่ายลูกชายอาเซียนี่กลายเป็นผู้ชนะคดีไม่ต้องติดคุกเพราะว่าคู่กรณีเป็นคนงานเป็นคนยากจนครอบครัวของเขาไม่มีปัญญาจ้างทนายความมาสู้คดีคุณนิพาบอกว่าคุณนิคมได้เงินค่าจ้างว่าความคราวนั้นถึง 200,000 บาทเธอภูมิใจที่ได้เงินจำนวนมากๆไม่เคยคิดว่าสามีทำผิดศีลธรรมที่ช่วยคนทำผิดให้กลายเป็นคนทำถูกต่อมาคุณนิคมก็มาซื้อตึกแถวตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดเป็นสำนักงานครอบครัวคุณนิคมกับคุณนิพาก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นส่วนทาวน์เฮ้าส์หลังเดิมก็ขายได้กำไรได้เงินไปอีกก้อนหนึ่งเรียกได้ว่าชีวิตของครอบครัวนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆไม่ได้มีวี่แววว่าจะประสบหายนะจากผลบาปผลกรรมที่ได้ก่อเอาไว้เลยตราบจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สุดสยองเมื่อรถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำแก๊สรั่วกระจายออกมาพร้อมกับมีการระเบิดของเปลวไฟมหานรกเผาผลาญชีวิตผู้เคราะห์ร้ายตายไปเกือบ100คนรถเก๋งและรถหลายชนิดถูกพระเพลิงเผาวินาศไม่รู้กี่สิบคันรวมทั้งตึกแถวอาคารและที่อยู่อาศัยที่อยู่ในรัศมีที่ไฟนรกพุ่งไปถึงก็กลายเป็นเหยื่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วยอย่างน่าอเนจอนาถคุณต่อยทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์ว่าครอบครัวคุณนิพาและคุณนิคมก็รวมอยู่ในบรรดาผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดด้วยเมื่ออาคารซึ่งเป็นสำนักงานถูกพระเพลิงจากแก๊สนรกแผดเผาวอดวายหมดทั้งหลังคุณนิคมกับลูกชายลูกหญิงเสียชีวิตหมดเหลือแต่คุณนิพารอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันพอสมควรคุณต่อยก็ไปงานศพคืนแรกก็ได้พบภาพอันน่าเวทนาคุณนิพาโศกเศร้าเสียใจไม่ผิดกับคนไร้สติคุณต่อยก็ได้พูดคุยกับคนที่มาร่วมงานสวดศพท่านหนึ่งก็ทราบเรื่องว่าตอนเวลาที่รถแก๊สคว่ำเนี่ยลูกชายของคุณนิคมกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำคุณนิคมก็ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำเพื่อที่จะเข้าไปอาบน้ำต่อส่วนลูกสาวอยู่ในห้องส่วนตัวด้านหน้าอาคารส่วนตัวคุณนิพาเนี่ยคุยกับเพื่อนบ้านอยู่ตรงประตูบ้านด้านหลังชั้นล่างของบ้านพริบตาที่เพลิงมหานรกจากแก๊สพุ่งเข้ามาในตัวอาคารคุณนิพาก็วิ่งหนีออกไปนอกตัวตึกด้วยความตกใจสุดขีดก็เลยรอดชีวิตไปอย่างหวุดหวิดแต่คุณนิคมกับลูกๆถูกพระเพลิงครอกตายคาที่เพราะหนีไม่ทันคุณต่อยสลดใจเหลือจะกล่าวที่คุณนิคมและลูกๆทั้งสองต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันและสงสารคุณนิพาซึ่งต้องสูญเสียสามีและลูกรักทั้งสองคนไปพร้อมๆกันรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองที่สะสมเอาไว้ทั้งหมดก็เสียใจสุดขีดอย่างน่ากลัวว่าเธอจะเสียสติแต่ก็ไม่รู้จะช่วยปลอบใจช่วยปลอบโยนยังไงให้เธอคลายเศร้าโศกนะเพราะเป็นความเศร้าโศกอันยิ่งใหญ่ในที่สุดในครั้งนี้ได้ คืนนั้นคุณต๋อยกลับจากงานสวดศพมาถึงบ้านแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าครอบครัวคุณนิพาเนี่ยประสบเคราะห์กรรมร้ายแรงถึงเพียงนี้เป็นผลกรรมที่คุณนิคมกับคุณนิพาก่อเอาไว้หรือเปล่าชีวิตคุณนิคมและลูกสองคนพร้อมกับทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมจึงถึงคราววิบัติไปพร้อมกันคุณนิพาเองก็ต้องพบกับความโศกเศร้าไปชั่วชีวิตสงสารแต่ลูกๆทั้งสองคนเท่านั้นที่ต้องมาเสียชีวิตเพราะกรรมที่เขาไม่ได้ก่อเอาไว้เลยครับกรรมนะเป็นเรื่องแปลกท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: ครับนั่นก็คือสุภาพบุรุษเสือไทยจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็มีเรื่องกรรมเห็นผิดเห็นเป็นถูกนะครับต่อนิดหนึ่งครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆระยะเวลา7ปีมานี้ที่ผมขายน้ำมกุฎนะครับก็พัฒนามาเรื่อยแล้วก็น้ำมกุฎตราพนารินนี่3ปีแล้ว3ปีแล้วได้รับการตอบรับได้รับการดูแลได้รับการชื่นชมจากท่านผู้บริโภคหลายๆคนก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับกินดีใช้ดีก็ขอกราบบอกว่าให้บอกต่อให้ด้วยกินดีใช้ดีขอให้บอกต่อให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่บอกต่อไม่มีคนซื้อผมก็ได้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกำลังที่จะมาจัดรายการวิทยุก็บอกตรงๆอย่างนั้นนะครับใช้ดีก็บอกต่อแนะนำต่อให้ด้วยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันกับท่านผู้ฟังแต่ใช้ไม่ดีอย่าไปบอกต่อเป็นบาปเป็นกรรมอย่าไปหลอกกันขอให้ดีนะครับแต่ผมมั่นใจนะขอให้เข้าปากให้ผมยังไงก็แล้วแต่ขอให้เข้าปากให้ผมสัก7วัน15วันนะเข้าปากวันเดียวไม่ได้อย่างน้อย7วันหรือ15วันเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าท่านจะต้องพอใจแน่นอนครับท่านผู้ฟังนามกุฎตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: ท่านผู้ฟังที่รักนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าประชากรในโลกเนี่ยเขาบอกว่า 47% เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเกือบครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งตรงนั้นน่ะ4ใน5ก็คือประมาณสัก 8-90% เป็นชาวเอเชียชาวเอเชียก็บ้านเรานี่แหละ ในเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของประเทศที่กินข้าวเป็นหลักข้าวสารข้าวขัดขาวอันนี้น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็จะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ฟังกันคือเบาหวานนี่มันจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับท่านผู้ฟังเบาหวานเนี่ยคืออย่างชนิดที่1นี่ก็คือร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินก็คือตัวที่แปลงน้ำตาลให้เป็นพลังงานนะครับร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้หรือว่าสร้างไม่เพียงพอก็ต้องฉีดอินซูลินเข้าไปนะครับแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานไม่ได้อินซูลินก็ไปช่วยแปลงเป็นพลังงานได้อีกทีนึงเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดระยะยาวเกิดขึ้นได้กับเด็กที่อายุน้อยแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดนี้เพราะว่าบางทีมันมาจากพันธุกรรมโรคแบบนี้ทีนี้ประเภทที่2ร่างกายมันสร้างอินซูลินได้แต่เซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลินฉะนั้นจึงต้องการอินซูลินมากขึ้นเบาหวานชนิดนี้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ตั้งแต่40ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เกิดพฤติกรรมจากการใช้ชีวิตและก็อาหารการกินน้ำตาลนี่เขาบอกว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อโรคเบาหวานนะครับเพราะเครื่องดื่มหลายประเภทน้ำอัดลมน้ำชาน้ำผลไม้น้ำใส่ขวดทั้งหลายที่แช่ตู้เย็นที่มันหวานประเทศไทยนี่เขาบอกว่าใส่น้ำตาลสูงมากจนคนไทยในยุคปัจจุบันติดการบริโภคหวานนะครับไม่แต่อาหารคาวแท้ๆหลายอย่างนี่ก็ยังเอาน้ำตาลใส่แล้วเป็นน้ำตาลฟอกขาวแล้วก็ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือของชาวเอเชียบ้านเราก็คือเกิดมาจากกินข้าวขาวข้าวขัดขาวเป็นอาหารหลักเพราะว่าข้าวขัดขาวเมื่อถูกย่อยแล้วก็จะกลายเป็นน้ำตาลอยู่ดีมันมีงานวิจัยนะครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทางวารสารทางการแพทย์ของอังกฤษเขาใช้ชื่อว่า The British Medical Journal นะครับเมื่อปี2554ในหัวข้อเกี่ยวกับข้าวขัดขาวแล้วก็กับกระบวนการย่อยอาหารและก็โรคเบาหวานประมาณนี้นะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีงานวิจัยของทีมงานคณะโภชนาการมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศอเมริกาเขาได้ทบทวนงานวิจัย7ชิ้นแล้วก็วิเคราะห์ในเอเชียแล้วก็ชาวตะวันตกรวบรวมคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2หรือภาวะดื้อต่ออินซูลินในจำนวน 13,284 รายเยอะนะท่านผู้ฟัง 13,284 รายนี่เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาจากจำนวนคนที่ทำการศึกษาทั้งหมดเนี่ยคือคัดมาจาก 352,384 รายแล้วก็ใช้เวลาติดต่อกัน22ปีพบว่าการบริโภคข้าวขัดขาวมีความสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2โดยเฉพาะหมู่ประชากรชาวเอเชียคือพวกบ้านเราท่านผู้ฟังครับโดยปกติร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีวิธีจัดการอาหารที่เรากินเข้าไปปกติแล้วมันก็จะย่อยสลายดูดซึมจากลำไส้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานในปริมาณที่พอเหมาะทีนี้พอมันเหลือส่วนหนึ่งก็จะถูกขับทิ้งส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปเก็บสะสมไว้ในอวัยวะที่ทำหน้าที่กักเก็บอาหารนะครับในรูปแบบของไขมันมั่งนะครับโดยมากจะเป็นในรูปแบบไขมันนะครับดูท้องตัวเองได้เลยคนที่อ้วนๆนะครับทีนี้ว่าถ้าหากว่าร่างกายเนี่ยมันได้สารอาหารมากเกินได้เยอะเกินมันก็จะมีสารอาหารไหลล้นไปในกระแสเลือดสู่อวัยวะต่างๆได้พอแป้งกับน้ำตาลที่เรากินเข้าไปมันล้นมากๆเนี่ยก็จะถูกแปรสภาพเป็นสารเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไกลโคเจนหรือไขมันเมื่อร่างกายไม่สามารถกักเก็บในร่างกายในรูปแบบไขมันได้อีกต่อไปมันก็จะทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นน้ำตาลที่ไหลล้นบางส่วนถูกแปรเป็นกรดแลคติกบางส่วนไตออกขับทิ้งออกมาทางปัสสาวะนะครับบางส่วนตับของเราเนี่ยนำไปสงเคราะห์เป็นกรดไขมันและไตรกลีเซอไรด์เพื่อนำไปเป็นไขมันเก็บสะสมกินน้ำตาลมากหรือว่าข้าวขัดขาวมากเนี่ยก็จะพบว่าปริมาณไตรกลีเซอไรด์จะสูงมากหากมีการควบคุมการกินน้ำตาลและข้าวขัดขาวก็จะพบว่าไตรกลีเซอไรด์ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะยิ่งกว่าการลดไขมันหรือลดกินเนื้อสัตว์อีกนะครับคนที่มีโครงร่างใหญ่จึงมีที่เก็บไขมันได้อยู่มากจึงสะสมไขมันผ่านการบริโภคแป้งและน้ำตาลได้มากและอ้วนขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคนที่มีภาวะอ้วนจนไม่มีที่กักเก็บไขมันแล้วก็มักจะตามมาด้วยโรคเบาหวานในที่สุดทีนี้ก็อาจจะมีคนเถียงในใจว่าไอ้ข้าวหอมมะลิข้าวขัดขาวหรือข้าวเหนียวเนี่ยนะคนไทยก็กินมาอย่างยาวนานสมัยแต่เก่าแต่ก่อนน่ะทำไมเขาไม่เป็นโรคเบาหวานคือแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายเราแต่ทำไมปัจจุบันนี้ถึงเป็นนะคือ ข้อเท็จจริงน่าจะเป็นที่ว่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าข้าวหอมมะลิขัดขาวหรือข้าวเหนียวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงนั่นน่ะแต่เดิมนี่เราจะทำไม่ได้ลงสีขัดขาวอย่างนี้นะท่านผู้ฟังมันจะเป็นลักษณะเป็นข้าวกล้องนะเราจะใช้ระบบตำเอามันก็จะยังมีกากมีใยมีเปลือกอยู่เอาเฉพาะแกลบหรือว่าเปลือกออกแต่ก่อนแล้วก็คนไทยเนี่ยในอดีตนี่ก็ส่วนมากก็เป็นสังคมเกษตรกรรมนะครับมักจะออกกำลังใช้กำลังกายทำไรไถนาปลูกผักปลูกสวนนะครับรดน้ำขุดดินอยู่เสมอจึงมีกล้ามเนื้อเป็นที่กักเก็บน้ำตาลในร่างกายแต่คนในยุคปัจจุบันนี่ก็สบายมากขึ้นนะครับเครื่องอำนวยสะดวกอำนวยความสะดวกมันก็เยอะกินแล้วก็ออกกำลังกายก็คือแบกหมอนนอนอย่างเดียวมั่งทำงานอยู่ในสำนักงานนั่งเจ้าอยู่ที่เดียวอย่างเงี้ยนั่งปั้นจิ้มปั้นเจอหรือว่าอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยออกกำลังกายน้อยลงยิ่งเมื่อมีอายุสูงมากขึ้นกล้ามเนื้อก็ยิ่งน้อยลงสบายนะนั่งกินนอนกินแต่ก็ยังกินข้าวขัดขาวหรือน้ำตาลก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนในยุคก่อนก็คือหลักง่ายๆว่าแหล่งสะสมไขมันในร่างกายเนี่ยมันเต็มแล้วมันอิ่มตัวแล้วมันไม่มีที่กักเก็บสารอาหารมันก็ล้นออกมานะครับเดิมมันเก็บไว้ที่พุงก่อนนะสะสมไว้บริเวณพุงเป็นช่องท้องนะคนมีพุงก็คือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกร่างกายว่ามีแหล่งกักเก็บอาหารใกล้อิ่มตัวแล้วหากไม่หยุดการบริโภคแป้งขัดขาวหรือน้ำตาลก็แปลว่าภาวะเบาหวานก็ใกล้เข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้นมันใกล้จะมาเยือนแล้วทีนี้เวลาน้ำตาลค้างในกระแสเลือดเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่เพราะว่าน้ำตาลที่ค้างตามหลอดเลือดก็จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้มีปัญหาตามมาเยอะนะครับคนเป็นเบาหวานเอาหมดเวลาเดี๋ยวตอนต่อไปเราคุยกันต่อกับท่านผู้ฟังครับ

กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
2: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไทยดีเซล S S S

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ปพ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐเริ่มวันนี้2ตุลาคมเป็นต้นไปโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกทม.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีได้แก่ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมครอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปทั้งนี้ผู้ขอรับการช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และไปติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
7: ตำรวจอังกฤษจับกุมตัวชายผู้ถือสัญชาติอังกฤษกับอิหร่านในฐานะผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งทำให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยไปก่อนแล้วอีก5คนผู้นำอิสราเอลเปิดเผยว่าผู้ช่วยนักบินที่พยายามก่อวินาศกรรมบนเครื่องบินของฟลายดูไบถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสเริ่มการสืบสวนคดีก่อการร้ายแล้วประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเตือนชาติตะวันตกว่ารัสเซียพร้อมใช้อาวุธทุกอย่างที่มีรวมถึงนิวเคลียร์ผู้ปกป้องดินแดนคาลินินกราดจากการปิดล้อมหรือโจมตีและย้ำว่าไม่มีแผนจะโจมตี
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
9: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีรสชาติอร่อยนะครับมีคนโทรมาถามผมหลายคนบอกว่ากินยากไหมกินง่ายครับท่านผู้ฟังอร่อยนะครับเอาว่าท่านเคยกินเนื้อมังคุดยังไงก็ใกล้เคียงอย่างนั้นนะครับไม่ขมแล้วก็ไม่หวานกำลังดีบางทีอาจจะอมเปรี้ยวนิดๆคือถ้าเนื้อมังคุดมันมีรสชาติยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ในน้ำมังคุดตัวนี้เราก็จะใส่สมุนไพรเข้าไปหลายตัวหนึ่งในนั้นก็มีมะขามป้อม นะไม่มีใครไม่รู้จักมะขามป้อมนะท่านผู้ฟังคนไหนไม่รู้จักนี่ถือว่าเฉยมากนะครับคือมะขามป้อมนี่มันมีรสชาติอยู่5รสนะครับเปรี้ยวหวานเผ็ดร้อนขมฝาดอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นยาโบราณถือว่าเป็นยาในมะขามป้อม1ผลนี่ก็จะมีวิตามินซีสูงมากนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยบรรเทาหวัดแก้ไอละลายเสมหะมันมีสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการสร้างเมลานินหรือว่าเม็ดสีนะครับแล้วก็ช่วยแก้พวกโรคท้องเสียลดความดันโลหิตแก้กระหายน้ำได้เป็นอย่างดีแก้ร้อนในได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นสรรพคุณทั่วไปที่หมอโบราณคนโบราณเขาใช้เขาเชื่อกันมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนิดหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินคือพูดถึงสมุนไพรเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่มากหรือใส่น้อยนะครับท่านผู้ฟังสำคัญที่สุดก็คือความพอดีและความเหมาะสมความพอดีหรือความเหมาะสมนี่สำคัญกว่าทุกอย่างนะครับคือเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายได้ใช้ประโยชน์พอดีพอเหมาะไม่มีตกค้างในร่างกายจะดีมากนะครับไม่เป็นภาระกับไตไม่เป็นภาระกับตับเพราะว่าการกินอะไรเข้าไปในร่างกายนี่ถ้าร่างกายไม่ใช้ไตกับตับก็จะมีหน้าที่ขับทิ้งถ้านานๆไปมันขับไม่ไหวมันก็จะมีปัญหาฝากเอาไว้นะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องศีลตอนที่หนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเชิญรับฟังครับ
1: ศีลังรักเหยะเมธาวีแปลว่านักปราชญ์พึงรักษาศีลบรรดาปราชญ์ทั้งมวลทุกท่วนหน้าพึงรักษาศีลมั่นอย่าหวั่นไหวสำรวมกายอินทรีย์วจีใจเป็นธงชัยชูเชิดเจิดจำรูนถ้านักปราชญ์ขาดศีลสิ้นฉลาดคุณของปราชญ์เสื่อมหายมาลายศูนย์กลับกลายเป็นพาลาแสนอากูลโสกาดูลเพราะสามสิ้นความดีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะพูดเรื่องศีลศีลคืออะไรครับศีลแปลว่าปกติคือเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์นี่จะต้องมีความปกติอันได้แก่กายปกติวาจาปกติใจปกติศีลจึงเป็นเครื่องจำแนกคนออกจากสัตว์เดรัจฉานได้อย่างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีลักษณะปกติของมันเองเช่นปกติของม้าต้องยืนไม่มีการนอนถ้าม้านอนก็เป็นการผิดปกติแสดงว่าม้าป่วยฤดูฝนตามปกติจะต้องมีฝนถ้าฤดูฝนแต่กลับแล้งฝนไม่ตกก็แสดงว่าผิดปกติดังนั้นมนุษย์ที่เป็นปกติทุกคนจะต้องมีศีลเปรียบเสมือนบ้านเรือนแต่ละหลังจะต้องมีเสาเรือนคอยค้ำยันไว้ไม่ให้บ้านล้มลงฉันใดศีลที่บุคคลควรรักษาไว้ให้เป็นปกติของตนก็มีความสำคัญฉันนั้นโดยทั่วไปนี่การทำทานกับการรักษาศีลเนี่ยนะครับการทำทานเนี่ยจะง่ายกว่าการรักษาศีลเพราะทานเนี่ยเมื่อให้ไปแล้วก็เสร็จกันไปส่วนการรักษาศีลนั้นเป็นเรื่องของการสร้างภูมิป้องกันให้แก่จิตตัวเองให้ดำรงอยู่ในความปกติแล้วอะไรคือปกติของมนุษย์ล่ะครับ 1. กายปกติคือไม่ประพฤติต่ำทรามไม่เป็นอันธพาลไม่ก่อความเดือดร้อนแต่ว่าสำรวมในกิริยาทำแต่ในสิ่งที่ดีงามมีจรรยามารยาทนอบน้อมสุภาพอ่อนโยน 2. วาจาปกติคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำเพ้อเจ้อไม่พูดนินทาหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีดูหมิ่นเหยียดหยามแต่ว่าสำรวมในวาจากล่าวคำที่เป็นสัจจะอ่อนหวานไพเราะสนอหู 3. จิตใจปกติคือไม่คิดเพ่งเล็งผู้อื่นในแง่ร้ายไม่คิดพยาบาทหรือว่าปองร้ายให้เขาเดือดร้อนแล้วก็ไม่คิดเห็นในทางผิดที่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหากแต่สำรวมในความคิดที่ดีเป็นมงคลคิดทดแทนบุญคุณคิดให้อภัยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดในโลกนี้สำรวมทางกายวาจาและใจไม่กระทำบาปไม่พูดพล่อยเพราะเหตุแห่งตนท่านเรียกคนอย่างนั้นว่าผู้มีศีลการรักษาศีลเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลคืนสู่สภาวะปกติได้ดีที่สุดเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ความชั่วเข้ามาลบล้างทำลายความเป็นปกติของบุคคลนั้นให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็คือการรักษาคุณธรรมความเป็นมนุษย์นั่นเองครับศีลข้อที่หนึ่งก็คือปานาติปาตาเวรมณีการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่ทำลายชีวิตของสัตว์อื่นคนอื่นศีลข้อที่สองอทินาทานาเวรมณีการละเว้นจากการลักขโมยศีลข้อที่สามคือการเมสุมิจฉาจาราเวรมณีละเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมศีลข้อที่สี่คือมุสาวาทาเวรมณีละเว้นจากการพูดเท็จศีลข้อที่ห้าก็คือสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีละเว้นจากการดื่มสุราไม่เสพสิ่งมึนเมารักษาศีล5ได้ก็เท่ากับรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แล้วศักดิ์ศรีที่แท้จริงของมนุษย์ได้อยู่ที่ไหนนะครับ ความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ที่ความสามารถในการรู้กฎศีลธรรมและยอมให้กฎนั้นมากำหนดหลักการกระทำของตนเพื่อเอาชนะกิเลสได้ชนะความโหดร้ายในจิตใจตัวเองได้ครั้นเมื่อความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตใจและก็สัจจะมาปรากฏแล้วอานิสงส์แห่งกุศลก็ย่อมบังเกิดเป็นผลสนองแก่ผู้รักษาศีลอย่างอเนกอนันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าผู้มีศีลย่อมได้รับมหาอานิสงส์5ประการ1ย่อมได้ทรัพย์สมบัติมากเพราะเหตุแห่งความไม่ประมาท2เกียรติศัพท์อันงามของผู้มีศีลย่อมพุ่งขจรไปไกล3ผู้มีศีลเข้าไปสู่สมาคมใดย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ขวยเขิน4ผู้มีศีลก่อนตายก็มีสติตายไปอย่างสงบไม่ทุรนทุราย5ผู้มีศีลสิ้นบุญแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์การรักษาศีลสามารถผ่านพ้นเคราะห์ไปได้ผู้ที่สามารถรักษาศีลสามารถอดทนต่อความอัปยศความอดทนต่ออัปยศสามารถก้าวล่วงความโกรธแค้นได้ดังนั้นผู้รักษาศีลจะได้รับความคุ้มครองจากเบื้องบนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถแปรเปลี่ยนเคราะห์ภัยเป็นโชคได้เมื่อพบกับความลำบากก็กลายเป็นมงคลแท้จริงแล้วศีลเป็นเสบียงทางอย่างสูงสุดสำหรับเวไนยสัตว์ที่บำเพ็ญเพื่อจะเข้าสู่กระแสพระนิพพานในอดีตการมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านใกล้ภูเขาชายคนนี้ได้สมาทานศีลมาจากพระภิกษุซึ่งจำพรรษาเมื่อเขาออกไปทำนาก็คือไถนาไถนาจนเหนื่อยแล้วก็ปล่อยโคไปกินหญ้าโคก็เดินกินหญ้าไปเรื่อยๆไกลออกไปไกลออกไปจนมองไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนชายคนนั้นก็เดินตามหาไปเรื่อยๆก็ไม่เจอ
0: ครับพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อก็เป็นเรื่องธรรมะดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับที่จริงคำว่าศีลนี้แปลว่าปกตินะครับปกติที่ดีไม่ใช่ปกติที่ไม่ดีนะครับกายปกติวาจาปกติใจปกติไม่เบียดเบียนกันไม่ลักของกันไม่ขโมยไม่ทำร้ายกันนี่ก็ถือว่าเป็นปกติที่ดีนะครับค่อยมาฟังกันต่อครับท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏตราพนารินนำมาคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับมีปัญหานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองลองเอาไปกินดูนะครับลองกินดูแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าถ้ามีคนรู้จักที่เขาทานอยู่คนรู้จักที่เขากินอยู่ลองสอบถามเขาดูท่านผู้ฟังถามเขานะครับว่าเคยกินไหมป้าเคยกินไหมพี่กินแล้วมันเป็นยังไงผมน่ะมั่นใจนะครับมั่นใจในคุณภาพว่าขอให้เข้าปากสัก10วัน15วันแล้วจะรู้ว่าคุณภาพมันเป็นยังไงนะครับน้ำมังคุดตราพนารินเนี่ยผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆถือว่าเป็นมังคุดพิเศษคัดพิเศษเลยก็ว่าได้กิโลหนึ่งมันจะได้4ขวดนะครับเนื้อข้นมากเวลากินต้องเขย่านะครับท่านผู้ฟังต้องเขย่าออกมาเขย่าขวดหน่อยถ้าไม่เขย่าบางทีมันเทไม่ออกมีหลายคนที่ขอเปลี่ยนบอกมันเทไม่ออกบอกโอ้ยเขย่ามันหน่อยเพราะมันเป็นเนื้อมังคุดแล้วก็สมุนไพรที่เอามาใส่ก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ในตำรับสมุนไพรในตำรับยาต่างๆหลายท่านก็คงเคยได้ยินแต่ละตัวว่ามีประโยชน์ยังไงคัดสรรมาในอัตราที่พอเหมาะไม่ใช่ว่ามากจะดีกว่าน้อยหรือน้อยดีกว่ามากความพอดีสำคัญที่สุดว่าความพอดีสำคัญที่สุดสำคัญว่าที่เราใส่ลงไปนะร่างกายมันได้ใช้ประโยชน์จริงไหมใช้ขนาดไหนปริมาณขนาดไหนความพอเหมาะพอดีเหมือนต้นไม้ท่านผู้ฟังนะครับต้นไม้ถ้าหากว่าเราใส่ปุ๋ยมากเป็นไงตายขาดปุ๋ยก็ตายใส่ปุ๋ยก็ต้องให้พอดีสูตรว่าจะบำรุงรากหรือจะบำรุงต้นหรือว่าจะบำรุงใบจะบำรุงดอกบำรุงผลสูตรแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันช่วงเวลาที่ใส่ระยะเวลาที่ใส่ปริมาณที่ใส่ร่างกายคนเราก็ไม่ได้แตกต่างกันท่านผู้ฟังครับก็หาจุดสมดุลที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดกับร่างกายของเรากินเข้าไปต้องไม่เป็นภาระกับไตไม่เป็นภาระกับตับนะครับถ้ากินเข้าไปแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูคนเป็นโรคไตกินได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาหารอะไรก็แล้วแ ถ้ากินเข้าไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันหายมันคือไม่ได้ว่าแต่น้ำมังคุดนะครับท่านผู้ฟังอะไรก็แล้วแต่เขามีภาษิตจีนเขาบอกว่าแมวขอให้มันจับหนูได้เป็นแมวที่ดีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับจะแมวสีดำแมวสีเหลืองแมวสีขาวแมวแก่แมวหนุ่มแมวอะไรก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่เราเลี้ยงเอาไว้ให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีจะเป็นยาจะเป็นอาหารเสริมจะเป็นเครื่องดื่มผลิตจากโรงงานไหนก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันหายมันรักษาได้กินเข้าไปแล้วสุขภาพมันดีขึ้นนะครับกินเข้าไปแล้วทำให้สุขภาพเราแข็งแรงยั่งยืนอย่างถาวรสินค้าตัวนั้นถือว่าเป็นสินค้าที่ดีแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐานโรงงานใหญ่โตมโหฬารทึกหรือมโหฬารหรือว่าจะมีกล่องแพ็กเกจสวยขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนหรือว่าผลิตจากต่างประเทศถ้ากินไปแล้วเนี่ยสุขภาพมันไม่ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บไม่หายมันจะแพงขนาดไหนมาตรฐานเยอะขนาดไหนก็ไม่ถือว่าดีสำหรับคนที่กินฉะนั้นเราจะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้ว่าของแพงต้องดีโรงงานมาตรฐานต้องดีของถูกจะไม่ดีของแพ็กเกจสวยต้องดีหรือไม่ดีเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้มาตรฐานที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเอาเข้าปากไปแล้วปากเล้านี่ไม่ใช่ปากคนอื่นกินเข้าไปแล้วนี่ดูตัวเอง5วัน7วัน10วัน15วันระยะสั้นระยะยาวว่าเราพอใจในคุณภาพสินค้านั้นไหมถ้าพอใจแล้วก็คิดว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยคุ้มกับเงินที่จ่ายถือว่าเป็นสินค้าที่ดีค่ะท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฉะนั้นจะดีหรือไม่ดีจะพิสูจน์ว่าดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังแต่ผมอยากให้พิสูจน์อยากให้ลองครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเก๋ากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้เราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวศีลตอนที่สองกันต่อครับท่านผู้ฟัง
1: ต้องขึ้นไปตามบนภูเขาที่มีทางรกรุงรังเต็มไปด้วยใบไม้ใบหญ้ากิ่งไผ่กิ่งโพครั้งนั้นมีพญางูเหลือมตัวหนึ่งเลื้อยมารัดเพื่อจะกินเป็นอาหารบังเอิญชายคนนี้พกมีดติดตัวไปด้วยจะฟันงูให้ตายก็ได้แต่ไม่ยอมฟันเพราะว่าแกกลัวศีลจะขาดงูนั่นก็ค่อยๆรัดร่างกายของเขาจนแน่นเข้าไปแต่เขาก็ยังคงรักษาศีลได้อย่างดีไม่คิดประทุษร้ายพญางูแม้จะสามารถฆ่างูได้ก็ไม่ยอมทำท่านคิดว่าถึงเราจะตายเพราะงูก็อยากจะยอมตายแต่จะไม่รักษาชีวิตของตัวด้วยการทำลายชีวิตงูศีลของเราจะต้องบริสุทธิ์เมื่อคิดได้อย่างนี้แกก็โยนมีดทิ้งไปด้วยอานุภาพแห่งศีลบริสุทธิ์ของชาวนาผู้นี้บันดาลให้ภายในของงูเนี่ยร้อนเหมือนไฟบังคับให้พญางูนั้นคลายตัวออกจากร่างกายของชาวนาแล้วก็เลื้อยเข้าไปในป่าเป็นอันว่าพญางูฆ่าชาวนาไม่ได้เพราะเดชแห่งศีลของเขาเหนือกว่าพลังรัดพญางูสู้ไม่ได้รู้สึกเหมือนกำลังรัดฐานไฟแดงๆก็เลยพ่ายแพ้ไปนะศีลห้าเนี่ยเป็นมหาทานนะครับเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ลงทุนน้อยได้ผลมากอีกทั้งให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายอันหาประมาณมิได้ในขณะที่ใครคนหนึ่งรักษาศีลทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์อันมหาศาลทันทีเช่นเมื่อเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ย่อมได้ชื่อว่าให้ชีวิต

0: ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการให้สิ่งที่สูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์อะไรทั้งสิ้นเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สองคือไม่ลักทรัพย์ย่อมได้ชื่อว่าให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นการให้ฐานะความเป็นอยู่อันมั่นคงเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สามคือไม่ประพฤติผิดในกามย่อมได้ชื่อว่าให้ความสุขให้ความปลอดภัยแก่บุตรธิดาภรรยาสามีผู้อื่นเป็นการให้ความคุ้มครองแก่สถาบันครอบครัวอย่างดีที่สุดเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สี่คือไม่กล่าวคำเท็จย่อมได้ชื่อว่าให้ความจริงแก่ผู้อื่นทำให้เกิดความสบายใจในการดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกันเมื่อเรารักษาศีลข้อที่ห้าคือไม่ดื่มสุราเมรัยย่อมได้ชื่อว่าให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่งเพราะคนที่ประมาทขาดสตินั้นสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าสัตว์จะลักทรัพย์จะประพฤติผิดในกามหรือพูดเท็จก็ทำได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลห้าจึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยน้ำใจที่กว้างขวางเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงโลกนี้ให้ร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานซึ่งทานอันประเสริฐนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่ามหาทานแม้แต่ผู้ไม่มีปัจจัยเป็นทุนในการสร้างบุญบริจาคทานก็มีโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลที่สูงกว่าทานโดยที่ไม่ต้องอาศัยทุนทรัพย์ก็สามารถจะบำเพ็ญได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือการรักษาศีลศีลห้าจึงเป็นมหาทานครับเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายโดยหาประมาณมิได้นั่นเองเคยได้ยินคำว่าสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยไหมครับแปลว่าศีลนำไปสู่พระนิพพานพุทธพจน์บทนี้ยืนยันว่าผู้มีศีลเท่านั้นจึงจะไปนิพพานได้ผู้ไม่มีศีลแม้ให้ทานตลอดชีวิตก็ไปนิพพานไม่ได้อย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นราชบัณฑิตรู้ธรรมะทฤษฎีนั่นแต่ว่าไปสอนธรรมะในวงเล่าตัวเราก็ติดเล่าด้วยอย่างเงี้ยไปนิพพานไม่ได้นะแม้ว่าจะมีคนฟังแล้วก็ซึ้งจนกระทั่งออกบวชทำพระนิพพานให้แจ้งก็ตามแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวเราเองนี่หลุดพ้นไปนิพพานได้เข้าทำนองความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่เราจะไปนิพพานได้ก็ต่อเมื่อเอาความรู้ที่จดจำออกมาช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่เพียงใช้สอนคนอื่นหากแต่นำมาชำระขัดเกลาเผากิเลสตัวเองทำใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวให้ปกติคืนความใสสว่างรู้สำนึกรู้หยุดความชั่วรู้หยุดความคิดรู้ทำลายมายาเห็นแจ้งในการบำเพ็ญเช่นนี้จึงเป็นหนทางหลุดพ้นไปนิพพานทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการรักษาศีลดังสุภาษิตที่ว่าศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นควรชำระศีลให้บริสุทธิ์สีเลนะนิพุติงยันติศีลนำไปสู่พระนิพพานการรักษาศีลเป็นเหตุให้ได้ความไม่เดือดร้อนความไม่เดือดร้อนเป็นเหตุให้เกิดความเบิกบานความเบิกบานเป็นเหตุให้เกิดความปิติอิ่มใจความปิติอิ่มใจเป็นเหตุให้เกิดความสงบระงับความสงบเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิไม่หวั่นไหวสมาธิเป็นเหตุให้เกิดญาณทัศนะหรือว่าปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงญาณทัศนะเป็นเหตุให้เกิดวิราคะคือหมดความใคร่วิราคะเป็นเหตุให้หลุดพ้นศีลที่เป็นกุศลก็ย่อมถึงความเป็นอรหันต์โดยลำดับด้วยประการฉะนี้ล่ะครับมาเริ่มกันด้วยศีลข้อที่หนึ่งครับปานาติปาตาเวรมณีคือเว้นจากการฆ่าจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลข้อที่หนึ่งข้อนี้ก็คือไม่ทำลายเมตตาธรรมในตัวตนการบัญญัติศีลข้อนี้มุ่งให้มนุษย์ปลูกเมตตาจิตในสัตว์ทุกจำพวกหรือแม้แต่ในมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าเมตตาจิตเนี่ยเป็นความดีที่มีทั่วไปทั้งในมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเมตตาก็คือความต้องการให้สัตว์โลกมีความสุขกรุณาก็คือความต้องการให้สัตว์โลกเนี่ยพ้นทุกข์ ความสุขของสรรพสัตว์ในโลกจะถือเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของตนเองความเศร้าเสียใจของสรรพสัตว์จะถือเป็นเสมือนความเศร้าเสียใจของตนเองทุกข์เหมือนกันเศร้าเหมือนกันก็คือความเห็นใจในทุกข์และเศร้านั้นจะช่วยให้หาวิธีให้พ้นจากความทุกข์โศกเศร้านั้น
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังครับเราค่อยมาฟังกันต่อจากนามคุดตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ดื่มที่กินน้ำมังคุดนะครับบุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นจากที่ผมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญกุศลอันใดที่สร้างที่ทำโดยการบริจาคเครื่องมือแพทย์ก็ดีสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์อะไรต่างๆที่ร่วมบุญมาโดยอนุภาพแห่งบุญนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตองหาดพนารินจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีอายุวรรณะสุขภละอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับคนที่กินก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยบุญนั้นอธิษฐานจิตนะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ได้บุญด้วยกันขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่มีอุปการะคุณที่ซื้อน้ำมังคุดไปกินไปใช้ปัจจัยส่วนหนึ่งเราก็ได้ทำประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อสังคมส่วนหนึ่งก็เอามาเช่าวิทยุนี่แหละนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับ360บาทนะครับอาจจะไม่แพงจนเกินไปนะผมเชื่อว่า360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนแต่อาจจะทำให้เราดีขึ้นมาได้ลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการตัวนี้เขามีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสั่งเลยนี่เอา3ขวดนี่ส่งเลยนี่บอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แต่ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เจ้าหน้าที่เวลาเขามาส่งของเขาจะโทรมาก่อนถ้าเราไม่รับเขาจะไม่มาส่งของแล้วจ่ายเงินกับคนส่งของยื่นหมูยื่นแมวได้ของเลยสบายไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องไปพบใครไม่ต้องกลัวติดโรคขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆเรื่องศีลกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: พระพุทธองค์ให้รักษาศีลข้อปานาเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตคือธาตุไม้ในตัวคนคือจิตเมตตาล้วนเป็นสิ่งที่สงบเยือกเย็นเป็นผู้ให้โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นความเมตตาเช่นนี้จึงมีค่าค้ำจุนโลกและไม่ได้ทำลายสรรพชีวิตใดๆเลยมีแต่ทำให้ชีวิตทั้งปวงเจริญงอกงามดั่งฟ้าดินที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่สรรพสิทธิ์ทุกชีวิตโดยไม่ต้องการผลตอบแทนและเงื่อนไขใดๆทุกชีวิตต่างได้รับอากาศได้รับน้ำอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินเท่าเทียมกัน เมตตาธรรมจึงนำพาสันติสุขต่อตนเองและชาวโลกคนที่ขาดเมตตาในย่อมส่งผลร้ายต่อร่างกายคนที่ไร้เมตตามักจะเป็นคนเจ้าโทสะโมโหโกรธาตับก็จะถูกกระทบกระเทือนถ้าตับเสียย่อมส่งผลต่อการกรองของเสียออกจากร่างกายผู้ที่บำเพ็ญเมตตาจะกำจัดโทสะได้ย่อมมีผลต่อร่างกายของคนคนนั้นหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มและเพื่อรักษาตับมิให้กระทบกระเทือนรสชาติอาหารก็ควรจะหลีกเลี่ยงไอ้รสเปรี้ยวๆจัดๆนี่เมื่อทั้งกายและจิตอยู่ในเมตตาธรรมก็มีพลานุภาพต่อสรรพชีวิตนะว่า 1. รูปโฉมอัปลักษณ์นะคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนะครับนั่งขี้ขลาดขี้กลัวง่ายเหมือนดังความรู้สึกของสัตว์ที่ตื่นกลัวเมื่อถูกทารุณหรือกำลังจะถูกฆ่า 3. อ่อนแอช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เหมือนดังสภาวะของสัตว์ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บและใกล้ตาย 4. เฉื่อยชาปัญญานิ่มเหมือนดังสภาวะของสัตว์ที่ใกล้ตายย่อมไม่มีกำลังและสติปัญญาใดๆอีก 5. พิกลพิการเหมือนดังสภาพของสัตว์ที่ถูกแกล้งถูกทารุณจนไม่สมประกอบ 6. ต้องถูกฆ่าหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายเหมือนดังชีวิตของสัตว์ที่ถูกตนเคยฆ่าเคยเอาชีวิตเขา 7. มีโรคมากเหมือนดังลักษณะการที่ตนเคยทำทารุณสัตว์มาในชาติปางก่อน 8. สิ้นไร้บริวารเพราะเป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงมีกรรมที่ทำให้ไม่มีผู้ใดอยู่แวดล้อมใกล้ชิดได้นาน 9. อายุสั้นเหมือนดังชีวิตของสัตว์ที่ยังไม่ถึงวัยต้องตายแต่ตัวไปเอาชีวิตเขาแล้วก็ให้ผลติดต่อกันหลายชาติทีเดียวทีนี้มาพูดถึงเรื่องการกินของมนุษย์เนี่ยครับสาเหตุใหญ่ของการฆ่าเลยเพราะว่าลิ้นมนุษย์นี่กวาดสิ้นสามภพของแปลกๆอย่างเช่นไก่กะทิเนี่ยเขาจะเอาไก่ตัวอ้วนๆนำมาเป็นๆแล้วก็ฝังกลบลงในทรายไม่ให้ไก่กระดุกกระดิกเมื่อไก่อยู่ในทรายก็จะร้อนอบอ้าวไก่ก็จะอ้าปากคายความร้อนพออ้าปากเขาก็เอากะทิกรอกใส่ปากไม่มีอาหารให้กินกรอกไปเรื่อยๆ 2-3 สัปดาห์จนกว่ามันจะชุ่มมันจะทรมานปางตายเพราะไม่มีช่องทางจะถ่ายทุกข์ออกไปทางไหนได้เลย 2. แกงส้มปลาช่อนลูกครอกอันนี้เขาจะนำลูกปลาช่อนตัวเล็กๆที่เขาเรียกว่าปลาลูกครอกเอาใส่ลงในน้ำเดือดปลาก็จะว่ายไปว่ายมาทุรนทุรายแต่ยังไม่ตายเขาก็โยนผักบุ้งใส่ตามลงไปลูกปลามันร้อนก็จะว่ายหนีร้อนอย่างกระเสือกกระสนหนีเข้าไปในปล้องผักบุ้งแล้วก็ไปตายอย่างน่าเวทนาอยู่ตรงนั้นแหละ 3. พยาโคตะลุยเพลิงอาหารชนิดนี้เขาจะนำวัวที่โตพอควรมัดขาทั้ง4กับหลักยึดไม่ให้ขยับเขยื้อนนำเข็มฉีดยามันจุเหล้าฉีดเข้าลำตัวไปเรื่อยๆก็ยังใจดีให้วัวกินอาหารได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าจะระดมฉีดยาบรรจุเหล้าเนี่ยไปทั่วร่างวัวจะเริ่มมีอาการมึนงงแล้วก็สลึมสลือเขาก็จับวัวมัดแล้วก็ย่างสดๆวัวจะชักดิ้นทุรนทุรายมากว่ากันว่าจะทานให้อร่อยต้องแล่เนื้อตอนที่วัวยังไม่ตายแล้วก็แล่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายไปเองแม่น่ากินจัง 4. น้ำปลาลูกหมาเขานำลูกหมาเป็นๆมาใส่โอ่งโรยเกลือแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้เกือบวันนำหมาตากแดดแล้วลอกหนังมาถึงขั้นนี้หมาบางตัวก็ตายบางตัวก็ยังไม่ตายจากนั้นก็นำหมาลอกคราบเนี่ยใส่ในโอ่งโรยเกลือใส่น้ำปิดฝาหมักไว้จนเปื่อยอยู่ในโอ่งนั่นแหละมนุษย์เวลาหิวเนี่ยหิวเนื้อสัตว์เนี่ยมนุษย์ก็จะจับจ่ายเพื่อจะได้ลิ้มลองรสชาติของเนื้อสัตว์ต่างๆแต่มนุษย์ลืมสังเกตไปว่าแท้จริงมันคือเนื้อสัตว์หรือซากศพของสัตว์ต่างๆตราบใดที่มนุษย์ยังบริโภคซากศพโดยไม่ลังเลหรือว่าฉุกคิดด้วยปัญญาฟันธงเลยว่าชีวิตจะหนีกรรมแห่งปานาติบาตไปไม่พ้นเพราะยังพัวพันอยู่ในวงจรการฆ่าทุกวันสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ต่างก็ถูกลำเลียงเข้าโรงฆ่าเพื่อสนองลิ้นมนุษย์ผู้บริโภคหมูเอ่ยเป็ดเอ่ยไก่เอ่ยปลาเอ่ยวัวควายเอ่ย ถูกฆ่าอย่างทารุณใน

โรงฆ่าสัตว์น่ากลัวจังทีนี้ทางมหายานเนี่ยเขาบอกถึงอานิสงส์10ประการของการไม่ทานเนื้อสัตว์ว่าในบรรดาบาปกรรมทั้งหลายที่คนหลงผิดกระทำไปการเบียดเบียนฆ่าทำลายชีวิตผู้อื่นนี่ถือเป็นบาปกรรมที่ร้ายแรงที่สุดแม้ว่าจะกระทำลงไปโดยไม่เจตนาก็ยังต้องไปรับโทษนับประสาอะไรกับการจงใจเจตนาฆ่าเขาให้ตายโทษนั้นก็จะยิ่งใหญ่หลวงแล้วก็ไม่อาจจะให้อภัยได้ด้วยเหตุที่พระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้เราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเลิกเบียดเบียนผู้อื่นโดยเด็ดขาดพระองค์จึงทรงบัญญัติศีลข้อปาณาติบาตคือห้ามการฆ่าเป็นข้อสำคัญอันดับหนึ่งเป็นข้อแรกทีเดียวขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงพิจารณาพระพุทธวจนะว่าด้วยเรื่องอานิสงส์10ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็บำเพ็ญธรรมยกระดับจิตเมตตาให้สูงยิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: แม่หญิงเราต่างมีความแก่ความเจ็บความตายและความพลัดพรากเป็นธรรมดาเธอจงสดับเรื่องของดิฉันเถอะดิฉันจะเล่าให้ฟัง
1: ตราบที่ทุกการกำเนิดยังเกิดขึ้นมา

0: ขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะเพราะว่าเหี้ยวเฉียวกับคนหนึ่งของผมฉันไปคนที่ถูกแล้วสามีตายแล้วที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเปลือยทับตาเขาเป็นชนตระกูลเดียวกัน
1: อย่าคิดเลยปตาจาราเธอมาสู่สำนักของผู้สามารถจะเป็นที่พึ่งพำนักอาศัยของเธอได้แล้วเหมือนอย่างว่าบัดนี้บุตรคนหนึ่งของเธอถูกเหยี่ยวเฉียวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีตายแล้วที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับฉันใดน้ำตาที่ไหลออกของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสงสารนี้ในเวลาที่ปิยชนมีบุตรเป็นต้นตายยังมากกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งสี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันน้ำในสมุทรทั้งสี่มีประมาณน้อยน้ำตาของคนผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้วเศร้าโศกไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นเหตุ
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
8: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดมวลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตอนนี้
7: แก้สอนบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาม
1: วลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ขณะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
12: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางกรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนจากเดิม 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจึงส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักล้นแนวกระสอบทรายเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วในพื้นที่บริเวณหมู่ที่5ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทชาวบ้านต้องรีบเร่งอพยพสิ่งของมีค่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเนื่องจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยนายรุ่งรื่นอุราสารวัตรกำนันตำบลโพนังน้ำตกเปิดเผยว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนังน้ำตกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่เร่งขนย้ายสิ่งของยานพาหนะออกจากพื้นที่ซึ่งน้ำที่ทะลักเข้ามาอยู่ตรงจุดบริเวณกลางหมู่บ้านมีกระแสไหลเชี่ยวและเอ่อท่วมสูงชาวบ้านต้องพายเรือเข้าออกอย่างโชคดีที่ชาวบ้านเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วโดยปัจจุบันตอนนี้มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า60หลังคาเรือนและอีก1วัดสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดจุดที่ 2,407 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่17เมตร76เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่15เมตร93เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและเขื่อนเจ้าพระยามีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวรชนฟักขาวรายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลป้องกันโรคตาและภัยสุขภาพที่มา

0: กับน้ำท่วมจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: วิธีป้องกันโรคตาแดงและสุขภาพที่มาจากน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากสามารถปฏิบัติได้โดย 1. หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาดทันที 2. ไม่ปล่อยให้เด็กลงไปเล่นน้ำโดยลำพังเพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทันหรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัดต่อยได้ 3. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วงและ 5. หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานควรใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่มักมากับน้ำท่วมและให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันทีหลังจากเสร็จภารกิจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 10,000
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจับเพศัตว์ค่ะมาละท่านฟังค่ะหลายท่านจะบอกเลยทีเดียวเนาะรอคอยจริงๆนะวันนี้มาปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองกันได้แล้วค่ะและในช่วงนี้เราได้เวลาเปล่งประกายแอบถามกันหน่อยเนาะมีใครเคยเป็นไหมเวลาที่เราซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งที่แอบเซ็กซี่โชว์ผิวแต่กลับต้องมาเก็บเอาไว้ในตู้เหมือนอย่างเดิมนะคะและไม่เคยหยิบมาใส่อีกเลยเพราะว่าเราจะนอยเรื่องผิวแบบว่ารู้สึกว่าผิวของเราหมองๆไม่สดใสไม่มั่นใจเลยเอาแต่แต่งตัวมิดชิดอยู่ตลอดเวลาซ่อนผิวไม่อยากอวดใครนะคะอย่าปล่อยให้ความหมองมาปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตเลยนะคะได้เวลาเลิกซ่อนออร่าของผิวเรามาหยิบโลชั่นของเภสัชเพื่อที่จะมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกบูทความมั่นใจขั้นสุดให้กับตัวเองนะคะเนาะเมื่อเรามั่นใจแล้วก็เตรียมชุดเก่งออกมาเลยทีเดียวค่ะแล้วออกไปสาดแสงสว่างวาบให้โลกเห็นกันดีกว่าว่าทุกวันนี้ผิวสวยดีมีออร่าแล้วนะเพราะถ้าเราปฏิบัติผิวอย่างจริงจังคุณก็จะได้ผิวสวยมีออร่าจริงๆนั่นคือความมั่นใจค่ะพอผิวละเอียดอ่อนเยาว์วัยแล้วจะใส่เสื้อโชว์แบบไหนเราก็จะมั่นใจค่ะนะคะไม่ต้องขอบคุณคุณนิตยาด้วยเนาะอยู่สุพรรณบุรีนี่แหละเพราะว่าฟังทวีปมาประจำขอบคุณลุงสรพงษ์ลุงสายอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวเนาะให้กำลังใจกับทวีปกันมาตลอดสาวๆจากเขาพระงามด้วยนะบอกแม้ฟังพี่ทวีปไปก็เพลินไปแล้วพี่ทวีปให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีสาวบ้านห้วยวัดตายหรือจะเลยไปทางโคกสำโรงด้วยหรือจะไปแถวบ้านน้องหอยนะหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะท่านฟังค่ะมาดูแลผิวสวยกันเนาะความมั่นใจของเราจะเกิดแต่งตัวสวยเราก็จะมีความสุขขอบคุณที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการค่ะเพลงนี้ใครต่อใครก็ชอบอย่างคุณธวัชชัยเนี่ยชอบแน่ๆเลยไปทางประมนด้วยแล้วก็มีสาวๆนะคะจากกำแพงแสนแถวบ้านป้าโสภาสาวๆจากพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ

0: ซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ถ้าเปรียบเทียบแล้วบอกเป็นเรื่องจริงนะเพราะมีความรักให้ผลิตภัณฑ์ของเภสัชมีความรักให้ทวีปแบบไม่เปลี่ยนแปลงอะเนาะแล้วอย่างหนึ่งที่ชอบสินค้าของคนไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะชอบมากเลยและในช่วงนี้เรามาเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมสปาร์กออร่าทุกสีทุกสูตรของโลชั่นเภสัชกันดีกว่าพูดถึงโลชั่นคุณภาพดีที่บอกต่อกันมาปากต่อปากทุกบ้านเนี่ยต้องมีค่ะเพราะทุกคนใช้อยู่เป็นประจำก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการดูแลผิวช่วยปรับผิวที่หมองๆไม่สดใสให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่าหลายคนก็ถามสูตรไหนดีตอบว่าดีทุกสีทุกสูตรเนาะเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 ช่วยอัพผิวสว่างใสแถมสารสกัดคือพรีเมียมกันสุดๆเลยทีเดียวมีแต่ตัวเด็ดๆนำเข้าทั้งนั้นเลยทีเดียวท่านฟังอย่างวิตามิน E เนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นทีเดียวอัลฟาอะบูตินจากอเมริกาและเลิฟแอปเปิ้ลจากเกาหลีนะคะนี่ขึ้นชื่อของความสวยนั่นแหละใช้แล้วรับรองเลยว่าผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรเลยทั้งสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนสูตรอัลฟาอะบูตินแล้วก็มีสูตรสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าแล้วก็สูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเลดเลิฟแอปเปิ้ลเร่งทำให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสคูณ2ท่านผู้ฟังต้องไปลองค่ะทุกคนเนี่ยลองใช้กันมาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องของโลชั่นดูแลบำรุงผิวเนี่ยสำคัญสำหรับหนุ่มๆสาวๆป้าๆลุงๆก็ใช้ได้นะเพราะว่าเราอย่าไปปล่อยให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำริ้วรอยต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ถ้าผิวชุ่มชื้นผิวก็จะสว่างกระจ่างใสอยู่ตลอดเวลาทายอายุไม่ถูกเหมือนอย่างที่ทวีปเรียนในทราบสาวๆเภสัชทุกคนเนี่ยสวยค่ะท่านผู้ฟังคะใช้อยู่เป็นประจำใช้มากก็ไม่เป็นไรเนาะใช้มากๆก็ไม่เป็นไรค่ะบางคนเนี่ยถึงกับผิวแห้งเมื่อไหร่รูปไหลตลอดเวลาคุณก็จะได้ผิวอ่อนยาวไวนะคะคุณคะมีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่มีหนุ่มๆจากหนองมนชลบุรีแม้มาไกลนะเนี่ยเนาะแล้วก็ยังมีหนุ่มตาคลีนครสวรรค์แถวบ้านป้าสมบูรณ์เนี่ยขอมาค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ขอบคุณหนุ่มๆจากบ้านน้องเต่าด้วยนะเนาะหนุ่มเขาพระงามก็มีหนุ่มโคกระเทียมด้วยค่ะนะคะยังให้กำลังใจกันอยู่บอกเป็นหนุ่มก็ใช้ได้นะพี่ทวีปใครก็อยากผิวดีเนาะผิวสวยสดใสความมั่นใจเกินร้อยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเราโชว์ได้เราก็มาอัพผิวสวยกันต่อโลชั่นเภสัชเนี่ยนอกจากจะช่วยปรับผิว

ไปโชว์ผิวนะคะออกไปโชว์ผิวให้ชาวโลกเขารู้ว่าฉันสวยแล้วนะเพราะโลชั่นของเภสัชผิวสวยเราก็ต้องโชว์อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนเราพบปะจะเจอกันเรื่องของผิวมาก่อนเลยท่านผู้ฟังคะนะเพราะฉะนั้นโลชั่นของเภสัชเป็นสินค้าของคนไทยคุณภาพไม่แพ้ใครอยู่ดูแลเรื่องผิวให้สวยมาเนิ่นนานเราให้ความมั่นใจกันเด้อค่ะท่านผู้ฟังจะไม่ผิดหวังเลยทีเดียวกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้โลชั่นของเภสัชนะคะโลชั่นของเภสัชที่เป็นที่รู้จักกันมาเนิ่นนานจริงๆขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกไลน์ที่ส่งมารักคิดถึงทวีปบ่ายโมงถึง2 โมงเย็นอีก1 ชั่วโมงเต็มๆพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: 眠啦，
1: 不
0: 困耐，
1: 我见饭吃。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหม
2: ได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอารมณ
3: ์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
7: งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
9: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้ว ยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หน่วงน้ำเต็มที่แล้วมีความจำเป็นต้องระบายน้ำขณะที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับมือฝนตกหนักช่วง 5-8 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมือฝนตกหนักในช่วง 5-8 ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเปิดระบบแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงคุณศาสิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยเชียงใหม่จะมีฝนมากที่สุดในวันที่ 5-6 ตุลาคมครอบคลุมร้อยละ 60-70ของพื้นที่ขณะที่ล่าสุดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำกักเก็บร้อยละ 93เขื่อนแม่กวงอุดมธาราร้อยละ 71ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มพร้อมบูรณาการเครื่องจักรตามแผนวันแมปซึ่งรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรและจุดประจำการของทุกหน่วยเพื่อให้เข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเตรียมเครื่องสูบน้ำศูนย์พักพิงชั่วคราว22แห่งและพื้นที่จอดปลอดภัย11แห่งรองรับยานพาหนะ 14,000 คันพร้อมใช้ระบบแจ้งเตือนภัยเขตเมืองใน5ระดับและเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำซึ่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงสศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หน่วงน้ำเต็มที่แล้วและขณะนี้มีความจำเป็นต้องระบายน้ำโดยยืนยันการระบายน้ำมีการวางแผนประเมินสถานการณ์ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงทันทีทั้งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือนชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักให้ยกของขึ้นที่สูงตั้งแต่วันนี้ทหารจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมจังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพให้ความสำคัญเพื่อเข้าไปดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตากส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่กองทัพบกจึงเร่งบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนภายหลังน้ำลดล่าสุดมณฑลทหารบกที่310ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการและหน่วยงานในพื้นที
7: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
8: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
9: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
10: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษ พราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
11: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
12: หวยกินแฟนทิ้ง
11: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
13: อิซูซุจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออิซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
14: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
15: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 17
16: มุ่นมุ่นของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะนายจิรารัตน์ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะวสป AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันนะคะที่089 9031782 089 9031782กันได้เลยนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะสนับสนุนรายการกันกับเราได้นะคะยินดีทุกท่านเลยหรือว่าท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าอยู่ต้องการจะสนับสนุนรายการต้องการอยากจะให้เข้าถึงคุณผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงเนี่ยนะคะติดต่อกับเราได้นะคะทั้ง2สถานีเลยออนไลน์ก็มีนะคะไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ FM 9075หรือว่าพิมพ์วสป612ก็ได้เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันหลายช่องทางนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะหารถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะทางบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเขามีโปรโมชั่นมีข้อเสนอเตรียมไว้ให้เหมือนมอเตอร์โชว์เลยทั้ง Mew X ทั้ง D-Max ทั้ง X Serieนะคะคุณอยากได้รถกระบะรถอเนกประสงค์หรือว่าอยากจะซื้อรถบรรทุกนะคะเพื่อไปทำกิจการในเรื่องของการบรรทุกสินค้าขนส่งต่างๆเนี่ยนะคะเรามีให้เลือกหลายรุ่นด้วยกันนะคะสนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้ทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินดาวโทรคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าจะสอบถามกันที่0815524735 0815524735ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลพบุรีนะคะหรือว่าอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหรือว่าใกล้เคียงกับอำเภอพัฒนานิคมกำลังมองหาที่พักอยู่นะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมด้วยประมาณกิโลกว่าๆนะคะบ้านดิดรีสอร์ทนะมีบ้านพักนะแบบสบายๆเป็นหลังๆสะดวกสบายไม่แออัดนะคะพักผ่อนกันแบบสบายๆเลยแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi เรามีครบเลยสำรองห้องพักกันได้ค่ะที่089-903-1782ค่ะ089-903-1782กันนะคะอ่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมีสปาไว้ที่บ้านอยากจะมีสปาไว้ที่ออฟฟิศอยากที่ทำงานของเราเนี่ยนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นการคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพเอามาอยู่ไว้ในเซตของเราเลยนะคะสำหรับทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่คัดสรรมาแล้วเป็นสมุนไพรไทยๆสูตรดมเข้าไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้ผ่อนคลายนะคะดูแลปกป้องปรับสมดุลหอมกรุ่นนะคะหอมแบบผ่อนคลายเลยทีเดียวนะคะสุขกายสบายใจลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบนะคะเพียงแค่คุณนำครีมนะคะกับน้ำมันมาผสมกันง่ายๆบนฝ่ามือของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วไปตามแขนตามมือของเราเนี่ยนะคะความร้อนที่อยู่ภายนอกมาผิวมากระทบผิวของเราเนี่ยจะเป็นการปกป้องเบื้องต้นได้ด้วยนะคะนั้นท่านใดที่ลองแล้วเนี่ยก็จะรักลองแล้วจะชอบถ้ายังไม่ได้ลองโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันได้รายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0959523236 0918794199นะคะหรือโทรมาที่ดีเจหน่อยก็ได้0899031782ก็ได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีหลายๆท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลตัวเองนี่นะคะเราก็มีเรื่องของการดูแลสุขภาพนะไม่ว่าในทุกฤดูกาลเลยทีเดียวหน้าร้อนเรารู้กันอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ดูแลเป็นอย่างดีนะแต่บางทีเราเปลี่ยนนะไปเจอฝนตกขึ้นมาเนี่ยนะคะร่างกายเรานี่จะต้องแห้งเสมอเลยนะคะหากเปียกฝนเนี่ยก็ให้รีบเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีนะพกพวกอุปกรณ์กันฝนกันร่มกันนงกันแดดอะไรเงี้ยไปด้วยก็ดีเพราะว่าบางทีถ้าฝนไม่ตกก็สามารถที่จะกันแดดได้นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยหรือว่ากลางวันเข้าไปตามป่าตามอะไรก็แล้วตามเนี่ยแล้วแต่นี่นะคะต้องนอนกลางมุ้งด้วยทายากันยุงนะเป็นการป้องกันไข้เลือดออกจากยุงนะคะกินวิตามินซีสูงก็ดีนะรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจออากาศที่มันฝนตกแล้วมันก็อาจจะหนาวเย็นขึ้นมาเนี่ยต้องเพิ่มความอบอุ่นด้วยการสวมเสื้อผ้าหนาๆเนาะแล้วก็เตรียมกันไว้ห่ม
ของผ้าด้วยถ้าเป็นมันเย็นลงเนี่ยนะคะดูแลผิวพรรณจากร้อนเนี่ยเราดูแลผิวพรรณกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าอากาศมันเย็นลงเนี่ยก็ควรจะทาครีมทาโลชั่นอะไรก็ได้ตามผิวของเราดื่มน้ำอุ่นเนาะหรือชาสมุนไพรต่างๆส่วนเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเราต้องทำเป็นการสม่ำเสมออยู่แล้วหรือคุณจะทาสมุนไพรทิปเทวีอโรมาก็ได้นะคะทาได้ทุกฤดูเลยนะคะสนใจนะไม่ว่าจะสนับสนุนรายการหรือว่าต้องการจะจัดรายการปรึกษากันได้ที่0899031782แล้วก็แนะนำบทเพลงได้เช่นเดียวกันที่เบอร์นี้เลยนะคะอยากฟังเพลงอะไรโทรกันมาจะเป็นลูกทุ่งแบบไหนก็ได้นะคะ

เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: กฎหมายกำหนดมารยาทและกฎจราจรต้องมีจะไปไหนมาไหนทั้งทีการขับขี่ต้องปลอดภัยรวมถึงไฟส่องสว่างยางรถยางอะไหล่ใบปัดน้ำฝนแบตเตอรี่รถยนต์การขับขี่บนท้องถนนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกสตาร์ทและต้องตั้งสติให้ดีขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
1: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours.
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
3: The New Mule X รุ่นพิเศษ Phantom Color

0: Action สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้ายสมาร์ทเทลเกตวิดสเตปเซนเซอร์มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mil X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันจเจริญลพบุรี0364251913081-552-4735
2: ก็สนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้เลยนะคะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะเขาเตรียมโปรโมชั่นไว้ให้แบบจุใจกันเลยทีเดียวนะคะโปรสุดคุ้มทุ่มให้แบบสุดตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น MIU X D Max X Series ทุกรุ่นก็ไปสอบถามกันได้รถยนต์รถกระบะนะหรือว่าจะเป็นรถอเนกประสงค์เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้2ประตู4ประตูมีให้เลือกได้ทุกรุ่นตามที่คุณต้องการจะนำไปใช้เลยทีเดียวนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0815524735และ036425191-3ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใกล้อำเภอพัฒนานิคมนะคะบ้านดิดรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลอยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าเองนะคะที่มาพักผ่อนได้มาทำงานได้มาท่องเที่ยวมาทำธุระแถวนี้ก็แวะพักกันได้นะคะสำรองห้องพักกันกับเรานะคะหรือว่าคุณผู้ฟังจะไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราที่เพจ Facebook กันก่อนก็ได้นะคะพิมพ์บ้านดิดรีสอร์ทกันได้เลยสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782ค่ะ0899031782ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะผ่อนคลายด้วยสมุนไพรบำบัดนะคะเราแนะนำสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรอโรมาคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพที่ช่วยดูแลนะร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันนะคะผ่อนคลายกันได้ด้วยกลิ่นแบบหอมสดชื่นหอมสบายๆด้วยสมุนไพรนะคะใครที่ชื่นชอบกลิ่นสมุนไพรเนี่ยแนะนำเลยนะคะเขาคัดสรรมาให้อย่างลงตัวกลิ่นไม่ฉุนแรงนะคะทาที่ผิวของเราได้ทาที่มือที่แขนของเราเนี่ยนะคะเป็นการปกป้องผิวจากความร้อนได้เบื้องต้นเลยทีเดียวนะคะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบนะสำหรับสมุนไพรทิพเทวีอโรมาแต่ถ้าใครที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราแนะนำกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพที่ผสมผสานสมุนไพรแล้วก็วิตามินกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะดื่มแล้วผ่อนคลายเนาะไม่ใจไม่สั่นแน่นอนเพราะดีเจหน่อยก็ลองแล้วเนาะลองดื่มได้ทุกวันนะคะกับสมุนไพรที่ผสมในกาแฟนะถ้าหากว่าดื่มกาแฟกันอยู่แล้วดื่มแล้วได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็ต้องกาแฟทิพเทวีนะสนใจผลิตภัณฑ์ของทิพเทวีสอบถามที่0959523236 0918794199โทรไม่ทันโทรจดมาที่0899031782นะคะ0899031782กันค่ะอ้าวการดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพแต่ถ้าเป็นการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปในทุกฤดูเนี่ยนะคะนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ย 6-8 ชั่วโมงต่อวันเนาะทานอาหารในครบ5หมู่เน้นในเรื่องของผักผลไม้ตามฤดูกาลที่มีเลยออกกำลังกายบ้างเดินบ้างนะวิ่งบ้างเล็กๆน้อยๆเดินวิ่งไม่ได้ก็เดินแล้วก็เรื่องของการรักษาความสะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือเรายังคงใช้ได้เป็นประจำเสมอนะคะส่วนเรื่องของหวัดของไข้เจ็บคอเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของทุกฤดูกาลเป็นหวัดเนี่ยหวัดร้อนหวัดฝนหวัดแดดหวัดหนาวเป็นได้ทุกฤดูเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นถ้าเราพักผ่อนแล้วก็ไปดีขึ้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะคะไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันก็ควรที่จะไปพบแพทย์เนาะร่างกายของเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากรายการของดีเจหน่อยจิรารัตนะคะสนับสนุนรายการได้แนะนำบทเพลงมีผลิตภัณฑ์อยู่อยากจะจัดรายการเองก็โทรกันมาได้นะคะที่0899031782กันค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
0: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
0: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
6: ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ขออภัยนะฮะสนใจสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะผลิตภัณฑ์ของทิพเทวีอโรมาและกาแฟทิพเทวีนะคะที่เขาคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพมาไว้รวมกันได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกาแฟทิพเทวีนะคะเราก็ดื่มกันได้แบบสบายอกสบายใจกันนะคะได้ทั้งวิตามินได้ทั้งสมุนไพรด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะมีสปาอยากจะมีกลิ่นหอมๆของสมุนไพรไว้ที่บ้านเนี่ยนะใครอย่าลืมนะซื้อกันไว้ติดบ้านกันไว้เป็นของที่มีไว้สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะนำครีมกับน้ำมันมาผสมบนฝ่ามือง่ายๆทาบนผิวมือผิวแขนของเราเนี่ยช่วยดูแลปกป้องได้นะคะปรับสมดุลดูแลปกป้องผิวกลิ่นสูดเข้าไปนะจะช่วยให้หอมผ่อนคลายสบายสุขภาพใจสุขภาพจิตกันนะคะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0959523236 0918794199ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงพร้อมกับโปรโมชั่นเหมือนมอเตอร์โชว์นะไม่ต้องรอเลยมาที่นี่ไม่ต้องขับรถไปให้เปลืองน้ำมันนะคะไม่ต้องขับรถไปไกลมาที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเนี่ยจะไปดูไปชมไปสัมผัสไป ปทดลองขับขี่กันดูก่อนก็ได้ไม่ว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันจะแพงน้ำมันมีไม่มีมีมากมีน้อยตามปั๊มน้ำมันก็ตามเนี่ยนะทางบริษัทอิซูซูพันเจริญลพบุรีเขาก็ยังจัดโปรโมชั่นแบบโปรแบบให้สุดคุ้มทุ่มกันให้แบบสุดตัวกันเหมือนเดิมเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0908155247350364251 391ค่ะช่วงนี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะที่0899031782 0899031782นะคะจะฟังเพลงอะไรก็โทรมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ

มาถึงช่วงท้ายของรายการกันนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายกันเลยเนาะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาเป็นเพื่อนกันต่อนะคะ

ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่0899031782

0: งเงิน
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนเนี้ยดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
7: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกสั่งจับตา 4-5 ตุลาคมนี้เสี่ยงพายุฝนระบุยังไม่อยู่ในสภาวะที่ไว้วางใจได้ขณะรฟม.ขยายระยะเวลาจอดรถฟรีจาก

0: ากเดิมสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมไปจนถึงวันที่9ตุลาคมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุก
5: ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรายวันกำชับผู้ว่าเตรียมความพร้อมทุกมิติแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในช่วงการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมื่อช่วงเช้าระบุว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศนั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างครอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรอุปกรณ์อาหารถุงยังชีพรวมถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับประชาชนตลอดจนการจัดทำแผนเผชิญเหตุขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในทิศทางดีขึ้นขอให้เร่งสำรวจประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านโดยต้องจัดทำบัญชีความเสียหายเป็น2ส่วนคือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม69ซึ่งต้องใช้การเยียวยาตามกฎระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีอยู่และความเสียหายตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปซึ่งรัฐบาลได้จัดทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือจะอ้างอิงมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการไปยังคปภ.ให้เป็นคนกลางในการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทั้งผู้รับประกันและผู้เอาประกันทั้งนี้แต่ยังคงมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยเร็วยศวัฒน์ พงประภาสรายงานครับ
5: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมขยายเวลามาตรการจอดรถฟรีออกไปอีก7วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมนี้เป็นวันที่9ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่สำหรับมาตรการดังกล่าวครอบคลุมอาคารจอดรถในความรับผิดชอบของรอฟมจำนวน6แห่งและอาคารจอดรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทานอีก2แห่งรวมทั้งหมด8แห่งประกอบด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวอาคารจอดรถสถานีคูคตอาคารจอดรถสถานีแยกคปอรถไฟฟ้าสายสีส้มอาคารจอดรถสถานีคลองบ้านม้ารถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงอาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่อาคารจอดรถสถานี3แยกบางใหญ่อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิดรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูอาคารจอดรถสถานีมีนบุรีและรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองอาคารจอดรถสถานีสีเอี่ยมทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที
7: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัด

0: วัดลพบุรี
1: ครับ
2: รายการอปมช.คุยข่าวสรุปข่าวสารนโยบายรัฐบาลจากภาครัฐส่งถึงมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะศุกร์นี้2 ตุลาคม 2569แล้วนะคะเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะคะรายการของเราก็ยังคงอยู่นะคะแล้วก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะตลอดปีงบประมาณ2570นี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นข่าวที่ทุกคนให้ความคาดหวังแล้วก็มันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตประจำวันนั่นก็เกี่ยวกับในเรื่องของน้ำลมฟ้าอากาศนะคะในช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็ลุ้นอยู่ทั้งในจังหวัดลพบุรีหรือว่าในประเทศไทยว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมนะคะกับฝนที่รู้สึกว่าจะมาเยอะเหลือเกินในปีนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คณะรัฐมนตรีกันนะคะจากการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการอนุมัติเพิ่มนะคะวงเงิน 1,500 ล้านบาทจ่ายเยียวยาให้กับชาวนาชาวไร่ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะรัฐบาลก็จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะโดยเฉพาะกับเกษตรกรนะคะซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศเลยก็ว่าได้นะคะโดยคณะรัฐมนตรีมีมติในการอนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาปีนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพในพื้นที่ในปีการผลิต 2568/2569 จำนวนทั้งสิ้น 1,545 ล้านบาทนะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอมานะคะเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยกว่า 233,729 ครัวเรือนค่ะประกอบไปด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมนะคะที่ตกค้างอยู่ทั้งสิ้น 122,206 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์นะคะอีก 113,523 ครัวเรือนค่ะโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.สำรองจ่ายในการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายนะคะโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งเน้นในการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเพาะปลูกค่ะแล้วก็ช่วยให้กับเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพียงพอในการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของผลผลิตข้าวค่ะโดยเฉพาะกับเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธนาคารธกส.มาพร้อมกันนี้ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการระยะเวลาในการจ่ายเงินออกไปนะคะจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2569ค่ะจากเดิมที่จะสิ้นสุดนะคะในวันที่30 กันยายนนี้เนาะเพื่อให้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมด้วยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข้อมูลนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะให้กับชาวนาที่ยังตกค้างอยู่ไร่ละ1,000 บาทเนาะอันนี้ก็จ่ายมาคิดว่าน่าจะเกือบทุกปีนะใครที่ยังไม่ได้ก็ลองโทรศัพท์สอบถามนะคะในส่วนของธนาคารธกส.กันได้ค่ะไปต่อกันที่ประเด็นถัดไปนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของรัฐบาลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะมีย้ำแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้านะคะว่าจะต้องหากมีการแจ้งเตือนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงแล้วก็อพยพนะคะเพื่อลดความสูญเสียเนาะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยติดตามสาร

สถานการณ์น้ำในพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้จากการแจ้งเตือนของกรมชลประทานในการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น22,000นะคะขออภัยค่ะเป็น2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยานะสูงขึ้นอีก 1-1.2 เมตรค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถนะคะเพราะว่า1เมตรถึง1เมตร20เซนก็อารมณ์เหมือนเด็กความสูงของน้องๆ นะคะที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นเลยนะคะ1 เมตรกว่าๆนะคะก็ถือว่าสูงพอสมควรนะคะสำหรับการปล่อยน้ำใน2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี้นะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นเมตรกว่าเลยทีเดียวนะคะสำหรับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งวางแผนการระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามให้ในพื้นที่ลาดกระบังค่ะส่วนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำและลดแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล่างใช้แผนเสี่ยงภัยหรือว่า list map ประเมินพื้นที่ล่วงหน้าแล้วก็ให้จังหวัดแล้วก็ประชาชนรับมือได้ทันท่วงทีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะสั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์ของนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนร่ม9และเปิดใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหมอพร้อมนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนโรงครัวกลางพอ.ช.จัดอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระดมยานพาหนะ160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นเข้าถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วนะคะในการที่น้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่พื้นที่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเนาะแต่ว่าอย่างจังหวัดลพบุรีเองนะคะอย่างในหลายๆพื้นที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยก็เราติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะมีหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำเอ่อนะคะขึ้นมา ล้นตลิ่งนะคะทั้งในส่วนของท่อระบายน้ำคลองเล็กเนาะคลองเล็กๆน้อยๆในพื้นที่นะคะอย่างสายสองลพบุรีเองนะคะหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นคอขวดในการระบายน้ำนะคะอย่างเช่นแยกนิคมเนาะอ่ะแล้วก็มีในหลายๆพื้นที่เลยที่ประสบปัญหาเดียวกันแต่ว่าอย่างสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีการคาดการณ์นะคะจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลพบุรีเองว่าจะมีน้ำมวลน้ำนะคะเข้ามวลฝนหรือว่าอากาศเนี่ยทำให้เกิดฝนตกมาใหม่นะถ้ายังไงก็ฝากติดตามสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นลมฟ้าอากาศหรือว่ามวลน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีนะประเด็นที่3ในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของรัฐบาลค่ะมีการระดมทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่งโดรนหรือก็ครัวกลางนะคะให้ถึงชุมชนเตรียมศูนย์ซ่อมสร้างสู้เพื่อฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยค่ะวันนี้นะคะ
วันนี้นะคะ1 ตุลาคม 2569ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยมีการระดมกำลังนะคะไม่ว่าจะเป็นในศูนย์ประสานงานเองภาคีเครือข่ายลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยตรงกับความต้องการและเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ค่ะสำหรับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนี้รัฐบาลจะมีการบูรณาการทำงานภายใต้ของกระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกับพื้นที่ในการเดินทางเข้าออกได้ยากค่ะหนึ่งในภารกิจสำคัญนะคะก็คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนโดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรและอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศร่วมสนับสนุนปฏิบัติการอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมนำถุงยังชีพส่งตรงให้กับประชาชนในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารและส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยจะมีการปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทั้งอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการเตรียมการช่วยเหลือระยะฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำรดนะคะโดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูซ่อมสร้างสู้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะเพื่อเป็นจุดรับเรื่องแล้วก็ประสานงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งนี้นะคะศูนย์ดังกล่าวก็จะมีการประสานในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้จำเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะโดยประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลและปัญหาที่ต้องการผ่านระบบแฮปปี้ฟองดูค่ะเพื่อที่จะช่วยการรับผิดชอบแล้วก็สามารถนำข้อมูลไปดำเนินการและติดตามการแก้ไขได้นั่นเองค่ะร้อยเอกหญิงพัทรดารัตน์นะคะได้กล่าวว่าการช่วยเหลือของประชาชนนี้การช่วยเหลือประชาชนนี้นะคะจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การดูแลในช่วงของการเกิดภัยส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ตลอดจนการฟื้นฟูนะคะหลังน้ำลดด้วยค่ะโดยรัฐบาลจะประสานการทำงานของทุกหน่วยงานให้เชื่อมโยงกันโดยให้ความช่วยเหลือไปยังประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความช่วยเหลือจากภาคฝั่งรัฐบาลนะคะที่ส่งต่อให้กับคนท้ายน้ำนะอย่างกรุงเทพมหานครเองนะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นเมืองหลวงที่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันก็ยิ่งระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะมันก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครมากเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแล้วถ้าวันไหนที่น้ำทะเลหนุนสูงนะคะประกอบกับน้ำเหนือเนี่ยไหลบ่าเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้คนกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะนะคะต้องอยู่เผชิญกับน้ำไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างพื้นที่จังหวัดลพบุรีเองตอนนี้ก็มีการเตรียมรับน้ำเหนือนะคะก็มีการปล่อยน้ำในส่วนของเขื่อนป่าสักนะคะซึ่งอีกหลายๆวันเนี่ยไม่กี่วันนะคะน้ำเนี่ยมันจะไหลลงทางกรุงเทพเนาะเพราะฉะนั้นก็พอเรารับน้ำเสร็จนะคะอีกวัน2วัน3วันนี้นะคะก็จะไหลลงไปเรื่อยๆการที่จังหวัดเราเนี่ยปล่อยน้ำหรือว่าจังหวัดเรากักเก็บน้ำไว้ก็เป็นการหน่วงน้ำนะคะให้ก็ไม่ให้เข้าไปท่วมนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพนั่นเองค่ะไปต่อกันที่ประเด็นที่4นะคะในเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีการแจ้งภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มนะคะแจ้งในเรื่องของประกันภัยพิบัตินะคะให้กับประชาชนเนี่ยคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคมนี้นะคะเป็นต้นไปนะคะก็จะในเรื่องของ
เหตุน้ำท่วมต่างๆนะคะก็เยียวยาตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เลยค่ะวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเปิดโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนค่ะโดยกล่าวถึงความชัดเจนของกรมธรรม์ประกันภัยว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยนับเป็นภัยพิบัติเป็นครั้งๆค่ะในส่วนของกรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็จะได้รับการเยียวยาภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นนะคะกรมธรรม์ประกันภัยนี้ก็จะดีกว่าเพราะว่าจะคุ้มครองเป็นครั้งแล้วก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดค่ะโดยขอให้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นผู้ที่จะชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดต่อไปอันนี้พ่อแม่พี่น้องใครที่น้ำท่วมบ้านหรือว่าได้รับความเสียหายจากกรณีภัยพิบัตินะคะก็ติดตามฟังข้อมูลข่าวสารต่อไปได้นะคะจากทางฝั่งของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้ให้ด้วยนั่นเองค่ะไปต่อกันที่ประเด็นต่อไปกันบ้างนะคะเข้าพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูอัปเดตในพื้นที่กันนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะจังหวัดลพบุรีร่วมใจนะคะผู้ประสบอุทกภัยค่ะมีการตั้งโรงครัวจิตอาสาอยู่ที่อบต.ผู้คานะคะเร่งแจกจ่ายข้าวกล่องส่งตรงถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ค่ะวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้นายปัญญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนายประยูรศิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะสำหรับโรงครัวจิตอาสานะคะก็ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบรรเทาทุกข์ยามวิกฤตค่ะที่เกิดจากพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเรื่องของการร่วมกันเสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดส่งต่อขวัญกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นมื้ออาหารที่อุดมไปด้วยความเอื้ออาทรให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทั่วถึงในพื้นที่ของอำเภอบ้านหมี่ด้วยค่ะในโอกาสเดียวกันนี้นะคะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่าวุ้งพงพานที่ติดทางในอำเภอท่าวุ้งก็ได้เดินทางร่วมสนับสนุนแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือจากชมรมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,100 บาทนะคะเพื่อที่จะใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบนะคะวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ในการประกอบอาหารสำหรับโรงครัวจิตอาสาอบต.ผู้คานี้ด้วยค่ะโดยมีนายเจ็ดพงษ์นะคะโชคสวัสดิ์วรกุลนายอำเภอบ้านหมี่พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ทองดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาเป็นตัวแทนนะคะในการนำไปบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือในภารกิจอุทกภัยนะคะในพื้นที่อำเภอผู้คาให้กับประชาชนต่อไปด้วยนั่นเองค่ะสำหรับอาหารกล่องนะคะที่จะทำจากโรงครัวจิตอาสานี้ค่ะก็จะไปประสานงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นในการที่จะส่งตรงนะคะมอบให้กับมือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอบ้านหมี่อย่างครอบคลุมค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะคะอย่างเต็มกำลังด้วยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือความร่วมมือร่วมใจนะคะของคนในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเองนะคะนักข่าวหลายๆพื้นที่ก็ลงพื้นที่ไปที่ภูคากันแล้วนะคะเพื่อที่จะไปส่งต่อกำลังใจให้นะคะใครที่ไม่ได้ติดภารกิจอะไรหรือว่าอยากที่จะช่วยเหลือนะคะก็สามารถไปที่โรงครัวจิตอาสาเพื่อร่วมแรงร่วมใจนะคะประกอบอาหารกันได้หรือว่าร่วมบริจาคกันได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการอปมช.คุยข่าวนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์อุทกภัยทั้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเองแล้วก็ในพื้นที่ของประเทศไทยของเรานะคะก็จะกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะน้ำที่ท่วมขังก็ท่วมขังเนี่ยก็ขอให้สามารถระบายนะคะลงสู่ทะเลได้โดยไวด้วยนั่นเองค่ะก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบพบเจอนะคะกับน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะก็ขอให้ฟื้นตัวได้โดยเร็วด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพนดาวงใหญ่นะคะก็
ขอตัวนะคะลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในทุกวันศุกร์กับรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศรัฐมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพจน์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันวันนี้ครับคุณสุภาพรก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับการสั่งการนะครับทั้งในส่วนของรัฐบาลนะครับแล้วก็ของกองทัพบกด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยเราเริ่มด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานนะครับไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6โดยมีคณะกรรมการนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครจิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับใส่ในถุงพระราชทานพร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานนะครับจำนวน 2,000 ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน 42 ชุดไปมอบให้กับประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีครับ
2: ค่ะก็มีที่ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะคะชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองค่ะชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีและที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะรวมทั้งสิ้น 2,042 ชุดค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทั้งสองพระองค์นะคะทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: นะครับแล้วก็ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพื้นที่โดยวันนี้นะครับนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำนะครับที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางก็ทำให้ปัจจุบันนะครับมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็มีทางภาคอีสานนะครับบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และยโสธรรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งทางปภ.นะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับเครื่องจักรกลสาธารณภัยได้เข้าช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเบื้องต้นแหละครับ
2: ค่ะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะนั่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ได้เป็นประธานการประชุมนะคะที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานค่ะติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะโดยเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงนะคะท่านก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสื่อสารแล้วก็ประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสร้างความเป็นเอกภาพลดในเรื่องของความคลาดเคลื่อนความกังวลแล้วก็ป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนด้วยค่ะ
1: นะครับพร้อมกันนี้นะครับก็จากการคาดการณ์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่านะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่5ตุลาคมนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝน ครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศนะครับจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ทุกหน่วยงานได้จัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังพลบุคลากรนะครับเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและก็แผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดนะครับในการที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ค่ะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะมาจัดระบบการปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะโดยเป็นการเน้นไปที่การแบ่งพื้นที่แบ่งภารกิจจัดกำลังให้ตรงจุดค่ะแล้วก็ทบทวนความพร้อมของกำลังพลไม่ว่าจะเป็นหลักรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะคะนั่นก็คือเรือยานพาหนะอากาศยานและเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อสามารถเสริมกำลังแล้วก็สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วค่ะ
1: นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าไม่มีหน่วยงานใดนะครับที่จะทำงานเพียงลำพังทุกฝ่ายนะครับจะต้องเห็นภาพเดียวกันรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรแล้วก็เติมกำลังให้กับจุดในจุดที่จำเป็นก็ส่งลาโหมนะครับแล้วก็เหล่าทัพก็พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลและก็หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจช่วยเหลือประชาชนการขนส่งการอพยพการแพทย์การบริหารจัดการน้ำรวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภารกิจสำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการทำให้ความช่วยเหลือนะครับไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: ค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของกองทัพบกค่ะวันนี้นะคะที่กองบัญชาการกองทัพบกทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะคะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
1: นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับกองทัพบกก็มีการจัดลำดับนะในการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วนใน3ด้านหลักนะครับก็ประกอบด้วยด้านที่1นะครับก็คือการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่นะครับการใช้เรือท้องแบนนะครับแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและก็ถุงยางชีพโดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับการสนับสนุนส่วนราชการและก็ภาคเอกชนในการที่จะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตลอดจนทั้งการกรอกและก็การวางแนวกระสอบทรายด้านที่2นะครับก็คือการเสริมกำลังทหารช่างเข้าช่วยส่วนรวมโดยการใช้ศักยภาพของหน่วยทหารช่างนะครับในการเข้าช่วยเหลือในงานที่เกินขีดความสามารถของหน่วยปกตินะครับอย่างเช่นการใช้รถสะพานหนุนมั่นนะครับหรือว่าสะพานชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้แล้วก็การปฏิบัติงานช่างนะครับในการเปิดทางระบายน้ำแล้วก็ด้านที่3นะครับก็คือการสนับสนุนยุทโธปกรณ์พิเศษอย่างเช่นการเตรียมความพร้อมของอากาศยานสำหรับส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับในการตรวจประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงการลำเลียงสิ่งของจำเป็นนะครับเข้าสู่พื้นที่ที่ตัดขาดด้วยครับ
2: ค่ะโดยโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็ระบุเพิ่มเติมค่ะว่าพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกมีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกอย่างใกล้ชิดค่ะโดยกำชับให้ทุกหน่วยเนี่ยระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในห้วงสัปดาห์ที่มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศนะคะก็ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะทั้งในที่ประสบในพื้นที่ที่ประสบภัยเดิมและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆนะคะพร้อมที่จะเตรียมเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีหากว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันเน้นย้ำพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลักได้แก่ลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เน้นย้ำถึงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานท่านก็สั่งการนะคะให้กำลังพลทุกนายเนี่ยที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องสวมเสื้อชูชีพแล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยงทุกครั้งพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและจิตอาสาทุกภาคส่วนค่ะที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยเพื่อปกป้องชีวิตบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสียหายของประชาชนให้ได้มากที่สุดเลยค่ะ
1: นะครับไปดูการเตรียมการนะครับบรรเทาความเดือดร้อนอันนี้เกี่ยวกับเตานะครับที่วัดต้นสนนะครับในช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองนะครับพร้อมกับทหารจากกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับโดยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการวางแนวกระสอบทรายนะครับพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผุดขึ้นนะครับแล้วก็ล้นเข้าพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าของวัดต้นสนซึ่งนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียนนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็จะได้เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นนะครับก็จะสูบน้ำที่ล้นที่ล้นเข้ามานะครับออกจากพื้นที่นอกจากจะมีจุดนี้แล้วนะครับก็ยังมีบริเวณโค้งประทูนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้นะครับก็จะทำแนวกระสอบทรายแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาเช่นกันขณะที่ถนนด้านหลังวัดนะครับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลซึมผ่านด้านล่างนะครับของแนวคันกั้นน้ำเข้ามาแนวบริเออร์ชั้นแรกนะครับแล้วก็มีชั้นที่2กั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ก็ยังมีไหลซึมเข้ามาบ้างนะครับซึ่งตอนนี้รถก็สามารถที่จะสัญจรเข้าออกได้ทางเดียวนะครับก็คือทางประตูหลังของวัดครับ
2: ค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่เรานำมาพูดคุยกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีวิดีโอการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกค่ะในเรื่องของการใช้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่มีอยู่นะคะเข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะตามที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านได้สั่งการค่ะก็มีการดูแลกันที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31นะคะซึ่งก็เป็นหน่วยทหารที่ดูแลในพื้นที่ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31จัดกำลังพลชุดวางสะพานจำนวน1ชุดและกำลังพลจิตอาสา32นายพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์รถสะพาน MFB 1คันรถ FTS จำนวน2คันเรือยนต์16ฟุต1ลำเรือพายพลาสติกจำนวน2ลำเสื้อชูชีพ20ตัวเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์โดยร่วมกับโรงพยาบาลค่ายรับประวัติมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันพาหะนำโรคในพื้นที่ประสบอุทกภัยใช้รถสะพาน MFB วางสะพานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกัดเซาะเส้นทางจนได้รับความเสียหายและไม่สามารถสัญจรผ่านได้ดำเนินการสำรวจสะพานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์และพิจารณาความเหมาะสมในการวางสะพานเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติดำเนินการบรรจุและจัดวางกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำกัดเซาะดำเนินการขนย้ายสิ่งของสัมภาระของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อน
1: นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เราลงไปทางภาคใต้กันบ้างนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการเตรียมรับเสด็จนะครับโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคาร3ของศาลากลางจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เป็นประธานการประชุมนะครับคณะทำงานฝ่ายต่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้เพื่อให้การเตรียมการนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรอบคอบและก็สมพระเกียรติครับ
2: ค่ะโดยในที่ประชุมนะคะได้ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสถานที่ฝ่ายถวายความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรฝ่ายการแพทย์และพยาบาลฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายยานพาหนะฝ่ายจัดพลังมวลชนฝ่ายจัดระเบียบเส้นทางเสด็จฝ่ายครัวพระราชทานและฝ่ายจัดนิทรรศการโดยแต่ละฝ่ายนะคะได้รายงานถึงผลการดำเนินงานความพร้อมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพื่อร่วมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานีนะครับได้กำชับนะครับให้คณะทำงานทุกฝ่ายดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การรับเสด็จนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติทั้งนี้นะครับจังหวัดปัตตานีก็เชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีสงขลายะลานราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเข้าเฝ้ารับแล้วก็ส่งเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ค่ะสำหรับวันที่13ตุลาคมนะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะสำนักพระราชวังก็ได้ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันอังคารที่13ตุลาคม2569เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ค่ะโดยจะเป็นการปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมนะคะทั้งวันเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาเท่านั้นค่ะ
1: ครับสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองนะครับในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดนะครับในเวลา 11:00 สำหรับการแต่งกายนะครับผู้ที่จะเข้าปราสาทพระเทพบิดรนะครับสุภาพบุรุษนี่ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมกางเกงยีนและก็สุภาพสตรีนี่ต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งครับ
2: ค่ะไปที่เรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะล่าสุดเขาก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะออกเดินทางย้อนวันวานสัมผัสเสน่ห์การเดินทางนะคะด้วยขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาแบบเช้าไปเย็นกลับเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช23ตุลาคม2569ค่ะร่วมย้อนรอยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์พร้อมเที่ยวชมเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาดื่มด่ำกับบรรยากาศและเสน่ห์ของเมืองมรดกทางประวัติศาสตร์โดยการรถไฟนะคะเขาจะเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศค่ะซึ่งได้มีการดำเนินการมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปจับไปจองที่นั่งกันได้นะคะ
1: สำหรับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวนะครับรถจักรไอ้น้ำนะครับขบวนที่921แล้วก็922ก็จะออกจากสถานีกรุงเทพนะครับหัวลำโพงในเวลา 8:05 นจะถึงสถานีอยุธยานะครับในเวลา 10:15 นหลังจากนั้นนะครับก็จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ใช้เวลานี่ประมาณ6ชั่วโมงเต็มออกไปสัมผัสกับเสน่ห์กรุงเก่าได้ตามอัธยาศัยนะครับทั้งการไหว้พระขอพรชมโบราณสถานสำคัญนะครับอาทิวัดมหาธาตุวัดพระศรีสันเพชรวิหารพระมงคลบพิตรและวัดใหญ่ชัยมงคลแวะคาเฟ่นะครับเดินเที่ยวตลาดเก่าช็อปชิมแล้วก็เลือกซื้อโรตีสายไหมนะครับของฝากขึ้นชื่ ก่อนที่จะเดินทางกลับจากสถานีอยุธยานะครับในตอนเย็นก็คือ 17:05 นถึงสถานีกรุงเทพนะครับ 19:05 นเรียกได้ว่าเป็นอีกทริปหนึ่งนะครับเป็นทริปสั้นๆแต่ว่าได้ทั้งการเที่ยวชมนะครับเรื่องราวของเมืองเก่าได้พักผ่อนแล้วก็ได้เก็บความประทับใจกลับบ้านนะครับในวันเดียวครับ
2: ค่ะขบวนรถจักรไอ้น้ำประวัติศาสตร์นะคะจะออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะโดยมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางนะคะที่สถานีชุมทางบางซื่อและสถานีรังสิตก่อนที่จะเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันในเรื่องของการเดินทางครั้งนี้นะคะการรถไฟ ไทยเนี่ยเขาก็จัดรถโดยสารให้เลือก3รูปแบบด้วยกันค่ะเพื่อที่จะรองรับความต้องการของผู้โดยสารนะคะรูปแบบแรกนั่นก็คือรถธรรมดาชั้น3แบบไปกลับราคา350บาทสำหรับผู้ใหญ่และก็เด็กค่ะรูปแบบที่2นั่นก็คือรถชั้น2ปรับอากาศนะคะแล้วก็รถและตู้รถโอท็อปเทรนค่ะราคา799บาทด้วยกันนะคะรูปแบบที่3นั่นก็คือตู้รถไฟสุดขอบฟ้าซึ่งจะมี2ชั้นด้วยกันชั้นที่1เนี่ยราคา999บาทชั้นที่2ราคา899บาทค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำนะครับซึ่งมีต้นทางแล้วก็ปลายทางอยู่ที่สถานีกรุงเทพก็คือหัวลำโพงท่านสามารถที่จะนำรถยนต์นะครับเข้ามาจอดภายในบริเวณสถานีรถกรุงเทพหัวลำโพงได้โดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายนะครับก็คือ50บาทต่อวันเพียงแสดงตั๋วโดยสารนะครับที่ตรงกับวันที่เดินทางใครที่กำลังมองหาทริปพิเศษนะครับในวันหยุดก็คือ23ตุลาคมนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ชวนคนที่คุณรักนะครับครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนะครับมาร่วมเดินทางนะครับในการย้อนวันไปด้วยกันก็ตามที่คุณสุภาพรบอกแล้วว่าเปิดจำหน่ายตั๋วนะครับมาตั้งแต่วันที่25กันยายนเพราะนั้นท่านก็สามารถที่จะไปสอบถามแล้วก็สำรองตั๋วโดยสารได้นะครับที่สถานีรถไฟทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะผ่านระบบดีทิกเก็ตก็ได้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟนะครับหมายเลข1690ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage นะครับทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยในช่วงวันหยุดวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ค่ะบทเพลงที่จบไปนะคะนั่นก็คือรักเธอประเทศไทยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของนางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะว่าในขณะนี้ด้านพืชเนี่ยได้รับผลกระทบ54จังหวัดด้วยการพื้นที่ประมาณ1ล้าน4แสนไร่นะคะเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาข้าวค่ะโดยจากผลสำรวจนะคะพบพื้นที่ที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ 170,000 ไร่ด้วยการเกษตรกรกว่า 20,000 รายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทค่ะ
1: นะครับทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับทุกหน่วยงานนะครับได้เร่งติดตามสถานการณ์และก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและก็แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตรานะครับในการช่วยเหลือด้านพืชนะครับก็คือข้าวก็จะช่วยเหลือไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักนะครับไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับก็ได้รับผลกระทบใน27จังหวัดเกษตรกรก็ประมาณ 35,000 รายสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 3,900,000 ตัวซึ่งขณะนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะได้มอบให้กับเกษตรกรนะครับเพื่อไปฟื้นฟูอาชีพนะครับหลังจากที่น้ำลดครับ
0: ค่ะสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินะคะก็สามารถที่จะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดในส่วนด้านปศุสัตว์และประมงค่ะแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังติดตามข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการลงทะเบียนกันบ้างนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.ได้เปิดระบบนะครับลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่มีที่อยู่ประจำนะครับซึ่งเกิดเหตุการณ์นะครับในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายนที่ผ่านมาก็ครอบคลุมนะครับพื้นที่ทั้งหมด65จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นมาแล้วแล้วก็ท่านใดที่ยื่นทางแอปไม่ได้นะครับก็ไปยื่นคำร้องนะครับได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะหรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครสำหรับหลักเกณฑ์นะครับในการช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีอยู่4กรณีด้วยกันกรณีที่1นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำนี่ถูกน้ำท่วมแต่ไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2นะครับก็คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำนี่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีที่4นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงนะครับที่น้ำท่วมไม่ถึงแต่ว่าส่งผลกระทบนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันครับ
0: ค่ะผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือนะคะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือนะคะ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับเงินค่ะและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือค่ะจะมี2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ค่ะโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้ซึ่งเปิดระบบแล้วนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปค่ะกรณีที่2ช่องทางที่2ก็คือยื่นเอกสารด้วยตนเองค่ะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะคะ
1: นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพกำชับทุกหน่วยทหารเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่สี่ลุ่มน้ำและนายกขอประชาชนฟังข้อมูลจากทางรัฐหลังหันไปเชื่อเพจอิสระในเฟซบุ๊กสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ซูฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับแนวทางการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นหลังประชาชนหันไปเชื่อข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆว่าได้พูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าขอให้เชื่อการแถลงที่เป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเพราะไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆได้แต่จะให้ไปบอกประชาชนว่าอย่าไปเชื่อไม่สามารถทำได้เพราะเวลาเข้าเฟซบุ๊กหน้าฟีดก็เด้งขึ้นมาให้เห็นบ่อยๆแต่รัฐบาลถือข้อมูลที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นดังนั้นจากการสื่อสารข้อมูลออกไปยังประชาชนขอให้ฟังจากการแถลงของหน่วยราชการหรือของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นข้อมูลทางการส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ถ้าให้หน่วยงานรัฐมอนิเตอร์ข้อมูลของเพจอิสระแล้วมาเปรียบเทียบกับความเป็นจริงนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าเราต้องใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานที่เราทำอยู่ด้านผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่4ลุ่มน้ำหลักคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยปัจจุบันกองทัพบกได้จัดลำดับการช่วยเหลือเร่งด่วนใน3ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและการบรรเทาทุกข์เร่งด่วนเช่นการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มกอกกระสอบทรายด้านที่2คือการเสริมกำลังทหารช่างเข้าช่วยส่วนรวมด้วยการใช้รถสะพานหนุนมั่นเปิดทางระบายน้ำและด้านที่3การสนับสนุนยุทโธปกรณ์พิเศษทั้งอากาศยานส่งกลับสายแพทย์และโดรนสำรวจพื้นที่ตัดขาดทั้งนี้พลเอกประณาแค้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทัพบกได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกำชับให้หน่วยทหารระดมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเฝ้าระวังในพื้นที่สี่ลุ่มน้ำสายหลักได้แก่ลุ่มน้ำแม่กองลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงพร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กำลังพลสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุดวิริยะจันทรารายงาน
2: สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ตกนอกชายฝั่งเกาะคาตาลีน่าใกล้กับนคร ใกล้กับนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐหลังทะยานขึ้นจากสนามบินบนเกาะคาตาลิน่าได้เพียงไม่นานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนและได้รับบาดเจ็บอีก2คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าจุดเกิดเหตุและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขึ้นมาจากน้ำได้ทั้งหมด4คนในจำนวนนี้2คนเสียชีวิตและอีก2คนถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการทรงตัวแล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนที่โดยสารมากับเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว
12: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
14: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะบ่ายโมงถึง2 โมงเย็นเนาะพบปะเจอกับทวีปเสือ11 ตัวค่ะถึงเวลานี้เราจะนัดพบกันที่เก่าๆเวลาเดิมๆพร้อมกับเพลงเพราะๆจะมีคุณลุงนะคะจากเขาสมอคอนอยากฟังเพลงเนี้ยไม่รู้ว่าลุงสรพงษ์กับลุงสายคุณลุงชวนคุณลุงสุมเนาะทีมคุณลุงเยอะจะชอบเพลงนี้หรือเปล่าลุงขาดป้าของสิทธิพรสุนทรพจน์เนาะถ้าลุงป้านะไม่เฉพาะลุงนะถ้าป้าก็ชอบด้วยครั้งต่อไปก็จำชื่ออย่างคุณป้าแสงเทียนนี่จะบอกเลยทวีปช่วยบอกชื่อเพลงไว้บ่อยๆนะนะป้าจ๋าเขาชื่อเพลงลุงขาดตาก็ถือโอกาสมอบให้ทุกท่านเลยทีเดียวนะที่ดูแลตัวเองบางคนถึงจะเป็นลุงเป็นป้าแต่ยังดูดีอยู่เพราะว่าสุขภาพร่างกายดีที่มีเสือ11 ตัวช่วยเรามาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งก็แล้วกันนะคะท่านฟังค่ะ

ขอบคุณนะคะหนุ่มๆจะเขื่อนป่าสักเนาะบอกพี่ทวีปโอ้โหในตอนนี้ฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันเยอะนะนะแล้วก็มีหนุ่มบอกอยู่อู่รถแต่ไม่ได้บอกกับทวีปไปอยู่ตรงไหนเนาะบอกอยากฟังเพลงชีวิตช่างเชื่อมบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวทวีปจะเลือกให้ฟังกันไปเนาะให้ครบๆเลยทีเดียวตามที่ขอไว้ถ้ามีเพลงที่ทวีปเลือกได้ก่อนนะรอติดตามรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณคุณป้าที่อยู่โพตรุไผ่แตรที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยนะคะแถวบ้านเบิกเนี่ยเนาะใช้เสือเสียตัวดูแลตัวเองนะทวีปจะบอกเป็นประจำเลยเพราะว่าหลายๆท่านจะชอบที่เสือเสียตัวของเราเนี่ยมีสมุนไพรทั้งไทยและจีนไว้มากมายเลยทีเดียวเพราะอธิบายให้ฟังกันไว้เนาะว่าสมุนไพรไทยจีนของเสือเสียตัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีมากมายเลยตอนนี้ก็ทั้งโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงและย่อมตานเซียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงเนี่ยค่ะปรุงมาเป็นเสือเสียตัวชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนก็ได้ชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำจะมีทั้งขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมเป็นสูตรโสมเกาหลีนะคะมีน้ำเสือเสียตัวสูตร111พี่น้องประชาชนจะรู้จักกันอย่างดีทั้งยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยลองเลือกใช้กันดูพร้อมกับสบู่ TG 11ของเสือเสียตัวเพราะเสือเสียตัวที่บายชัดเจนว่าบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแก้กระสายโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้นึกถึงเสือเสียตัวนะเขาเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้าขนานเก่าแก่ขนานแท้ดั้งเดิมของเมืองไทยที่เติบโตด้วยคุณภาพมีสบู่ไปให้ใช้ด้วยนะมีสาวบ้านทุ่งเอาไว้อย่างนั้นสาวบางบานพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สาวบางไทรคุณยุพาป้าวงนครสวรรค์บอกยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะยังฟังอยู่แต่ช้าๆนานๆจะโทรศัพท์กลับเข้ามาเหมือนคุณบุญทรงแล้วก็คุณพี่สมปองที่บ้านทองย้อยเนี่ยค่ะไม่เป็นไรนะคะช้าๆนานๆเนี่ยโทรศัพท์กลับเข้ามาให้ทราบว่ายังอยู่พี่เลียมนะคะพี่เลียมบ้านข่อยนี่ไม่ได้พบปะจะเจอกันนานเลยทีเดียวนะคะดูแลตัวเองด้วยถ้าเลือดฝาสมบูรณ์สุขภาพร่างกายดีเราจะมีความสุขค่ะนะจะมีความสุขเลยทีเดียวละเพราะเราไม่เจ็บไม่ป่วยอายุอนามก็เป็นเพียงตัวเลขถ้าเลือดลมสมบูรณ์ดีผิวพรรณก็ยังสดใสเพราะบางท่านเนี่ยอายุ60-70ยังดูสวยดูหล่อเพราะเขามันออกกำลังกายและดูแลตัวเองอย่างดีนะคะเพราะนั้นเสือเสียตัวมาช่วยด้วยเนาะสุขภาพดีค่ะเลือดฝาดสมบูรณ์เราก็จะมีความสุขเลยทีเดียวลองหาซื้อติดบ้านติดตู้ยานะก่อนสัญญาณเตือนภัยจะบอกเหตุเนี่ยค่ะลองซื้อเสือเสียตัวไปไว้ดูแลตัวเองกันก่อนแล้วกันเนาะมาร่างกายเราดีเราจะขยันหมั่นเพียรเราจะไม่เกียจคร้านในการทำงานด้วยเนาะสังเกตดูถ้าร่างกายสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเราจะขยันค่ะจะอยากทำงานแต่ถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเยอะๆเราจะรู้สึกอ่อนแอในร่างกายของเราเลยนะคะจะมีคุณลุงที่อยู่รังสิตเนาะบอกมาก่อนเนี่ยลุงขยันชอบปลูกผักปลูกต้นไม้พอวันหนึ่งร่างกายอ่อนแออายุเพิ่มขึ้นรู้สึกจะเหนื่อยแล้วก็จะเกียจคร้านบ่อยอ๋อถ้าเกียจคร้านเพราะเราอายุเยอะร่างกายเราอ่อนแอก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาบำรุงดูแลร่างกายซะด้วยเสือเสียตัวเนาะแต่ความเกียจคร้านเนี่ยถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีนะคะความเกียจคร้านเนี่ยเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์นะคะอาจจะนำมาในรูปแบบแห่งความสุขเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่ามารร้ายมาในรูปแบบแห่งเทพธิดาพอรู้ว่าผู้นั้นตายใจแล้วนะก็จะห้ำหั่นย่ำยีให้ถึงทุกนานาประการอันหนึ่งมีความจริงอยู่ว่าคนที่ทำงานน้อยจะต้อง
มีงานหนักขวางหน้าอยู่เสมอนะคะตรงกันข้ามค่ะกับคนที่ทำงานหนักอยู่เสมอย่อมจะมีงานเบาๆเนี่ยรออยู่ปลายมือนี่เข้าลักษณะเหนื่อยไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือนะคะถึงจะไม่ต้องการความสบายก็ต้องสบายนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งความสุขจากความเกียจคร้านไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนมันเป็นมารเป็นสิ่งที่หลอกล่อให้คนหลงเดินในทางผิดนะคะเราสังเกตเลยทีเดียวท่านผู้ฟังถ้าใครที่เป็นคนขยันหมั่นเพียรเนี่ยเขาจะไม่อดอยากยากจนนะคะเนาะเพราะจะมีเงินทองใช้อยู่เป็นประจำเหมือนคำโบราณจะบอกว่าไม่มีความยากจนอยู่ในหมู่ของคนขยันค่ะเพราะนั้นที่ทวีปจะบอกเป็นประจำว่าให้ดูแลสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงพร้อมที่จะทำมาหากินงานหนักงานเบาเราทำหมดสังเกตได้เลยว่าจะเป็นคนที่ไม่ลำบากจะเป็นคนที่ร่ำรวยในภายหลังอาจจะเหนื่อยหน่อยในเบื้องต้นนะเพราะนั้นดูแลให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าหากว่าเราแข็งแรงนี่เราอยู่ได้ยังมีความสุขแต่ถ้าเจ็บป่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องลำบากและมีความทุกข์ด้วยเพราะออกไปทำมาหากินไม่ได้ในยามที่ร่างกายแข็งแรงก็ต้องรีบนะทำงานซะเก็บหอมรอมริบเอาไว้ดูแลตัวเองเมื่อยามป่วยไข้ค่ะแม่ต้องขอขอบคุณหนุ่มๆจากบ้านเบิกด้วยเพราะแถวบ้านเบิกนี่ก็จะมีกำลังใจเยอะเลยไปทางท่าวุ้งสิงห์บุรีหรือจะเป็นท่าโขงท่าโขงนี่ก็จะมีคุณลุงที่ให้กำลังใจกันอยู่นะทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะเพราะว่าจะแนะนำเพลงต่างๆเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือสิบตัวฟังกันอยู่เยอะนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็บอกเนาะเพราะทุกวันนี้เราจะรู้ทั้งหมดเลยอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนนะมีโทรศัพท์มือถือมีโซเชียลนี่ก็ดีนะลุงจ๋าป้าป้าของทวีปอยู่ไกลถึงฉะเชิงเทราหรือจะเป็นกำแพงแสนนครปฐมราชบุรีแล้วก็เลยไปสมุทรปราการด้วยนะคะทั้งใกล้ทั้งไกลเลยแนะนำเพลงต่างๆเข้าสู่รายการกันไว้เรามาฟังเลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ชื่อเพลงสัญญาสองข้อเป็นนักร้องดังในอดีตทีเดียวสำหรับคุณเตือนใจบุญทรักษามีป้าป้าลุงลุงบอกถ้าบอกชื่อเพลงแล้วจะได้จดไว้เอาไม่เป็นไรจ้าเนาะนึกชื่อเพลงไม่ออกบอกทวีปเอาเนื้อเพลงให้ได้แล้วกันแต่ลุงสายลุงสายเคยบอกทวีปเนาะอ่ะเพลงร้องอย่างงู้นอย่างนี้บางครั้งทวีปก็จำไม่ได้เหมือนกันนะขอบคุณก็แล้วกันค่ะที่ให้กำลังใจกันตลอดมาเลยทีเดียวนี่มีสาวๆนะคะจากพระพุทธบาทแล้วก็มีสาวจากสวนแตงเด้อบอกพี่ทวีปอยู่สวนแตงเนี่ยเนาะทวีปก็หลงว่าเออสวนแตงนี่เป็นชื่อบ้านชื่อตำบลน่ะนะนึกว่าจะมีแตงโมเยอะเพราะตัวทวีปเองเป็นคนชอบมากๆเลยแตงโมนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนสาวเนาะที่ชอบแตงโมเหมือนกันบอกเวลาที่เรากินแตงโมเนี่ยมันฉ่ำน้ำอ่ะนะพี่ทวีปทำให้เรารู้สึกเย็นนะจริงๆแตงโมนี่มีคุณประโยชน์นะคะแก้อาการวิงเวียนปวดศีรษะแล้วก็ลดลมแดดทำให้ชุ่มคอลดอาการขมที่คอแล้วก็ปากบำบัดรักษาโรคโดยเฉพาะเบาหวานก็ได้นะความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคไตนะคะเนี่ยเขาบอกบรรเทาด้วยตั้งหลายอย่างเลยทีเดียวคอแห้งจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รักษาอาการปัสสาวะเป็นสีเหลืองเนี่ยปัญหาปัสสาวะนะแก้ไขลำบากก็ลองรับประทานดูนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลดีๆนะคะจากหนังสือกินบำบัดโรคชะลอวัยรู้จักอาหารและยาดีๆที่มีคุณประโยชน์โดยตรงต่อการป้องกันและเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพร้อมที่จะชะลอความเสื่อมต่างๆแตงโมนี่ก็เป็นอาหารแล้วก็เป็นสมุนยาเหมือนกันนะคะนะถ้าหากว่าเราเลือกรับประทานสิ่งที่ถูกต้องก็จะได้ประโยชน์ทำให้เราอ่อนเยาว์วัยด้วยแต่ยังไงก็อย่าลืมเสือเสือตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าอันนี้เป็นยาแผนโบราณที่อยากให้ใช้กันมากๆเลยบำรุงกำลังบำรุงร่างกายและยังบำรุงโลหิตด้วยนะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรและอยู่ไฟไม่ได้เลือกเลยนะคะท่านฟังมีครบวงจรไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำจะมีขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมลองหาซื้อไปใช้กันดูนะคะมีทั้งยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11จิบบรรเทาอาการไอเป็นสูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยเกิดอาการไอขึ้นมาขับเสมหะบรรเทาอาการไอจิบไปเลยทีเดียวและยังมีสบู่ทีจี11ไปให้อาบน้ำมียากระสายเส้นตราหัวเสือนะคะใช้บรรเทาการปวดเมื่อยแล้วก็ยังใช้เป็นยาระบายแก้กระสายด้วยนี่คือเสือ11ตัวที่ครบวงจรเลยค่ะถามถึงเพลงกันมาเป็นระยะระยะทวีปก็จะเลือกให้ฟังกันอีกชุดค่ะ

0: วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพลงที่ถูกอกถูกใจป้าๆลุงๆเนาะจากเสนาพระนครศรีอยุธยาจากบ้านหมอก็มีสี่แยกเจ้าปลุกด้วยนะคะในหลายพื้นที่เลยบอกโอ้ยทำไมวันนี้เปิดเพลงได้เยอะแล้วก็ถูกใจมากๆขอบคุณนะคะคุณลุงที่อยู่เขาสมอครบอกลุงนี่นอนฟังทวีปเนี่ยเพลินเพลินคุณลุงสุชาติด้วยนะลุงจ๋าคุณพี่ชูชาติที่อยู่ไทยธานีเลยไปคิดถึงป้าเริ่มกันหน่อยเนาะเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนก็ส่งแรงใจถึงทวีปคุณลุงแขกด้วยนะหรือจะเป็นหนุ่มๆจากบ้านเชียนสาวๆจากบ้านเชียนก็มีค่ะจากบ้านตะลุงนะคะจากบ้านตะลุงก็เยอะนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจทวีปตลอดมาเลยทีเดียวแม้ถ้าพูดถึงตะลุงนี่ก็คิดถึงพี่ชุกเหมือนกันนะคุณพี่ประยูนเนี่ยค่ะเนาะบอกขายประจอมเนี่ยประจอมนี่ของพี่ยูนนี่จะอร่อยอร่อย อร่อยนะคะค่ะเพราะว่าถ้าใครชอบรับประทานพวกปลาจ่อมเนี่ยเนาะเขาก็จะมีของแกล้มก็คือผักสดแต่ยังไงก็ควรที่จะล้างให้สะอาดซะก่อนเนาะเพราะบางคนนี่เขาบอกว่าผักเนี่ยเราเลือกผักที่เป็นยาก็ได้เพราะมีตั้งหลายอย่างบางคนเนี่ยชอบใบบัวบกอย่างเงี้ยใบบัวบกนี่ก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันนะคะท่านฟังก็ต้องเลือกแต่ล้างให้สะอาดซะก่อนในแต่ละมื้อขอให้มีผักสดนี่กับการรับประทานอาหารของคนเราด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเลือกแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เราจะรับประทานไปขอให้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมนึกถึงเสือเสวยตัวที่มีครบวงจรด้วยนะคะท่านฟังนะมีครบวงจรจริงๆไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำที่ป้าๆลุงๆของทวีปอะชอบใช้กันเรามาฟังสรรพคุณของเสือเสวยตัวอีกนิดนึงค่ะ
1: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
0: ค่ะเนาะนี่แหละค่ะสรรพคุณของเสือเสวยตัวที่เป็นยาแผนโบราณมีป้าป้าของทวีปอะเนาะอยู่น้องโดนนี่เองนะคะน้องโดนนี่ก็จะไม่ไกลจากที่ทวีปอยู่เท่าไหร่เพราะว่าทวีปอยู่แถวป่าไว้เนาะเนาะบอกทวีปไม่ได้เปิดเพลงหงฟ้านานแล้วนะป้าจะขอเพราะนั้นจะส่งท้ายรายการเหลือเวลาไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ฟังเพลงนี้ไม่ทราบว่าจะจบหรือเปล่าก็อยู่ที่ทางผู้ที่ดูแลนะคะเลือกเพลงมาให้ฟังนะคะเนาะและขอขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือเสวยตัวขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกมาตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐกรุงเทพมหานครพร้อมจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับด้านการระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวย
8: กรุงเทพมหานครเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยาพร้อมทำแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาส

0: นายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแถลงที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจากน้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งรัดขั้นตอนการเยียวยาโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและแอปพลิเคชันของกรุงเทพรวมถึงอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่ไม่สะดวกเข้าแอปพลิเคชันสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครส่วนการจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานหรือ ICP ของกทมจะดำเนินการจัดตั้งจำนวน4ศูนย์ได้แก่โซนกรุงเทพเหนือที่ดอนเมืองหรือคลองด้านบนเพื่อบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาจากปทุมธานีโซนลาดกระบังร่มเกล้าขณะนี้ตั้งศูนย์บัญชาการถาวรโซนถนนลาดกระบังตั้งบริเวณซอยลาดกระบัง100และสวนพระนครซึ่งจัดตั้งศูนย์เสริมเพื่อดูแลประชาชนตามแนวถนนลาดกระบังที่ถูกน้ำท่วมและโซนหนองจอกในขณะที่ช่วงวันที่11-14ตุลาคมที่มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นนั้นกทม.ยังคงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตทุกสำนักงานเขตนอกจากนี้ในช่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่12-18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นได้มีการจัดทำแผนประเชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งจะมุ่งเน้นในพื้นที่ที่มีการจัดงานเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนสระน้ำบัวแห่งความบริสุทธิ์ประดุจพระมหากรุณาธิคุณติดตามกับคุณสราวุธจอกลมครับ
2: เบื้องหลังความงดงามสมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแบบและรังสรรค์งานศิลปกรรมที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้หนึ่งในความสำคัญทางศิลปะและสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาตรครั้งนี้คือการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสระน้ำรอบพระเมรุมาตรในรูปทรงดอกบัว8กลีบซึ่งเปรียบเสมือนองค์พระเมรุมาตรตั้งอยู่กลางดอกบัวแห่งความบริสุทธิ์พร้อมประดับประดาด้วยประติมากรรมตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึง
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับคนเราเกิดมาในโลกนี้นี่ก็พยายามแสวงหาสิ่งของมากองเอาไว้หน้าตักตัวเองอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ตัวกูลูกกูเมียกูพยายามมีให้มากไว้นะครับแต่ที่จริงแล้วถึงจะมีมากขนาดไหนเราก็ได้ใช้ไม่หมดนะครับมีเงินนับแสนล้านใช้จริงวันหนึ่งบางคนไม่ถึง100บาทมีบ้านใหญ่โตยังกับบังอยู่กันแค่4คนพ่อแม่ลูกมีรถนับ10คันบางคนนะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆมันขับได้ทีละคันเตียงใหญ่โตมโหฬารนะครับเตียงนอนแต่ก็นอนแค่เต็มแผ่นหลังมีนาฬิกาแพงขนาดไหนก็เอาไว้แค่ดูเวลานะครับไม่เคยทำอะไรตรงเวลาด้วยบางครั้งมีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่ถึง100ปีนะครับแต่ก็ยังมีเวลาเหลือไปอิจฉาริษยาไปว่าร้ายคนอื่นนะครับมีพ่อมีแม่อยู่ที่บ้านก็ไม่เคยปฏิบัติท่านมีอำนาจอยู่ในมือบางทีก็ไม่กล้าทำอะไรเลยนะครับอันนี้หมายถึงว่าเราหามาแต่ที่จริงเราใช้ก็ใช้ไม่มากนะครับรองเท้าก็ใส่ได้ทีละคู่เสื้อผ้าก็ใส่ได้ทีละตัวข้าวก็กินได้แต่พออิ่มสำคัญที่สุดคือเราต้องแบ่งปันนะครับแบ่งปันชาวโลกสร้างโอกาสให้คนอื่นนะครับคนที่หากินไม่ทันเขามีเยอะคนพิกลคนพิการนี่น่าสงสารขนาดคนธรรมดาบางคนยังหากินไม่ทันเขาคนพิการนี่น่าสงสารนะครับไปไหนมาไหนนี่ผมชอบให้นะครับให้บางทีให้เป็นร้อยร้อยห้าร้อยพันหนึ่งคือผมคิดว่าเขาอยากให้เขาเจออะไรที่แบบดีๆดีจังสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนเป็นเด็กนักเรียนสมัยก่อนนะได้เงินไปโรงเรียน50สตังค์บาทหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะนะท่านผู้ฟังแต่วันไหนเก็บเงินได้เงินที่มันหกตามถนนได้20บาทโอ้โหดีใจมากๆมันเหมือนเหาะได้เหมือนลอยได้นะในบรรยากาศที่เก็บตังค์ได้20บาทสมัยที่เราเป็นเด็กเหมือนกันนะครับเวลาผมเดินไปไหนมาไหนขับรถไปไหนมาไหนสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำเนี่ยก็พยายามแบ่งปันเห็นคนเดินอยู่ข้างทางแดดร้อนๆมาเดินท่อมๆไม่มีจุดหมายนี่น่าสงสารบางคนถามดูวันก่อนไม่ได้กินข้าวมา3วันโอ้น่าสงสารเดินมาจากสีคิ้วมาถึงสระบุรีเดินมา 2-3 วันวันละ 20-30 โลบอกไปทำไมไปดอนเมืองไปหางานไปหาคนรู้จักเพื่อหางานให้ชีวิตคนนะครับน่าสงสารฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับถ้าเห็นคนจรและจัดเห็นคนเดินเท้าเห็นคนไปไหนมาไหนสิ่งที่เราแบ่งปันได้ก็คือ1น้ำดื่มสักขวดหนึ่งมีข้าวให้ข้าวมีปลาให้ปลาให้เขากินเงินทองไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ถามเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงไปยังไงมายังไงเผื่อว่าบางทีเขาขอคนจนท้อบางทีคนบางคนไม่กล้าขอคนเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นขอทานตั้งแต่กำเนิดนะครับก็แบ่งปันกันท่านผู้ฟังโลกนี้มันก็จะน่าอยู่ขึ้นโลโกปธรรมพิตาเมตตาโลกนี้จะอยู่ได้ด้วยเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกนะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมคุตราพระนารินก็ฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้เหมือนกันช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเป็นเรื่องศีลตอนที่4เชิญรับฟังครับ
1: ในพระสูตรของพระพุทธศาสนามหายานเล่าว่าสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคทั้งหลายพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสธรรมกถาวิสัชนาแสดงแก่พญานาคราชมีความว่าบุคคลใดหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์อีกทั้งยังชี้นำส่งเสริมให้หมู่ชนทั้งหลายหยุดฆ่าหยุดเสพชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่นบุคคลผู้นั้นย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทั้งปวงและบริบูรณ์พร้อมด้วยอานิสงส์ทั้ง10ประการอันได้แก่ 1. เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพพรหมตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น 3. สามารถตัดขาดความอาฆาตดับอารมณ์เหี้ยมโหดเคียดแค้นในใจลงได้ 4.ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย 5. มีอายุมั่นขวัญยืน 6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้ง 8. 7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล 8. ย่อมระงับการจองเวรสลายความอาฆาตแค้น 9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพพานไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ 10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตวิญญาณจะมุ่งสู่คติภพมีเรื่องของบาปที่ติดตามสนองแก่ผู้กระทำแบบกรรมทันตาอย่างเช่นเจ๊กังนักเชือดคอไก่เชือดคอตัวเองครับชายชาวจีนคนหนึ่งชื่อเจ๊กังมีอาชีพผลาญชีวิตไก่ด้วยมีดคมเขาทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำไม่ได้คิดว่าชีวิตใครใครก็รักทั้งที่ฆ่าไก่แล้วหากผ่านหน้าวัดมาทุกวันธรรมะไม่เคยเข้าไปสถิตในหัวใจของเขาได้เลยแม้แต่น้อยชะรอยเวรกรรมที่เขาสร้างสมไว้คงจะค่อยๆแก่กล้าด้วยนิสัยที่เขาชอบกินเหล้าเป็นประจำก็ทำให้เผลอตัวเอามีดเชือดคอตัวเองดูบ้างจนคอเป็นแผลยังดีที่มีคนช่วยไว้ได้ทันรอดตายหวุดหวิดแต่ต่อมาไม่นานก็ได้ข่าวว่าเจ๊กังเชือดคอตัวเองตายในลักษณะเดียวกับที่เชือดคอไก่นั่นเองเออหนีไม่พ้นมีนักฆ่าหมูคนหนึ่งถูกฆ่าเหมือนหมูครับผู้ชายคนหนึ่งใจอมหิตมากชอบแทงหัวใจหมูคือทุบหมูแล้วใช้มีดคมปลายแหลมแทงตรงหัวใจหมูให้ตายทันทีเขาทำอย่างนี้มาเป็นประจำวันหนึ่งเขาถือมีดคู่มือไปนั่งที่ร้านค้าคนจีนคนหนึ่งพูดจากันยังไงไม่รู้เกิดผิดใจกันอย่างรุนแรงกับคนที่คุยด้วยคนที่ไม่พอใจเขาก็ฉวยมีดปลายแหลมเล่มนั้นจ้วงแทงหัวใจนักฆ่าหมูตายในลักษณะเดียวกับที่เขาเคยฆ่าหมูนั่นเองนะครับนักชนไก่คนหนึ่งตีมือตัวเองจนเน่าครับที่ตลาดโรงหมูอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในอิ่มนี่เป็นนักชนไก่แล้วก็เล่นโขนเก่งก็มีชื่อต่อท้ายว่าอิ่มพระรามด้วยความที่ชอบชนไก่เป็นชีวิตจิตใจเวลาล้มเจ็บจวนตายแกเอามือทั้งสองของแกตีกันเองจนสุดแรงกระแทกเข้าหากันแล้วก็ร้องเป๊กพ่อเป๊กพ่อจนมือเป็นแผลเน่าในที่สุดก็ขาดใจตายด้วยอาการอันน่าสังเวชผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกชายคนเดียวปฏิบัติแม่ทุกเช้าทุกค่ำแม่ก็คิดสงสารจะหาภรรยาให้ช่วยแบ่งเบาลูกชายก็บอกว่าอย่าเลยแม่ทำเองจะดีกว่าหลายคนก็หลายใจไม่ถูกใจก็จะทะเลาะวิวาทกันแม่ก็ไม่เชื่อไปหาผู้หญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็ไม่มีลูกก็เลยไปหาหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาน้อยเมื่อภรรยาคนใหม่ตั้งท้องภรรยาหลวงก็คิดว่าถ้าหากว่าเขามีลูกขึ้นมาก็จะเป็นใหญ่กว่าตัวนางก็เกิดความอิจฉาก็คิดหาวิธีกำจัดก็เอายาแท้งลูกใส่ในอาหารโดยที่ภรรยาน้อยไม่รู้ลูกในท้องก็เลยแท้งออกมาถึงสองครั้งครั้งที่สามถึงได้รู้ว่าเป็นแผนการของภรรยาหลวงแต่แล้วก็ไม่พ้นถูกวางยาให้ตายไปพร้อมกับลูกก็เลยผูกเวรกันว่าชาติหน้าขอให้กูได้เกิดมาฆ่าลูกมึงถึงสองครั้งครั้งที่สามกูขอฆ่ามึงให้ตายไปกับลูกด้วยภรรยาน้อยพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นแมวภรรยาหลวงตายก็ไปเกิดเป็นไก่ไก่ออกไข่มาสองครั้งแมวก็เอาไปกินเสียครั้งที่สามแมวนั้นก็ฆ่าแม่ไก่ไปกินพร้อมทั้งไข่เลยทีนี้พอแมวตายก็ไปเกิดเป็นเสือส่วนไก่ตายก็ไปเกิดเป็นกวางพอกวางออกลูกมาเสือก็ไปเอามากินทั้งสองครั้งครั้งที่สามกวางก็ถูกเสือกินทั้งแม่ทั้งลูกกวางตายไปเกิดเป็นนางกุลธิดาเสือตายกลายไปเกิดเป็นนางยักษินีนางกุลธิดาคลอดลูกมาก็ถูกยักษินีมาลวงเอาลูกของตนไปกินทั้งสองครั้งพอคลอดลูกครั้งที่สามก็กลัวนางยักษินีจะมาลวงเอาไปกินอีกก็เลยชวนสามีหอบลูกหนีจากบ้านไปในทางที่พระพุทธเจ้ากำลังเทศนาอยู่เมื่อนางยักษินีตามหานางกุลธิดาไม่เห็นได้ทราบข่าวว่านางหนีไปแล้วก็วิ่งตามไปพอดีไปเจอนางอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงแสดงธรรมเทศนาให้คู่เวรทั้งสองฟังจึงได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้ทั้งสองอโหสิกรรมแก่กันให้เป็นมิตรสหายกันก็เป็นอันจบเวรกันเท่านั้นนับว่าทั้งสองยังโชคดีที่ได้มาพบกับพระพุทธองค์โปรดให้เห็นแจ้งถึงกรรมปานาติบาตมิฉะนั้นแล้วก็ยังจองเวรกันต่อไปโดยไม่สิ้นสุดทีเดียวโทษแห่งปานาติบาตครับพราหมณ์ผู้หนึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในเมืองพาราณสีมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากพราหมณ์ท่านนี้ถือลัทธิฆ่าสัตว์บูชายัญ สัตว์ที่ว่านี้คือแพะถูกนำมาตัดคอแล้วก็เอาไปสังเวยต่อเทพเจ้าด้วยการตรึงหรือว่าแขวนไว้กับเสาหลัก
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนั่นก็คือเรื่องศีลจากท่านอาจารย์ยอดอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วนะครับสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาคนจะสบายใจหรือสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาจะมีทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันตินะครับจะสงบจะเข้าสู่นิพพานได้ก็เพราะศีลอันนี้คือเวลาพระท่านสรุปนะครับสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาอย่างนี้นะนะครับเราก็คงชินกันอ้าวท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมพอใจมากๆ 6-7 ปีมานี้ก็แนะนำแต่น้ำมังคุดขายแต่น้ำมังคุดยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ของเราเองแหละถามว่ายี่ห้อก่อนๆมันดีไหมก็ดีดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ว่าตราพนารินนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนี่เป็นน้ำมังคุดที่ตั้งใจทำตั้งใจผลิตมากๆแล้วก็เป็นงานเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียก R&D นะครับก็คืองานวิจัยวิจัยแล้วก็พัฒนาว่าทำยังไงมันจะได้ดีออกมาดีเท่าที่เราจะทำได้ทำให้มันดีเท่าที่เราจะทำได้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถมีก็พยายามทำออกมาคืออยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับได้กินสิ่งที่ดีๆก็ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.เดือนรุ่งเบญจมาศนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ช่วยกันหลายฝ่ายก็จะเป็นน้ำมังคุดออกมาเนี่ยโอ้ยากบางทีน้ำมังคุดมันขาดตลาดเนื้อมังคุดมันขาดตลาดนะมีคนถามผมบอกอุ้ยผู้พันเอาเนื้อมังคุดมาจากไหนมังคุดแพงก็แพงก็เนื้อมังคุดเราซื้อใส่ถุงท่านผู้ฟังซื้อเอาเนื้อนี่แค่ใส่ถุงแช่เย็นเอาไว้กิโลหนึ่งนี่ค่าแช่เดือนละ1บาท1บาท30สตางค์กับช่วงค่าไฟแพงๆต่อกิโลแช่แข็งเอาไว้ช่วงไหนที่ไม่มีน้ำมังคุดแช่แข็งเอาไว้นะเวลาจะเอามาทำนี่ก็เอามาตั้งให้มันละลายวัน2วัน3วันก็มันจะละลายนะครับจึงจะเอามาปั่นเป็นน้ำให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินกันครับก็ต้องพยายามพอสมควรนะครับการเก็บน้ำมังคุดกันเพราะว่าต้องไม่ให้มันขาดต้องให้มันดีเก็บในอุณหภูมิที่เย็นที่แข็งคุณภาพก็ไม่เสียถ้าอุณหภูมิไม่พอมันเสียมันบูดแล้วคุณภาพมันเสียท่านผู้ฟังครับแล้วก็สมุนไพรที่นำมาใส่ก็จัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรที่เข้าตำรับยาหลายๆตัวหลายๆท่านก็คงรู้จักนะครับในชื่อสมุนไพรที่ประกาศออกไปเข้าตำรับยาได้หลายตัวก็จัดมาในส่วนที่เหมาะสมพอดีพอประมาณกว่าจะเป็นน้ำมังคุดตราพนารินแล้วก็บรรจุในขวดแก้วเพราะว่าไม่อยากให้ลมเข้าฝาล็อกนะครับฆ่าเชื้อไม่ใส่สารกันบูดต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าคลีนฟู้ดภาษาฝรั่งก็เรียกว่าคลีนฟู้ดจริงๆนะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับต้องการให้เป็นอย่างนั้นลองดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับดูแลร่างกายของเราด้วยสิ่งที่ดีๆเพราะว่าร่างกายของเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดครับต้องได้สิ่งที่มีคุณค่าจึงจะคู่ควรน้ำมังคุดตราพนารินทร์ครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ถ้าเราอยากจะช่วยกันกระตุ้นให้เยาวชนคนไทยหันมารู้จักเห็นคุณค่าของภาษาไทยเราก็สามารถทำได้โดยประการที่หนึ่งต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเราเองซึ่งเป็นชาติที่มีเอกราชมาอย่างยาวนานนับพันปี 2. ต้องเห็นถึงคุณค่าของภาษาไทยซึ่งมีความสละสลวยเพราะพริ้ง 3. คนที่ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมนั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนที่มีรากเหง้าทางสติปัญญาและเป็นคนที่มีอารยธรรมไทยเกิดเป็นไทยไม่รักไทยใครจะรักเป็นคนไทยไม่ตระหนักใครจะเห็นภาษาไทยเป็นคนไทยต้องใช้เป็นจึงโดดเด่นเป็นสง่าสมค่าไทย

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาง

0: มาฟังเรื่องราวเรื่องศีลตอนสุดท้ายตอนที่5กันต่อเชิญครับ
1: ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่เกิดเป็นรุกขเทวดาได้เห็นการกระทําของพราหมณ์วันนั้นพราหมณ์เกิดความคิดอยากทําบุญให้แก่ดวงวิญญาณของญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วดังนั้นพราหมณ์จึงบอกลูกศิษย์ให้จับแพะมาตัวนึงแล้วสั่งว่าพวกท่านจงนําแพะตัวนี้ไปตกแต่งประดับประดาให้ดีเป็นธรรมเนียมของเขาที่ถือปฏิบัติมานานหากจะฆ่าสัตว์ตัวใดบูชายันก็จะอาบน้ำชำระร่างกายสัตว์นั้นให้สะอาดแล้วก็แต่งตัวให้สวยงามก่อนจากนั้นจึงจะนำมาฆ่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเขาให้ลูกศิษย์จูงแพะไปที่แม่น้ำแล้วก็สั่งพวกลูกศิษย์ให้อาบน้ำแต่งตัวให้แพะจนสวยงามโดยคล้องพวงมาลัยไว้ที่คอแล้วก็จูงแพะมายืนรออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำขณะที่ยืนอยู่นั้นแพะได้ระลึกชาติเห็นกรรมเก่าของตัวที่ทำให้ต้องมาทนทุกข์ถึงเพียงนี้และเมื่อรู้เกณฑ์ชะตาของตนแล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือแพะหัวเราะแล้วก็ร้องไห้พวกลูกศิษย์ของพราหมณ์เห็นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจก็ถามว่าเพื่อนเอ้ยหัวเราะทำไมอ่ะหัวเราะแล้วทำไมก็กลับร้องไห้ร้องไห้แล้วก็หัวเราะอย่างนี้แหละแพะก็ตอบว่าเมื่อกลับถึงสำนักอาจารย์ของท่านแล้วเราจะบอกต่อหน้าอาจารย์ของพวกท่านครั้นแล้วพวกเขาก็จูงแพะกลับไปที่สำนักพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ฟังพราหมณ์ก็ถามแพะว่าแพะเอ้ยเพราะเหตุใดท่านจึงหัวเราะและเหตุใดท่านจึงร้องไห้แพะยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งคล้ายกำลังหวนระลึกถึงกรรมที่ตัวเคยกระทำเอาไว้แล้วก็ตอบว่า ท่านพราหมณ์เราหัวเราะก็เพราะดีใจว่าจะได้พ้นทุกข์และที่เราร้องไห้ก็เพราะเสียใจว่าท่านนั่นแหละจะได้รับทุกข์เหมือนอย่างเราพราหมณ์ก็รู้สึกฉงนใจในคำพูดของแพะมากแพะเห็นอย่างนั้นก็เล่าเรื่องราวของอดีตชาติของตนให้ทุกคนฟังท่านพราหมณ์เมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นพราหมณ์เหมือนกับท่านนี่แหละเราได้ฆ่าแพะตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องสังเวยในการบวงสรวงดวงวิญญาณและเพราะการฆ่าแพะเพียงตัวเดียวนั้นทำให้เราต้องถูกตัดหัวมาแล้วถึง499ชาติและชาตินี้ก็คือชาติที่500จะเป็นชาติสุดท้ายแล้วที่เราจะถูกตัดศีรษะเราเกิดความดีใจที่จะพ้นความทุกข์นี้เสียทีเราถึงได้หัวเราะขึ้นมาแต่ที่ร้องไห้นั่นก็เพราะเป็นเพราะเราสงสารท่านถ้าหากว่าท่านฆ่าเราท่านก็จะต้องทนทุกข์โดยการถูกตัดศีรษะไปถึง500ชาติเช่นเดียวกับที่เราเคยเป็นมาท่านเล่าเรื่องจบลงแพะก็ยืนนิ่งพราหมณ์เข้าใจว่าแพะกลัวตายก็เข้ามาใกล้แล้วก็ปลอบว่าท่านอย่ากลัวเลยเราจะไม่ฆ่าท่านหรอกท่านพราหมณ์ไม่ว่าท่านจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเราวันนี้เราก็ไม่อาจจะพ้นจากความตายไปได้เพราะบาปกรรมเก่าตามมาทันแล้วอ้าวก็ในเมื่อเราไม่ฆ่าเจ้าแล้วใครจะฆ่าได้ล่ะแพะเอ้ยอย่ากลัวเลยเราจะคุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัยขอบคุณท่านพราหมณ์แต่ท่านจะช่วยคุ้มครองให้ข้าพเจ้าพ้นจากผลแห่งบาปกรรมนั้นคงไม่ได้หรอกเพราะบาปกรรมที่ข้าพเจ้าทำนั้นมันมีกำลังมากเกินกว่าที่ใครจะขัดขวางได้เราจะไม่ยอมให้ใครฆ่าท่านหรอกจากนั้นพราหมณ์ก็สั่งให้ปล่อยให้แพะเป็นอิสระแล้วก็บอกลูกศิษย์ให้คอย

0: ติดตามคุ้มครองแพะตัวนั้นเมื่อแพะถูกปล่อยก็เดินเล็มหญ้าและใบไม้จนถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งทอดยอดไปตามแผ่นหินใบไม้เขียวน่าอร่อยแพะก็ขยับตัวยื่นคอไปเล็มแต่ทันใดนั้นเองเกิดฟ้าผ่าลงบนแผ่นหินแตกกระจายสะเก็ดหินปลิวมาตัดคอแพะขาดกระเด็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ต่างพากันมุงดูแพะนอนตายอย่างน่าเศร้าสลดพระพุทธเจ้าซึ่งบังเกิดเป็นรุกขเทวดาสถิตอยู่ในที่นั้นเห็นเหตุการณ์โดยตลอดต้องการจะสอนคนทั้งหลายให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์จึงปรากฏกายขึ้นพร้อมทั้งแสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อรู้ผลของบาปเช่นนี้แล้วไม่ควรทำปานาติบาตพึงรู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์สัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้มีปกติฆ่าสัตว์ย่อมมีความเศร้าโศกในหนังสือนิราชปรโลกซึ่งเป็นผลงานของพระมหากวีวรรณวงศ์ประเสริฐเขียนถึงผลกรรมแห่งปานาติบาตในยมโลกว่าเห็นแรงกานกตะกรุมรุมบุรุษแย่งยื้อยุดกายาพาบินหายจิกกินร่างกลางหาวปวดร้าวกายในตาลายร้องครางกลางอัมพรเพียงพริบตาสิ้นเนื้อเหลือกระดูกมิวายถูกปักษาจิกหาหนอนลนลงมาหมากัดวัดกระดอนใจร้อนร้าวรานปานเป็นลมบาปฆ่าสัตว์สี่ขาหน้าอนาถไม่วันวาดเวรกรรมทำไว้ถมสำเสือสิงลิงข้างช้างโคนมวัวควายล้มแล่เนื้อเพื่อเลี้ยงตนวัวควายช่วยทวยชนพ้นอดอยากทนลำบากไถนามาทุกหนงานหนักเบาเอาสู้รู้อดทนยังถูกคนเข็นฆ่าไม่ปราณีเห็นชายหนึ่งน่ากลัวตัวเป็นผื่นขนเป็นปืนเปลือยร่างพองอย่างผีปากกระบอกยอกย้อนรอนชีวีหันหาที่กายตัวเร่งรัวยิงปากจมูกตาหูเป็นรูเลือดไหลเลอะร้องครางอย่างผีสิงถูกกระสุนพรุนทั่วน่ากลัวจริงนั่งลงพิงกำแพงแรงไม่มีบาปยิงนกตกปลาฆ่าคนอื่นพวกมือปืนรับจ้างฆ่าล้างหนี้ยิงนกวัดสัตว์สงวนล้วนราคีวายชีวีรับกรรมทนลำเข็นชายหนึ่งขนเป็นดาบเลือดอาบร่างเชือดเฉือนคางขาแขนทุกแสนเข็นทนเจ็บปวดรั่วร้าวทุกเช้าเย็นเนื้อหนังเป็นแผลเปื่อยเรื่อยลงมาร้องโหยหวนครวญคร่ำน้ำตาร่วงนั่งโงกง่วงเงียบเหงาเนาในป่าลิ้นเลียแผลแก้คันจนปัญญาฝูงแร้งกาจิกกินโบยบินไกลชาติก่อนฆ่าหมูขายคนใจบาปขนเป็นดาบเฉือนเชือดเลือดหลั่งไหลนึกถึงเจ๊กแง๊กจูหดหูใจเพราะชอบไปฆ่าหมูอยู่ทุกวันหากเขามาได้เห็นเช่นที่พบคงหลีกหลบเลิกทำกรรมมหันต์งดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนิดนิรันดร์เกรงโทษทันติดตามยามวางวาย
1: ครับนั่นก็คือเรื่องศีลจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชคนเราเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีศีล5ท่านผู้ฟังนะครับการที่จะมาเกิดเป็นคนได้เนี่ยต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานจึงจะเกิดเป็นคนได้ทีนี้ศีลขาดกับกรรมเนี่ยมันคนละอย่างนะครับท่านผู้ฟังครับบางทีศีลไม่ขาดแต่มีกรรมก็มีบางทีศีลขาดแต่กรรมน้อยก็มีมันก็ไม่แน่มันอยู่ที่ว่าการที่ศีลของเราขาดมันทำความพินาศทำความฉิบหายให้คนมากเท่าไหร่ให้สัตว์อื่นมากเท่าไหร่อันนั้นมันก็จะบาปแรงมีกรรมแรงนะครับแต่ถ้าบางอย่างศีลขาดแต่คล้ายๆว่าเราไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายมากมันก็ไม่ได้มีกรรมนะครับเหมือนกับว่าที่ผมเคยเล่ายืนอยู่กับที่เนี่ยกำลังยืนเพลินๆอยู่มีคนไล่ฆ่ากันมาเห็นคนหนึ่งวิ่งไล่ปุ๊บมาแล้วก็วิ่งหลบไปใกล้ๆ กับที่เราเห็นคือเรามองเห็นว่ามันหลบอยู่ตรงนั้นสักพักมีคนหนึ่งถือมีดมาจะมาฆ่าอีกคนนั้นนะครับเขาก็ถามว่าเมื่อกี้เห็นผู้ชายคนหนึ่งมันวิ่งผ่านไปตรงนี้ไหมท่านจะเลือกไอ้ยังไงนะครับรู้แล้วว่าไอ้คนนี้เนี่ยเขาถือมีดจะไปฆ่าผู้ชายคนนั้นถ้าเราบอกกลัวศีลขาดเนี่ยเขาซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้ศีลเราไม่ขาดแต่เป็นบาปไหมเป็นนะครับนั่นก็คือว่า เราเป็นเหตุให้คนตายถึงชีวิตโดยที่เราไม่ปกป้องเลยนะครับเราก็ต้องหาวิธีเลี่ยงว่าเออทำยังไงมันจึงจะงามแล้วก็ต้องครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เดินก้าวหน้าไปข้างหนึ่งหรือว่าเดินแกล้งเดินถอยหลังไปนิดหนึ่งหรือหมุนไปนิดหนึ่งเยื้องจากที่เดิมสักก้าวหนึ่งก็ต้องตอบอย่างเป็นมวยนะต้องฉลาดในการรักษาศีลแล้วก็รักษาชีวิตคนด้วยโอ้ยตั้งแต่ยืนอยู่นี่มาเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นใครวิ่งไม่มีนี่เลยไม่มีขาดไม่ขาดนะครับไม่ขาดเพราะว่าเราก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วเราบอกตั้งแต่ยืนอยู่ตรงนี้มาไม่เคยเห็นใครวิ่งมาตรงนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ายังไงถึงเราแก้ไม่ทันชีวิตคนก็สำคัญกว่าศีลเราก็ต้องดูว่าศีลและชีวิตคนเนี่ยอะไรมันจะคุ้มกว่ากันนะครับบางทีนิทานเซนเนี่ยเห็นพระท่านเดินไปเห็นผู้หญิงตกน้ำเนี่ยไปสององค์อีกองค์หนึ่งไม่บอกโอ้ยไม่กล้าเอาอะเพราะว่าไม่กล้าโดดลงไปเดี๋ยวไปโดนผู้หญิงแล้วเป็นอาบัติเดี๋ยวศีลขาดแต่พระองค์หนึ่งไม่สนใจโดดลงไปเลยอุ้มผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปรักษาชีวิตเขาไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเดินไปสักพักหนึ่งนะองค์ที่ไม่ได้โดดลงไปช่วยก็ถามท่านทำไมโดดลงไปอุ้มไปช่วยเขาวะท่านไม่กลัวศีลขาดเลยนะองค์ที่โดดอุ้มลงไปช่วยก็บอกว่าท่านเอ้ยผมปล่อยไปแล้วตั้งแต่ปล่อยผู้หญิงนั้นไปปล่อยวางไปแล้วท่านยังไม่ปล่อยอีกเลยคือเป็นศีลพัตตปรามาสเขาเรียกว่ายึดมั่นในศีลพจน์จนไม่คำนึงถึงความเหมาะสมถึงความถูกต้องนะครับศีลความถูกต้องความเหมาะสมก็ต้องมีนะครับความสมดุลก็ต้องมีนะครับในการรักษาศีลนะพูดไปก็เป็นการเทศไปเรื่อยครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จัก360บาทครับท่านผู้ฟังครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยทวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องกรรมทำผิดเห็นเป็นถูกนะครับเชิญรับฟังครับ
0: ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของเวรของกรรมกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะจำโศกนาฏกรรมสยดสยองเมื่อคราวที่รถบรรทุกแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็เกิดไฟนรกเผาผลาญชีวิตคนเคราะห์ร้ายตายแล้วก็บาดเจ็บแสนสาหัสเป็นร้อยชีวิตทรัพย์สินวอดวายไปในทะเลเพลิงอย่างสุดจะประมาณได้เป็นความสยดสยองในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทยทีเดียวครับคุณต๋อยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของแกคนหนึ่งตกอยู่ในชะตากรรมอันหัวร้ายสุดสยองในคนหนึ่งคุณต๋อยนี่เป็นผู้หญิงนะครับคุณต๋อยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะเอาเรื่องของเพื่อนที่ประสบเคราะห์ร้ายแสนสาหัสมาแล้วมากล่าวซ้ำเติมอีกแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังในฐานะที่ว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมหรือว่ากรรมตามทันเนี่ยเพื่อท่านผู้ฟังจะได้รู้ว่าใครสร้างกรรมอะไรไว้ ย่อมได้รับกรรมนั้นไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าชาติไหนเพื่อนของคุณต่อยนี่เป็นผู้หญิงชื่อนิพพาอายุ40กว่านิดๆที่รู้จักกับเธอก็เนื่องจากว่าเป็นเพื่อนบ้านกันสามีของคุณนิพพาเนี่ยชื่อนิคมมีลูก2คนผู้ชายคนโตคนเล็กก็ผู้หญิงอายุ16แล้วก็12ปีผู้ชายอายุ16ครับผู้หญิงอายุ12คุณนิพพาคนนี้มีนิสัยส่วนอื่นๆก็พอคบหาสนิทใจได้แต่ว่านิสัยที่ไม่ดีของแกก็คือชอบคดโกงโดยที่ไม่รู้สึกละอายต่อบาปเอาเสียเลยเธอเคยเล่าให้คุณต๋อยฟังหน้าตาเฉยว่าเมื่อก่อนตอนแต่งงานใหม่ๆโกงแชร์เข้ามาแล้วก็โกงตั้งหลายวงด้วยจนต้องย้ายบ้านหนีเรื่อยมาจนกระทั่งมาซื้อบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ติดกับบ้านคุณต๋อยเนี่ยเธอบอกว่าถ้าไม่โกงจะมีเงินมาซื้อบ้านเหรอนะแกพูดหน้าตาเฉยเลยส่วนคุณต๋อยเนี่ยเป็นคนชอบฟังมากกว่าชอบพูดก็เลยได้รู้เรื่องของคุณนิพพาแล้วก็สามีมากมายแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าคุณนิคมสามีของเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นทนายความแล้วก็เป็นทนายที่เก่งมากคนหนึ่งน่าเสียดายที่ใช้วิชาชีพใช้ความเก่งไปในทางที่ผิดคือเขามักจะรับว่าความให้พวกช่อโกงเรื่องเงินแล้วก็เรื่องแย่งชิงมรดกเป็นส่วนใหญ่สามารถใช้แง่กฎหมายแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในการว่าความพลิกสถานการณ์ของฝ่ายที่ทำท่าว่าจะแพ้ให้กลับเป็นฝ่ายชนะได้ก็ทำให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำอีกเรื่องนึงที่ทำให้คุณนิคมร่ำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็คือการรับทำบัญชีตรวจบัญชีให้แก่บริษัทร้านค้าต่างๆโดยวิธีช่วยหลบเลี่ยงภาษีหนีภาษีบ้างโกงภาษีบ้างทุกรูปแบบเป็นการคดโกงรัฐและชาติบ้านเมืองซึ่งหน้าทีเดียวเรื่องเหล่านี้คุณนิพพาก็เอามาเล่าให้คุณต๋อยฟังอย่างภาคภูมิใจในความเก่งกาจของผู้เป็นสามีอีกทั้งยังชื่นชมความฉลาดแล้วก็ชั้นเชิงสารพัดเล่ห์สารพัดโกงที่คุณนิคมทำสำเร็จมาโดยตลอดคุณต๋อยก็ฟังเฉยๆไม่ออกความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าในใจก็อดสลดไม่ได้ทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้ช่างไม่นึกถึงบาปกรรมอะไรเลยทำทุกอย่างเพื่อเงินอย่างเดียวแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ทำให้คุณต๋อยไม่อยากจะคบหาสมาคมกับคุณนิคมและคุณนิพาอีกต่อไปก็คือเมื่อคุณนิพามาเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกชายอาเซียคนหนึ่งใช้ปืนยิงลูกน้องตายเนื่องจากลูกชายอาเซียนี่วางอำนาจข่มขู่เขาตบเขามั่งตีเขามั่งเตะมั่งจนเขาทนไม่ไหวเกิดการโต้เถียงกันอย่างแรงลูกชายอาเซียบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงลูกน้องคนนั้นตายคาที่เลยทีนี้ตาเสียก็กลัวลูกชายติดคุกเลยก็วิ่งเต้นเป็นการใหญ่แล้วก็มาจ้างคุณนิคมเนี่ยเป็นทนายความให้คุณนิคมก็สร้างพยานเท็จขึ้นมาหลายคนเมื่อขึ้นศาลก็ได้ใช้ชั้นเชิงในความชำนาญทางกฎหมายทำให้ฝ่ายลูกชายอาเซียนี่กลายเป็นผู้ชนะคดีไม่ต้องติดคุกเพราะว่าคู่กรณีเป็นคนงานเป็นคนยากจนครอบครัวของเขาไม่มีปัญญาจ้างทนายความมาสู้คดีคุณนิพาบอกว่าคุณนิคมได้เงินค่าจ้างว่าความคราวนั้นถึง 200,000 บาทเธอภูมิใจที่ได้เงินจำนวนมากๆไม่เคยคิดว่าสามีทำผิดศีลธรรมที่ช่วยคนทำผิดให้กลายเป็นคนทำถูกต่อมาคุณนิคมก็มาซื้อตึกแถวตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดเป็นสำนักงานครอบครัวคุณนิคมกับคุณนิพาก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นส่วนทาวน์เฮาส์หลังเดิมก็ขายได้กำไรได้เงินไปอีกก้อนนึงเรียกได้ว่าชีวิตของครอบครัวนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆไม่ได้มีวี่แววว่าจะประสบหายนะจากผลบาปผลกรรมที่ได้ก่อเอาไว้เลยตราบจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สุดสยองเมื่อรถบรรทุกแก๊สพลิกคว่ำแก๊สรั่วกระจายออกมาพร้อมกับมีการระเบิดของเปลวไฟมหานรกเผาผลาญชีวิตผู้เคราะห์ร้ายตายไปเกือบร้อยคนรถเก๋งและรถหลายชนิดถูกพระเพลิงเผาวินาศไม่รู้กี่สิบคันรวมทั้งตึกแถวอาคารและที่อยู่อาศัยที่อยู่ในรัศมีที่ไฟนรกพุ่งไปถึงก็กลายเป็นเหยื่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ด้วยอย่างน่าอเนจอนาถคุณต๋อยทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์ว่าครอบครัวคุณนิพาและคุณนิคมก็รวมอยู่ในบรรดาผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดด้วยเมื่ออาคารซึ่งเป็นสำนักงานถูกพระเพลิงจากแก๊สนรกแผดเผาวอดวายหมดทั้งหลังคุณนิคมกับลูกชายลูกหญิงเสียชีวิตหมดเหลือแต่คุณนิพารอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันพอสมควรคุณต๋อยก็ไปงานศพคืนแรกก็ได้พบภาพอันน่าเวทนาคุณนิพพาโศกเศร้าเสียใจไม่ผิดกับคนไร้สติ คุณต๋อยก็ได้พูดคุยกับคนที่มาร่วมงานสวดศพท่านหนึ่งก็ทราบเรื่องว่าตอนเวลาที่รถแก๊สคว่ำเนี่ยลูกชายของคุณนิคมกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำคุณนิคมก็ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำเพื่อที่จะเข้าไปอาบน้ำต่อส่วนลูกสาวอยู่ในห้องส่วนตัวด้านหน้าอาคารส่วนตัวคุณนิพาเนี่ยคุยกับเพื่อนบ้านอยู่ตรงประตูบ้านด้านหลังชั้นล่างของบ้านพริบตาที่เพลิงมหานรกจากแก๊สพุ่งเข้ามาในตัวอาคารคุณนิพาก็วิ่งหนีออกไปนอกตัวตึกด้วยความตกใจสุดขีดก็เลยรอดชีวิตไปอย่างหวุดหวิดแต่คุณนิคมกับลูกๆถูกพระเพลิงครอกตายคาที่เพราะหนีไม่ทันคุณต๋อยสลดใจเหลือจะกล่าวที่คุณนิคมและลูกๆทั้งสองต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันและสงสารคุณนิพาซึ่งต้องสูญเสียสามีและลูกรักทั้งสองคนไปพร้อมๆกันรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองที่สะสมเอาไว้ทั้งหมดก็เสียใจสุดขีดอย่างน่ากลัวว่าเธอจะเสียสติแต่ก็ไม่รู้จะช่วยปลอบใจช่วยปลอบโยนยังไงให้เธอคลายเศร้าโศกนะเพราะเป็นความเศร้าโศกอันยิ่งใหญ่ในที่สุดในครั้งนี้ได้คืนนั้นคุณต๋อยกลับจากงานสวดศพมาถึงบ้านแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าครอบครัวคุณนิพาเนี่ยประสบเคราะห์กรรมร้ายแรงถึงเพียงนี้เป็นผลกรรมที่คุณนิคมกับคุณนิพาก่อเอาไว้หรือเปล่าชีวิตคุณนิคมและลูก2คนพร้อมกับทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมจึงถึงคราววิบัติไปพร้อมกันคุณนิพาเองก็ต้องพบกับความโศกเศร้าไปชั่วชีวิตสงสารแต่ลูกๆทั้งสองคนเท่านั้นที่ต้องมาเสียชีวิตเพราะกรรมที่เขาไม่ได้ก่อเอาไว้เลยครับกรรมนะเป็นเรื่องแปลกท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

0: ลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่ากล่าวปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโล

0: ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดราชบุรีวิกฤตหนักหลังเขื่อนแม่กลองระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำมวลน้ำแม่กลองทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซลเอสเอส

0: ได้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีล่าสุดในขณะนี้ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีอยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดจาก 1,600 ถึง 2,239 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการระบายน้ำถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีได้แก่ชุมชนท่าเสาชุมชนวัดมหาธาตุชุมชนหลุมดิน2 3และ4และชุมชนหมู่บ้านท่าราบทั้งนี้บางจุดระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาจับตาฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่เกิน100มิลลิเมตรช่วง 11-14 ตุลาคมภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมารวมถึงกรุงเทพมหานครคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแถลงว่าในช่วงวันที่4ตุลาคมจะมีฝนตกเนื่องจากความกดอากาศสูงโดยจะมีฝนตกเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นจะมาตกในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงกรุงเทพในช่วงวันที่5ตุลาคมและวันที่6ถึง7ตุลาคมจะมีฝนตกทางตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นปริมาณฝนจะลดลงอย่างไรก็ตามต้องจับตาช่วง 11-14 ตุลาคมจะมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะทำให้มีฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่ในพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมารวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมาณฝนประมาณ100มิลลิเมตรจากนั้นจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าในส่วนของน้ำปิงขณะนี้ลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาคงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากสามารถคงการระบายน้ำได้เช่นนี้ต่อไปอีก 5-6 วันสถานการณ์ก็จะดีขึ้นและจะมีพื้นที่รองรับฝนที่จะตกมาอีกครั้งในช่วงประมาณวันที่11ตุลาคมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านไปครึ่งวันทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาดหญิงคุณเบญจพรปานปิ่นหน่วยงานครับ
4: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านไปครึ่งวันทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบประเภทอิลกาซิกหลังทำผลงาน2รอบสุดท้ายในวันนี้โซเฟียจบอันดับ1มีคะแนนรวมเสียน้อยที่สุด5
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนานินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับการที่เรามีชีวิตมาถึงตรงนี้นี่ถือว่าเป็นวาสนานะครับเกิดเป็นคนถือว่ามีวาสนาแล้วมีชีวิตอายุยืนมาถึงขนาดนี้นี่ถือว่ายิ่งเป็นวาสนาเขาบอกว่าคนที่อายุเกินมา62ปีเนี่ยมีอยู่ 8% นั่นหมายถึงว่าตายไปประมาณ 92% ให้เราโชคดีนะครับถ้าเรามีอายุ62หรือใกล้จะถึงเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องมีมากจึงจะมีความสุขให้มีพอเราก็มีความสุขท่านผู้ฟังจนนี่แปลว่ามีน้อยนะครับไม่ได้แปลว่ามีความทุกข์รวยเขาแปลว่ามีมากคือมีเงินมากก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขคำว่าพอเพียงนี่แปลว่ามีพอคือพอใช้พออยู่พอกินมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกข์หรือสุขแต่อย่างน้อยความทุกข์มันก็น้อยถึงสุขไม่มากเราจะกินอาหารราคาหลักพันบุฟเฟ่มื้อหรูกินข้าวราดแกงข้างทางจานละ50บาทกินเสร็จแล้วมันก็จบตรงที่อิ่มเหมือนกันนะครับเด็กวัยรุ่นลูกหลานของเราบางทีเขาวัดคุณค่าคนว่าเอ้ยอันนี้ใช้มือถือรุ่นไหนนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยอยู่วัยทำงานเนี่ยก็มักจะวัดคุณค่าว่าใช้รถยนต์ยี่ห้ออะไรนาฬิกายี่ห้ออะไรเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมบ้านหลังโตไหมพออายุมากขึ้นอีกนะครับก็จะดูว่าคอนโดใหญ่ราคาเท่าไหร่บ้านหลังโตขนาดไหนลูกเรียนมหาวิทยาลัยอะไรจบระดับไหนไปเรียนต่อโรงเรียนไหนหรือว่าเรียนต่างประเทศหรือไม่ก็แข่งกันไปพอเกษียณมาเขาก็วัดกันว่าใครมีเวลาว่างในตอนเกษียณกว่ากันถ้ายิ่งมีเวลาว่างมากก็แสดงว่าคนนั้นมีเงินนะครับมีเงินมีทองมากไม่ต้องทำงานหนักใช้ชีวิตสบายหลังเกษียณนะกินกาแฟร้านไหนไปกินข้าวต้มร้านไหนนะแต่วัยชรานี่นะครับวัยสวอย่างบางคนบางท่านนะครับหรือว่าอย่างกับผมเองกำลังจะเข้าสู่วัยสวนี่คือมันไม่ใช่ประเด็นแล้วท่านผู้ฟังที่รักขอให้เรามีเงินพอใช้ในชีวิตแต่ละวันและต้องการร่างกายที่ยังแข็งแรงเดินไหวไม่มีโรคไม่ต้องกินยาจำชื่อลูกชื่อหลานได้อันนี้ก็บอกว่ายิ่งรวยนะรวยยิ่งกว่ารวยอีกนะครับจะมีอยู่บ้านหลังหรูมีรถราคาเป็น10ล้านมีเงินฝากเป็นร้อยล้านถ้านอนให้น้ำเกลือก็ไม่มีประโยชน์เพราะท้ายที่สุดนี่ทุกคนก็จะค้นพบว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดก็คือตัวเราเองก็คือร่างกายของเรานะครับสุขภาพของเราครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยใช้ร่างกายของเราแบบเปลืองมากๆถึงบั้นปลายของชีวิตจะพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จนี่ไม่ใช่คนที่มีเงินมากคนที่มีเงินมากมายท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจมีเวลาเหลือมากพอที่จะใช้เงินถึงไม่มากนักอย่างมีความสุขฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินเป็นเพื่อนยามชราลองดูนะครับลองกินดูจะดีหรือไม่ดีตัวเราเท่านั้นจึงจะพิสูจน์ได้ทดลองดื่มดูนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดขอบคุณมากครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเป็นเรื่องหลวงพ่ออภินิหารหลวงพ่อยีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของหลวงพ่อยีปัญญาภโรเรื่องนี้พระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโรวัดปทุมวนารามเป็นผู้เล่าให้คุณสิทธาเชตวันได้บันทึกไว้ว่าหลวงพ่อยีปัญญาภโรนี่อายุท่านประมาณ120ปีอยู่วัดดงตาก้อนทองหรือว่าวัดอภัยสุพรรณภูมิตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิจิตรเป็นพระผู้มีอภินิหารเรื่องลือเหมือนท่านสายบาบาแห่งประเทศอินเดียการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อยีเมื่อ20ปีก่อนโน้นได้ถูกนักเขียนโจมตีทางหน้าหนังสือพิมพ์อย่างรุนแรงว่าหลวงพ่อยีเล่นกลหลอกลวงประชาชนแต่ในเวลาต่อมาผู้ที่โจมตีประนามท่านเหล่านั้นต่างก็มีเหตุอันเป็นไปแพ้ภัยตัวเองไปต่างๆตามกรรมวิบากที่ตายไปก็มีที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังทุกทรมานรอวันตายก็มีผลจากการโจมตีประนามของนักเขียนซึ่งมีมิจฉาทิฐิทำให้หลวงพ่อยีต้องอธิกรณ์ถูกขู่บังคับด้วยอาวุธปืนให้สึกนุ่งขาวห่มขาวแต่ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณหรือว่าจวนอุทายีมหาเถระได้มีพระบัญชาให้พระราชมุนีคือเจ้าคุณโฮมโสภโนวัดปทุมวนารามไปดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ให้บริสุทธิ์ถูกต้องท่านเจ้าคุณโฮมหรือว่าพระราชมุนีก็ได้ดำเนินการไต่สวนข้ออธิกรณ์อย่างยุติธรรมและแก้ไขเหตุการณ์ที่วัดดงตาก้อนทองอย่างละมุนละม่อมทำให้หลวงพ่อยีเป็นผู้หมดสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอธิกรณ์โดยสิ้นเชิงสมเด็จพระสังฆราชจึงทรงอนุญาตให้หลวงพ่อยีอุปสมบทแปรยติเป็นพระภิกษุในคณะธรรมยุทธนิกายแล้วก็เป็นผลสืบเนื่องต่อมาให้วัดดงตาก้อนทองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาฝังลูกนิมิตในปี2513การโจมตีใส่ร้ายป้ายสีหลวงพ่อยีในครั้งนั้นนับเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชที่เราท่านศาสนิกชนทั้งหลายพึงถือเป็นคติสังวรระวังไว้ให้จงดีว่าถ้าคารวาสไม่รู้จริงอย่าเพิ่งด่วนกล่าวประนามพระสงฆ์องค์เจ้าให้ท่านเสียหายถึงอย่างไรพระก็มีศีลมากกว่าคารวาสอันว่าเรื่องฌานจิตฤทธิเดชเนี่ยเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่พ้นความคิดของปุถุชนผู้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบไม่ควรไปคิดค้นเอาเองเมื่อไม่รู้จริงก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์พระที่ท่านแสดงฌานจิตฤทธิเดชกล่าวหาว่าท่านเล่นกลหลอกลวงประชาชนการกล่าวหาด้วยความหลงผิดไม่รู้จริงนี้บาปกรรมย่อมจะต้องสนองผู้กล่าวหาทันตาเห็นในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าให้เสียเวลาเลยหลวงพ่อยีเป็นพระผู้ทรงอภิญญาหรือว่าจิตตาภินิหารที่สามารถแสดงฤทธิ์ได้หลากหลายมากมายรูปแบบนับเป็นมหาอัศจรรย์เท่าที่มองเห็นได้เด่นชัดเป็นรูปธรรมในยุคนี้ไม่แพ้ท่านสายบาบาแห่งประเทศอินเดียเลยสิ่งมหัศจรรย์ที่หลวงพ่อยีสามารถทำได้เป็นต้นว่ายืดเหรียญบาทให้ยาวยืดออกไปเป็นตังเมกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์เสกกระดาษให้เป็นธนบัตรใบละร้อยแจกศรัทธาญาติโยมให้เก็บเอาไว้เป็นเงินขวัญถุงเสกข้าวสารเต็มขันให้กลายเป็นเมล็ดข้าวสารทองคำหมดสิ้นแล้วแจกศรัทธาสานุสิทธิ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพยันตรายและเป็นเมตตามหานิยมสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นว่ามีวาสนาให้หยิบดินขึ้นมาแล้วหลวงพ่อยีก็เสกพรวดเดียวดินในมือนั้นก็พลันกลายเป็นทองคำหมดสิ้นเสกใบไม้ให้เป็นธนบัตรสีเขียวเสกใบไม้ให้เป็นกบเป็นปลาแกงกินได้ถ้ากินไม่หมดกบและปลาที่เหลืออยู่ในหม้อแกงก็จะกลับกลายเป็นใบไม้เหมือนเดิม
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อยังไม่จบนะครับอภินิหารหลวงพ่อยีด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับเป็นเนื้อมังคุดคือกิโลหนึ่งนี่จะได้แค่4ขวดท่านผู้ฟังนะครับสารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่บางขวดอาจจะหวานบ้างนะมีบางคนทักมาบอกเอ้ยทำไมบางขวดมันออกอมเปรี้ยวๆเปรี้ยวก็เป็นประโยชน์หวานก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นน้ำตาลจากผลไม้เปรี้ยวก็เป็นรสชาติของมังคุดครับท่านผู้ฟังฉะนั้นเราพยายามไม่ใส่น้ำตาลความหวานมีไม่มีแต่เป็นความหวานที่เกิดจากผลไม้ก็มีคนเขาถามผมว่าเอ๊ะผู้พันคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วนี่น้ำมังคุดมันหวานกินแล้วน้ำตาลมันจะขึ้นไหมถ้าหวานแค่นี้ไม่ขึ้นนะท่านผู้ฟังนะครับน้ำตาลเนี่ยกินข้าวสัก 4-5 ช้อนเนี่ยข้าวขาวหรือว่าข้าวสวยเนี่ยแป้งเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำตาลเยอะกว่าอีกเพราะเราไม่ได้กินแบบเยอะมากมายเรากินครั้งหนึ่งก็ประมาณ30มิลฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานจึงเย็นใจกินแล้วกินได้เลยครับท่านผู้ฟังมีหลายคนที่เป็นเบาหวานหนักๆสูงๆก็กินตัวนี้ก็พอใจมากๆนะครับทีนี้สารกันบูดก็ไม่ใส่เพราะว่าอาหารทุกวันนี้จะใส่สารกันบูดใส่กันเยอะนะครับเป็นของกินต่างๆบางทีของทะเลแขวนไว้เป็นเดือนเป็นปีไม่บูดแมงวันไม่กินนะก็อย่างที่เคยเล่าอ่ะคนรู้จักกันเขาบอกว่าจะซื้อปลาเค็มบอกถ้าไม่ใช่คนรู้จักอย่าซื้อนะต้องซื้อจากคนรู้จักทำไมเพราะว่าทำกินเองนี่ไม่ได้ใส่สารกันบูดถ้าเอาไปขายนี่ใส่นะซื้อมากิโลหนึ่งหลายบาทนะครับถ้ามันเน่ามันเสียแล้วขาดทุนมันก็ต้องใส่ภาวะบังคับแต่ทีนี้ถ้ากินมากๆเข้านี่มันไม่เป็นผลดีกับร่างกายมีโทษต่อร่างกายครับสารกันบูดพวกนี้ลดได้เราก็ลดห่างได้เราก็ห่างผมจึงแนะนำว่าพวกเราถ้าปลูกผักกินเองได้เราก็ปลูกนะครับเก็บผักที่ปลูกกินเองยังไงก็ปลอดภัย 100% ของซื้อเข้ามาเนี่ยของขายในผักมันต้องงามถ้าปลูกธรรมชาติมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอกนะครับแมงกินมั่งบุ้งกินมั่งมันก็มีรอยบุ้งรอยแมงนะครับแต่เราไปซื้อตลาดอู้ยงามใบไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่มีตำหนิเขียวชอุ่มงามนะครับคือแสดงว่ามันก็ต้องมีการใส่อะไรเพิ่มเติมไปบ้างผักมันก็ไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ทีนี้สารเคมีเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นภาระกับไตเป็นภาระกับตับนะครับโดยเฉพาะตับคือไตเนี่ยมีหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับมีหน้าที่ขับของเสียที่มันไม่ละลายน้ำพวกสารเคมีพวกกินเหล้าพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยพวกกินยามากๆเนี่ยตับมันจะพยายามขับทิ้งออกมาพร้อมกับอุจจาระอึออกมานะครับทีนี้ถ้ามันขับออกไม่หมดมันก็ไปเกาะอยู่ที่ตับเหมือนกับไส้กรองเราเนี่ยท่านผู้ฟังไส้กรองเราก็เริ่มตันไปเรื่อยตันไปเรื่อยจากเดิมใหม่ๆมันกรองน้ำได้ 100% เหลือพอนานๆเข้ามันก็เริ่มตันเหลือ 80% เหลือ 70% ไส้กรองตันเหลือ 60% 50% ฉะนั้นถ้าระบบไส้กรองมันไม่ดีนี่ไอสารพิษต่างๆมันก็เริ่มคั่งค้างไปในเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะเราเทียบกับไส้กรองเครื่องกรองน้ำนะครับถ้ามันกรองไม่ดีน้ำมันก็ไม่ค่อยไหลมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เครื่องกรองน้ำฉะนั้นไส้กรองมันต้องสะอาดตัวที่เป็นไส้กรองที่เป็นหลักๆจริงๆนะที่จริงมันมีหลายตัวแหละแต่หลักๆก็คือตับและไตนะครับฉะนั้นถ้าเรากินอะไรที่ร่างกายมันไม่ได้ใช้ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายมันเป็นพิษเนี่ยมันก็จะไปตกหนักกับตับและไตคนไทยนี่เป็นโรคไตกันเยอะมากๆนะครับเป็นโรคตับก็เยอะนะครับตับพิการตับมีปัญหาตับโตไตโตม้ามโตอะไรพวกนี้นะครับมีปัญหา
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทาง หมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีกันต่อเชิญครับ
1: ตกเบ็ดบนต้นไม้มีปลาต่างๆมาติดดิ้นกระเดวกระเดวกันมากมายบิณฑบาตข้าวทิพย์จากเทวดาได้ข้าวทิพย์ร้อนๆหอมฟุ้งเต็มบาตรแบ่งเป็นข้าวสวยข้าวผสมงาและข้าวผสมถั่วปลูกข้าวหน้าโบสถ์เป็นรวงในวันเดียวก็เก็บเกี่ยวได้เรียกตะกรุดทองคำหนัก3บาทและหนัก5บาทจากอากาศแจกจ่ายลูกศิษย์เรียกพระเครื่องจากอากาศแจกศรัทธาญาติโยมมีตาทิพย์รู้ที่ฝังขุมทรัพย์ใต้ดินสามารถชี้ให้ขุดพบได้เป็นจำนวนมากสามารถแยกร่างกายของท่านเองเป็นหลายร่างไปปรากฏในสถานที่ห่างไกลหลายแห่งได้ในเวลาเดียวกันขณะที่ร่างเดิมนั่งอยู่ที่วัดไม่ได้ไปไหนเลยสามารถย่นระยะทางไกลแสนไกลให้ใกล้ได้เรียกว่าย่นแผ่นดินล่องหนหายตัวได้ในพริบตาโดยไม่ต้องอาศัยที่กำบังใดๆก่อนที่จะหายตัวหมายความว่าอยู่ในที่สว่างสว่างก็สามารถหายวับไปเฉยๆเหมือนทีวีดับทำผ้าสีต่างๆให้กลายเป็นผ้ายันได้ในพริบตานับพันนับหมื่นผืนเดินข้ามน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยเรือข้ามฟากรักษาโรคร้ายแรงให้หายขาดได้ในพริบตาเอาปลาช่อนตากแห้งที่แผ่เป็นริ้วลงน้ำกลายเป็นปลาช่อนหลายตัวแหวกว่ายมีชีวิตชีวาใช้หม้อใบเล็กๆ2ใบหุงข้าวและแกงเลี้ยงคนได้นับร้อยโดยที่ข้าวและแกงในหม้อไม่หมดสักทีมีวาจาสิทธิ์สั่งให้มีโชคลาภได้เลื่อนยศตำแหน่งหรือรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆจากร้ายกลายเป็นดีบันดาลให้รูปปั้นแม่พระธรณีหน้าวัดดงตาก้อนทองมีน้ำไหลพวยพุ่งออกมาจากมวยผมทั้งที่รูปปั้นนั้นไม่มีท่อน้ำพุแต่อย่างใดทั้งสิ้นน้ำที่ไหลออกมาเย็นจืดสนิทมีกลิ่นหอมมีรสชาติยิ่งกว่าน้ำฝนหลวงพ่อยียืนยันว่าของที่เสกให้กลายเป็นทองคำแล้วจะทรงคุณภาพเป็นทองคำอยู่ได้ถึง600ปีเมื่อพ้นจากนั้นไปแล้วก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมหลวงพ่อยีกระทำสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ได้อย่างไรถ้าตอบเอาง่ายๆแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องตอบว่าหลวงพ่อยีทำได้ด้วยอำนาจแห่งพลังจิตใช้ศักยภาพจิตที่เป็นทิพย์แปรเปลี่ยนปรมาณูของสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นทองคำไปในชั่วพริบตาเรามากล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อยีกันก่อนวันเดือนปีเกิดของหลวงพ่อยีไม่กระจ่างชัดเนื่องจากท่านไม่ยอมบอกให้ใครทราบอาจจะเป็นเพราะท่านถือคติโบราณก็ได้ถ้าฝ่ายศัตรูรู้วันเดือนปีเกิดที่แน่นอนแล้วอาจจะถูกศัตรูนำไปกระทำอาถรรพ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ถึงแก่ความพินาศได้ข้อนี้ท่านอาจารย์สิทธาเชตวันท่านบอกว่าท่านสันนิษฐานเอาเองหากผิดไปก็กราบขมาโทษแก่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อยีด้วยเถอะขออย่าให้มาเป็นบาปเป็นกรรมแก่คุณสิทธาเลยผู้รู้บางท่านให้ข้อสันนิษฐานว่าการที่หลวงพ่อยีไม่ยอมเปิดเผยวันเดือนปีเกิดของท่านนั้นอาจจะเกรงว่าถ้าบอกไปแล้วคนที่งมงายในการพนันก็จะเอาตัวเลขวันเดือนปีไปแทงหวยใต้ดินท่านไม่ชอบคนเล่นการพนันโยมมารดาของท่านเป็นชาวลาวชาวเวียงจันทน์ส่วนบิดานั้นเป็นมอญดังจะสังเกตเห็นได้จากรูปภาพของหลวงพ่อยีว่ามีรูปร่างหน้าตาแปลกไปจากลักษณะคนไทยธรรมดาโดยทั่วไปดวงหน้าของท่านเข้มข้นคล้ายมอญในตาเป็นประกายคมกล้าบาดตาคล้ายแสงกระจกกระทบแดดไม่มีใครกล้าสบสายตาท่านได้นานๆเลยจำเป็นต้องหลบทุกทีเพราะบังเกิดอาการพร่าพรายสะท้านกลัวจนใจสั่นหวั่นไหวเนื่องจากกระแสสายตาของท่านมีอำนาจแรงกล้ามากนั่นเองใบหูทั้งสองข้างของท่านกางออกมากบอกลักษณะผู้มีบุญบารมีสูงริมฝีปากบางคมกริบเหมือนริมฝีปากของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระ

0: แสดงถึงสติปัญญาแหลมคมขั้นอัจฉริยะบุคคลและหมายถึงความเฉียบขาดเด็ดเดี่ยวที่เกือบจะคล้ายเป็นคนดุที่ทรงอำนาจในตัวเองดุจพญาเสือทำให้คนทั่วไปสะดุ้งกลัวได้ในฉับพลันรูปร่างของท่านเล็กแล้วก็ผอมเกรงเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระไปไหนมาไหนคล่องแคล่วว่องไวแต่ก็มีลีลาสง่างามดุจปลุยนุ่นปลิวไปตามลมบอกถึงความสันโดษมักน้อยในการขบฉันแบบเอกาหรือว่าฉันอาหารก็ได้ไม่มีก็ไม่ฉันเลยไม่ถืออาหารเป็นเรื่องสำคัญความเป็นมาดั้งเดิมของหลวงพ่อยีปัญญาพาโรท่านเป็นชาวบ้านตำบลขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเมื่ออายุได้8ขวบเด็กชายยีได้เป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์องค์เจ้าโดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อใหญ่ขอเอาเด็กชายยีไปเลี้ยงเป็นลูกหลวงพ่อใหญ่คือใครพระอาจารย์ถาวรจิตตถาวโรพระสมถวิปัสสนาจารย์รูปสำคัญแห่งวัดปทุมวนารามหน้ากรมตำรวจปทุมวันได้กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นกับคุณสิทธาที่กุฏิสุวรรณเนตรว่าหลวงพ่อใหญ่คือท่านพระครูเทพโลกอุดรอาตมาขอยืนยันเป็นสัจจะอาตมาเป็นผู้ทรงศีลไม่พูดโกหกหลอกลวงใครหลวงพ่อใหญ่คือท่านพระครูเทพโลกอุดรจริงๆคุณสิทธาก็ถามว่าท่านอาจารย์ทราบได้อย่างไรครับ
1: หลวงพ่อยีบอกอาตมา
0: ท่านอาจารย์ได้รู้จักกับหลวงพ่อยีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ภายหลังจากที่หลวงพ่อยีมรณภาพแล้ว
0: อ้าว
1: เอ๊ะสมัยที่หลวงพ่อยียังมีชีวิตอยู่นั้นอาตมาไม่เคยพบท่านเลยต่อเมื่อหลวงพ่อยีมรณภาพไปแล้วอาตมาถึงได้พบวิญญาณหลวงพ่อยีในทางสมาธิ
0: สำหรับผู้ใกล้ชิดตลอดจนศิษยานุศิษย์ที่เคารพเลื่อมใสในตัวพระอาจารย์มหาถาวรแล้วต่างก็ทราบซึ้งเชื่อมั่นในบุญบารมีของพระอาจารย์ว่าท่านบำเพ็ญในสัจจะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีคำพูดของท่านทุกคำคือสัจจะและประสบการณ์ทางธุดงค์กรรมฐานของท่านก็เด็ดเดี่ยวและมหัศจรรย์หลายประการเรื่องสมาธิของท่านย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่ใจของศิษย์ทั้งท่านพระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโรท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2495วันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน4ปีมะโรงที่หมู่บ้านโนนศิลาเลิงตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์โยมพ่อคือนายโสโยมแม่มีนามว่านางศรีทานามสกุลนาชัยเพชรพอพระอาจารย์มหาถาวรเกิดโยมศรีทาโยมแม่ของท่านก็เสียชีวิตในทันทีที่คลอดท่านในวันนั้นนับเป็นเรื่องน่าเศร้าสลดเป็นอย่างยิ่ง
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนั่นก็คือเรื่องราวอภินิหารหลวงพ่อยีนะครับพระที่จริงแล้วพระที่ท่านฝึกสมาธินะครับฝึกสมาธินานๆแล้วก็สมาธิแข็งแรงเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะมีอิทธิฤทธิ์ได้หลายอย่างนะครับอิทธิเขาเรียกว่ามฤทธิ์นี่มันจะมี6อย่างท่านผู้ฟังก็จะมีหูทิพย์ตาทิพย์และลึกชาติได้นะครับมองเห็นกรรมของคนนะครับสามารถที่จะอธิษฐานจิตอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะครับฤทธิ์นั้นมีหลายอย่างแต่ว่าฤทธิ์ที่ดีที่สุดก็คือฤทธิ์ที่สามารถขจัดกิเลสได้ฤทธิ์ที่สามารถตัดโลภตัดโกรธตัดหลงได้อันนี้สำคัญที่สุดนะครับทุกคนก็สามารถฝึกตัวเองไปสู่จุดนั้นได้นะครับท่านผู้ฟังนี่แหละนะครับมีหลายคนหลายท่านที่อยู่บ้านกำหนดบำเพ็ญกรรมฐานฝึกสติฝึกสมาธิพุทโธภาวนาไปหรือว่ากำหนดจิตไปพองน้อยยุบน้อยจิตเป็นสมาธิยิ่งมีสมาธิมากเท่าไหร่เนี่ยจิตยิ่งมีกำลังยิ่งมีพลังนะครับสมาธิงพิขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติทุกคนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดนะครับเมื่อสมาธิเกิดแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะครับอันนี้คือถ้าสมาธิตั้งมั่นอะไรก็สามารถทำได้ตั้งมั่นมากก็ทำได้มากตั้งมั่นน้อยก็ทำได้น้อยอยู่ที่จิตอยู่ที่สมาธิครับท่านผู้ฟังนะพูดไปก็จะเป็นเทศให้ฟังฝากไว้นะครับน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจอร่อยนะต้องกินกินแล้วก็ต้องซ่อนไม่ซ่อนแช่ตู้เย็นต้องเอาไอ้ปากกาเมจิกเขียนใส่กระดาษแปะไว้เลยบอกยาขมอย่างนั้นทำไมติดครูเด็ก ครูเด็กถ้าให้เด็กกินแล้วก็หมดแอบกินหมดนะครับแอบกินหมดนึกว่าน้ำผลไม้อร่อยแต่ที่จริงมันอร่อย

0: ใจจริงๆแต่มันมีสรรพคุณอย่างอื่นด้วยสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุตตราพนาลินทิพย์มงคลตอง5กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการโทรหาเขาส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกมากทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา
1: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวของหลวงพ่อยีกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: นายโสโยมพ่อซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องชีวิตนักถึงกับเสียขวัญเสียใจโศกเศร้าแทบจะไม่ได้สติไม่รู้ว่าตนจะเลี้ยงทารกน้อยได้อย่างไรจะหานมที่ไหนให้ทารกกินเรื่องให้ทารกกินนมชงในสมัยนั้นชนบทบ้านนอกไม่นิยมเพราะเกรงทารกจะอายุสั้นเป็นอัปมงคลทารกจะต้องดื่มกินนมจากเต้าของมารดาหรือว่ามนุษย์ด้วยกันเท่านั้นผีสางเทวดาและแม่เก่าแม่หลังถึงจะอุ้มชูให้ชีวิตมีชีวิตเจริญวัยนี่เป็นคติความเชื่อของชาวบ้านเป็นสิทธิมนุษยชนที่ชาวบ้านจะเชื่อได้ผู้ใดไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรจะดูหมิ่นนายโสผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงได้ออกปากบอกให้ญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มาเยี่ยมและช่วยจัดแจงศพเต็มบ้านได้รับทราบทั่วหน้าว่าผู้ใดจะเอาลูกค่อยไปเลี้ยงก็เอาไปเถอะค่อยบ่มีปัญญาจะเลี้ยงแล้วฝ่ายนายติ่งและนางพัววงมาลัยได้ยินได้ฟังดังนั้นก็ดีใจยิ่งนักด้วยมีจิตคิดเอ็นดูทารกน้อยก็เลยรีบรับปากจะขอเอาทารกแรกเกิดที่แม่ตายจากไปเลี้ยงเองนายโสก็ตกลงยกลูกน้อยให้ทันทีนางพัวก็รีบอุ้มเด็กชายถาวรที่ตัวยังแดงๆเหมือนกับลูกหนูอายุยังไม่ถึงชั่วโมงลงจากบ้านวิ่งลอดลัดเลาะไปตามใต้ถุนบ้านชายคาเรือนชาวบ้านเหตุที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะเป็นคติความเชื่อของชาวบ้านมาแต่โบราณว่าทารกที่คลอดออกมาแล้วมารดาถึงแก่ความตายขณะคลอดนี้ถ้าจะเลี้ยงทารกให้มีชีวิตรอดสืบไปจะต้องรีบนำทารกใส่เบาะพาวิ่งลอดใต้ถุนบ้านหลายหลังคาเรือนซะก่อนเพื่อให้แม่ที่ตายและแม่เก่าแม่หลังไม่กล้าเอาชีวิตทารกกลับไปเมืองผีชีวิตของทารกก็จะยืนยาวไปอีกนานนายติงและนางพัวมีลูกของตนเองอยู่แล้วถึง8คนเมื่อได้ทารกน้อยถาวรมาเลี้ยงดูเป็นลูกอีกคนก็รวมเป็น9คนทำให้บรรดาญาติพี่น้องทักว่าตัวเองมีลูกเยอะอยู่แล้วยังจะเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงอีกจะไหวหรือนายติงและนางพัวก็บอกว่าที่ลูกหมามันยังเลี้ยงกันได้เต็มบ้านนี่ลูกคนแท้ๆทำไมจะเลี้ยงไม่ได้ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมของนายติงและนางพัว หรือจะเป็นด้วยวิบากกรรมที่คนทั้งสองอาจจะเคยเป็นบิดามารดามาก่อนในอดีตชาติหรือเป็นผู้ที่เคยสร้างกุศลบารมีร่วมกันมาก่อนก็เป็นได้จึงทำให้ทารกน้อยกับสองผัวเมียคู่นี้ได้มีอุปการะคุณต่อกันอีกในชาติปัจจุบันเมื่อถึงเวลาทารกน้อยหิวนมนางผัวก็เอานมของนางให้ดูดแต่น้ำนมกลับเป็นเพียงน้ำใสๆไม่สามารถบำบัดความหิวโหยได้ก็พอดีกับที่นางเติบนามสกุลภูกองสังลูกสาวคนโตของนางผัวกำลังเป็นแม่ลูกอ่อนก็เลยได้อาศัยน้ำนมของนางติบเลี้ยงชีวิตให้เติบใหญ่ขึ้นมาตามลำดับนี่จะเห็นว่ากำเนิดชีวิตของพระอาจารย์มหาถาวรมีความพิสดารน่าเวทนาเสียนี่กระไรวิถีชีวิตอันพิสดารนี้ละมังเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของนักบุญที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เด็กชายถาวรเรียนหนังสือจบชั้นป.4ที่โรงเรียนโนนศิลาในหมู่บ้านครั้นอายุได้14ปีก็บัพพชาเป็นสามเณรในปี2509ที่วัดบ้านปอแดงตำบลอุ้มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์พระอุปัชฌาย์ของท่านก็คือท่านเจ้าคุณพระราชธรรมานุวัตรหรือหลวงปู่อ่อนจักระธรรมโมวัดประชานิยมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อบวชแล้วได้กลับมาอยู่วัดบ้านโนนศิลา2เดือนเสร็จแล้วจึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดสำโรงยุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยไปอยู่กับหลวงนาซึ่งเป็นน้องชายของโยมแม่ศรีทาหลวงนารูปนี้คือพระอาจารย์บุญเคียนจิตตปุญโญหรือว่าพระครูวิจิตรบุญญาภรณ์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญทางเจริญเมตตามหานิยมเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในพรรษาที่2ปี2510สามเณรถาวรได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเรียนปริยัติธรรมและฝึกกรรมฐานได้รับใช้ใกล้ชิดท่านเจ้าคุณพระเทพเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีและรองเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ์ศึกษาปริยัติธรรมและปฏิบัติสมถะวิปัสสนาอยู่ที่วัดนี้6พรรษาจึงได้ย้ายไปอยู่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่1พรรษาสัมผัสกับความวิเวกและดินฟ้าอากาศทางเหนือได้เพียงพรรษาเดียวก็กลับมาจำพรรษาที่วัดโพธิสมพรอีกครั้งต่อมาได้เข้ากรุงเทพจำพรรษาที่วัดปฐุมวนารามปทุมวันหน้ากรมตำรวจในปี2516หลังจากนั้นก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดปทุมวนารามโดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดราชผาติการามเป็นพระอุปชาท่านเจ้าคุณธรรมปาโมกอดีตเจ้าวาดวัดปทุมวนารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าจิตตถาวโรเมื่อพระอาจารย์มหาถาวรได้อุปสมบทแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนารามสืบมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในด้านการศึกษาท่านได้นักธรรมเอกปริยัติธรรม3ประโยคแล้วเลิกเรียนแค่นั้นหันมาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ต่อมาท่านมีความจำเป็นอยากจะได้ไปเห็นประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิให้สมได้เกิดมาเป็นลูกคนหนึ่งของพระพุทธเจ้าจึงหันมาเรียนหนังสือสอบเทียบเอาชั้นม.5ได้แล้วเดินทางไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยพาราณสีสามารถสอบได้ปริญญาตรีอักษรศาสตร์สาขาวิชาสันสกฤตและฮินดีที่เล่าเรื่องประวัติย่อๆของพระอาจารย์มหาถาวรก็เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เห็นชัดในข้างหน้าว่าเหตุใดหลวงพ่อยีจึงได้ประสิทธิ์วิชาของท่านทั้งหมดทั้งสิ้นให้พระอาจารย์มหาถาวรแต่เพียงผู้เดียวสมัยเป็นสามเณรฝึกอบรมกรรมฐานอยู่กับหลวงนาคือพระอาจารย์บุญเคนนั้นสามเณรถาวรกลัวผีอย่างสุดยอดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะน่ากลัวเท่าผีอีกแล้วทั้งที่เกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยหลวงนาบุญเคนรู้แก้วก็เลยสั่งให้สามเณรถาวรเข้าไปเจริญอสุภกรรมฐานที่ป่าช้าในตอนกลางคืนแต่ลำพังผู้เดียวการเจริญอสุภกรรมฐานในคืนนั้นไม่ให้ยืนเพ่งมองซากศพเฉยแต่ให้ทำหน้าที่แทนสัปเหร่อกันเลยทีเดียวนั่นก็คือให้สามเณรถาวรช่วยเผาผีให้ทางวัดคอยใช้ไม้เขี่ยฟืนให้ไฟลุกโชนแล้วก็เขี่ยศพไม่ให้กลิ้งออกมาจากกองไฟสามเณรถาวรกลัวแทบขาดใจแต่ไม่กล้าขัดคำสั่งหลวงนาพยายามแข็งใจกัดฟันใช้ไม้เขี่ยศพและเขี่ยฟืนไฟให้เผาไหม
3: ้สวัสดีครับ
2: ผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ขึ้นมาเดินได้พูดได้กินอาหารได้มีคนเคยทำมาก่อนแล้วทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่มนุษย์กลุ่มแรกบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีครูชีวิตผมโชคดีครับที่มีครูที่ดีได้เรียนรู้อะไรดีๆจากคุณครูหลายคนที่สอนวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการทำงานแล้วก็สัจธรรมชีวิตคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องรวมทั้งอีกหลายท่านที่ผมได้ร่วมงานด้วยพี่บูนพี่เล็กพี่เต๋อพี่วาพี่เหงาแล้วก็ทุกคนที่ผมร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือว่าลูกน้องไม่ว่าจะโตกว่าผมหรือว่าเด็กกว่าผมหรือว่าคนดูทุกคนเป็นครูของผมทั้งนั้นผมมองเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนทุกวันนี้บางคนอาจจะฉาบฉวยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันง่ายแต่เราอยากจะบอกว่ามันไม่ง่ายหรอกทุกสิ่งอย่างมันต้องฟันฝ่าอุปสรรคเข้ามาให้ได้แล้วก็ต้องเรียนรู้ต้องพัฒนากันกันไปแต่สิ่งหนึ่งครับ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: that.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับเอ็ดคณินบุญประเสริฐครับกองทัพบกรวมพลังรดอจิตอาสาช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและนครสวรรค์ขณะที่บอร์ดการบินไทยมีมติให้ชายเอี่ยมสิริพ้น CEO สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: ทิปบีควิกสอบถามโทร1153
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยมีนายลวรนแสงสนิทประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการจัดซื้อโดยให้นายสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์หลังประสบปัญหาเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวขันแก้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีได้เผยแพร่ข้อความของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยแจ้งเตือนขั้นรุนแรงในวันนี้2ตุลาคม2569หลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่โดยข้อความระบุว่าปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งให้เร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือด้านการอพยพหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ปภ.ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนเนื่องจากระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 7 11ตำบลวัดไส่และหมู่ที่7 8 9 10ตำบลนครสวรรค์ตกและตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกองทัพบกรวมพลังระดมจิตอาสากว่า 5,000 นายผนึกกำลังทหารและประชาชนจิตอาสาช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศคุณธมลรัตน์ขันธาวินหูรายงานครับ
5: นอกจากกำลังพลจิตอาสาและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาภาคพลเรือนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาซึ่งเป็นกำลังสำรองของกองทัพบกกว่า 5,000 นายร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆในทุกมิติโดยได้บูรณาการร่วมกับกำลังทหารจิตอาสาและจิตอาสาภาคพลเรือนปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในหลากหลายพื้นที่ซึ่งนอกจากการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการฝึกวิชาทหารควบคู่กับการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ผ่านโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยความกล้าหาญอดทนความเสียสละและความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กนะฮะทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอยู่พูดคุยกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่นำมาฝากน้องๆด้วยอยากจะชื่นชมกันก่อนนะครับสำหรับน้องทีนะฮะซึ่งเป็นน้องที่หลายคนพูดถึงในขณะนี้เป็นอย่างมากนะครับน้องทีเนี่ยก็คือมีการโพสต์แล้วก็มีการแชร์เรื่องราวของน้องผ่านโลกของออนไลน์แล้วก็เมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันเป็นจำนวนมากนะครับกับการที่น้องได้มีการสร้างแพลตฟอร์มแจ้งน้ำท่วมภายใน4ชั่วโมงเนี่ยนับว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราและก็เรื่องของสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบันและการช่วยเหลือเยียวยาสั่งการนายกรัฐมนตรีนะฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่กองทัพเรือแต่เดิมแล้วเนี่ยได้มีการแจ้งว่าจะมีการซักซ้อมในส่วนของการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญผ้าพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งงานจริงเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนะครับแต่เดิมอย่างที่บอกไปว่ากองทัพเรือได้มีการกำหนดให้วันนี้เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่8นะครับแต่ว่าล่าสุดตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการแจ้งเลื่อนการซักซ้อมครั้งที่8ซึ่งเป็นการซ้อมย่อยออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569แทนนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมนี้จะมีทั้งการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่นะครับซึ่งซ้อมย่อยหลังจากวันจันทร์ที่5ตุลาคมแล้วก็จะมีอีก2ครั้งก็คือวันที่8ตุลาคมและวันที่15ตุลาคมขณะที่การซ้อมเป็นการซ้อมใหญ่นะครับจะอยู่ในช่วงของปลายเดือนก็มี2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับครั้งที่1คือวันที่21ตุลาคมและครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะครับเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.อันนี้คือการซักซ้อมนะครับแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนสามารถรับชมได้ก็มี2ฝั่งบริเวณฝั่งทนนะครับก็จะมีที่ใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วก็ที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่วนฝั่งพระนครก็คือที่บริเวณสวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างสามารถที่จะติดตามรับชมได้นะครับหลังจากนั้นในวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับวันที่6พฤศจิกายนนะครับประชาชนสามารถร่วมรับเสด็จและรับชมริ้วขบวนเรือได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณสะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองนะครับอันนี้ก็นำมาเรียนแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับไปดูกันที่สั่งการของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับท่านก็เป็นประธานในการประชุมทุกวันนะฮะในส่วนของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับท่านก็เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมขณะนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกหน่วยงานได้มีการเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนซึ่งมีการบริการความช่วยเหลือการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะครับซึ่งได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยสื่อสารแล้วก็ประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและก็ป้องกันเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูลด้วยนะครับพร้อมกันนี้นะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4ถึงวันที่5ตุลาคมช่วงวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดพายุครอบคลุมพื้นที่ของประเทศหลากหลายจังหวัดนะครับจึงได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านพร้อมทั้ง
ทางด้านของกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ในส่วนของแผนเผชิญเหตุนะครับเพื่อมีความพร้อมมากที่สุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะฮะหน่วยทหารยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับได้มีการใช้เป็นยานเกราะพยาบาลนะครับรับส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะฮะแล้วก็ทางด้านของกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่12แล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถนะฮะได้มีการเปิดในส่วนของการรองรับช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยนะครับในพื้นที่ของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถนะฮะก็มีทั้งหมดเนี่ย300เตียงด้วยกันนะครับซึ่งก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรู้สึกว่ายอดณปัจจุบันนี้จะมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ประมาณ140กว่าเตียงนะฮะซึ่งก็สามารถที่จะรองรับได้อีกเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของบุคลากรสายแพทย์นะครับคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็กำลังพลที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะสนับสนุนการดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ดำเนินการให้อย่างดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้นะครับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านก็มีการดูแลในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมท่านก็บอกว่าต้องบูรณาการร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นปภ.ทหารทุกเหล่าทัพกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างใกล้ชิดและพูดถึงการเยียวยาการดูแลต่างๆ

0: เนี่ยนะครับในวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ8 นาฬิกาที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเขาเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดเหตุนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30 กันยายน 2569ดูจากตัวเลขเนี่ยมันก็ครอบคลุมนะครับพื้นที่65 จังหวัดแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งท่านใดที่อยากจะลงทะเบียนหรือว่าได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี4 กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือกรณีอยู่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7 วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับกรณีที่2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันนานเกิน7 วันขึ้นไปกรณีที่3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7 วันขึ้นไปนะครับ4ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นผู้ประสบภัยเนี่ยนะฮะพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7 วันก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับสามารถยื่นคำร้องได้2 ช่องทางช่องทางนะครับช่องทางแรกคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอย่างที่บอกไปเขาเปิดวันนี้นะฮะตั้งแต่8 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือยื่นเอกสารได้ที่ตัวเองคุณผู้ฟังครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็คือที่สำนักงานเขตนะครับสามารถที่จะเข้าไปเลยเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกทางด้านของข้อมูลให้อยู่นะครับในขณะเดียวกันผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ประกอบการนะครับทางด้านของกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขาเปิดนะครับให้มีการกู้เงินช่วยสถานประกอบการฟื้นฟูในเรื่องของการระบบความปลอดภัยนะครับของกิจการในส่วนของผู้ที่ประสบภัยนะครับวงเงินกู้ไม่เกินรายละ2 ล้านบาทดอกเบี้ย 2% ต่อปีนะฮะซึ่งสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ประสงค์จะกู้เงินดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องนะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของสิทธิต่างๆได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือว่าศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบของท่านได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานโทรศัพท์ในวันเวลาราชการนะครับ024489128นะครับ024489128สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของน้องทีกันบ้างนะฮะเพราะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับน้องทีต้องบอกว่าเป็นน้องเด็กแล้วก็เยาวชนไทยที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องเขาได้มีการคิดนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มหรือว่าในส่วนของโลกออนไลน์นะครับที่เป็นการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ของน้องเองเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของน้องทีนะครับน้องได้มีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ได้พบกับคุณท็อปแอดมินเพจเรารัก8ริ้วแล้วก็ทีมงานกู้ภัยนะครับน้องก็เกิดไอเดียที่จะร่วมกันในการสร้างระบบรวบรวมข้อมูลระดับน้ำเนื่องจากชาวบ้านต่างสับสนกับทิศทางมวลน้ำหลากนะครับงานนี้คุณท็อปก็เลยมีการบรีฟโจทย์แล้วก็มีการบรีฟในเรื่องของระบบนะฮะขณะนั่งรับประทานหมูกระทะร่วมกันนะครับด้านน้องทีก็เร่งลงมือออกแบบพร้อมดึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาช่วยเขียนโค้ดจนได้เว็บไซต์ในการที่จะติดตามน้ำนะฮะระดับน้ำสถานการณ์น้ำของฉะเชิงเทราขึ้นมานะครับพร้อมใช้งานได้จริงภายในระยะเวลาเพียง4 ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถูกออกแบบแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เป็นอย่างมากโดยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะปักหมุดตำแหน่งเลือกระดับน้ำได้6 ระดับตั้งแต่ข้อเท้าถึงมิดหัวนะฮะพร้อมทั้งระบุแนวโน้มของระดับน้ำต่างๆเนี่ยผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันได้อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวนะฮะก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานง่ายพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็มีการที่เขาเตรียมพัฒนาต่อก็คือเปิด ในเรื่องของฟังก์ชันร้องขอความช่วยเหลือเพื่อประสานงานกับกู้ภัยในการอพยพผู้ป่วยติดเตียงในเฟสถัดไปอีกด้วยชื่นชมนะครับน้องทีนะฮะน้องม .6 นะฮะอายุเพียง17ปีสุจิปุริจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะชื่นชมมากๆสำหรับน้องๆที่มีความเก่งแล้วก็ใช้ความเก่งเนี่ยมาช่วยเหลือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางด้านของข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในยามที่เราต้องการที่จะติดตามข้อมูลให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ง่ายแล้วก็สะดวกเนี่ยนะครับชื่นชมน้องทีมากๆครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับวันนี้ท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับเรื่องของการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยทักษะความสำเร็จในชีวิตวิถีพุทธนะครับเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้เลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตวิถีพุทธต่อจากครั้งที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วก็ได้นำเสนอการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตซึ่งในภาษาอังกฤษว่า executive functions หรือเรียกโดยย่อว่า EF ให้กับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีด้วยหลักวิชาการสากลเพื่อให้เด็กเกิดทักษะความคิด EFซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านคือ 1. ความทรงจำที่นำมาใช้งาน 2. การยั้งคิดและควบคุมแรงปรารถนาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3. การยืดหยุ่นทางความคิด 4. ใส่ใจจดจ่ออย่างต่อเนื่อง 5. ควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะจัดการความเครียดและความเหงาได้ 6. วางแผนและจัดลำดับความสำคัญจัดระบบดำเนินการต่างๆได้อย่างดี 7. รู้จักประเมินตนเองตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดบกพร่อง 8. ริเริ่มลงมือทำตามที่คิดไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง 9. มีความภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายมุ่งบากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคจนสำเร็จท่านผู้ฟังคะทักษะ EFซึ่งประกอบด้วยเรื่องทั้ง9ด้านนี้เป็นสิ่งที่สมองมีอยู่แล้วแต่ไม่ฝึกก็ไม่เกิดค่ะทั้งหมดนี้จึงต้องฝึกและกระตุ้นให้เด็กทำการฝังทักษะนี้ไปในสมองต้องทำในวัย 3-6 ปีนะคะจะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ไปในสมองจนตลอดชีวิตได้นำเสนอการฝึกความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตด้วยหลักการวิชาการสากลในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วในวันศุกร์นี้จึงขอนำเสนอเพิ่มเติมคือการผสมผสานการฝึกทักษะความคิด EF ด้วยการฝึกทักษะชีวิตตามวิถีพุทธค่ะคือการฝึกสมาธิให้แก่เด็กด้วยวิธีง่ายๆเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบควรให้สวดมนต์บทสั้นๆและพาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาพร้อมกับผู้ใหญ่อยู่เนืองๆ นะคะพออายุ5ขวบควรเพิ่มเติมการฝึกสมาธิคำบทสวดที่ยาวขึ้นหรือคำว่าเป็นคำภาวนาพุทโธหรือนับเลขไปเท่าที่ทำได้แล้วตั้งสติอยู่ที่ปลายจมูกทุกครั้งที่ฝึกให้เด็กทำสมาธิง่ายๆนี้ผู้ใหญ่ควรอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้หรือฝึกสมาธิไปพร้อมๆกันค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเวลาเช้าสัก15นาทีนะคะควรฝึกให้เป็นเวลาประจำเลือกสถานที่เงียบๆและฝึกหน้าที่นั้นเป็นประจำเป็นที่ที่มีแสงสว่างพอฝึกทุกวันที่บ้านการฝึกเป็นประจำจะช่วยให้ฝึกได้เร็วขึ้นหากเด็กได้ฝึกบ่อยๆเด็กจะมีสติอยู่กับตัวเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเด็กจะสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะเด็กจะสามารถทำอะไรได้คล่องแคล่วว่องไวเด็กจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและจะค้นพบแรงดลใจต่างๆจึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและสติปัญญาก็จะดีขึ้นนะคะ การฝึกสมาธิในช่วงเวลาหนึ่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

0: ถีพุทธด้วยหลักสติสมาธิปัญญาจะเห็นได้ว่าเด็กจะได้รับประโยชน์ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านของทักษะความคิดหรือ EF ซึ่งเป็นสิ่งที่สมองมีอยู่แล้วนะคะเป็นกระบวนการของสมองส่วนหน้าแต่ไม่ฝึกก็ไม่เกิดทั้งหมดนี้จึงต้องฝึกและกระตุ้นให้เด็กทำการฝึกทักษะนี้ลงไปในสมองต้องทำในวัยช่วงอายุ 3-6 ปีจึงจะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ไปในสมองจนตลอดชีวิตค่ะจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างต้นทุนชีวิตเพื่อความสำเร็จในชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยหากครอบครัวใดมีเด็กในปกครอง 3-6 ปีได้มีโอกาสฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ EF ตั้งแต่วันนี้ด้วยหลักวิชาการสากลผสมประสานการฝึกด้วยวิถีพุทธก็นับว่าจะเป็นโชคดีของเด็กปฐมวัยผู้นั้นนะคะแต่หากเด็กมีอายุเลยจากช่วงปฐมวัยไปแล้วก็ยังฝึกได้ด้วยวิถีพุทธค่ะซึ่งไม่มีคำว่าสายเกินไปในทุกช่วงวัยสำคัญที่ความใส่ใจให้ความสำคัญและมีศรัทธาในวิถีพุทธมากน้อยเพียงใดหากเกิดศรัทธาแล้วย่อมมีพลังให้เกิดความเพียรมีวิริยะในการฝึกสติแล้วสมาธิปัญญาก็จะติดตามมาค่ะเป็นการเพิ่มพลังเป็นลำดับจนมีทักษะความคิดสามารถจัดการชีวิตตนเองได้อย่างถูกต้องมีความสำเร็จในการเรียนมีความสำเร็จในการทำงานรวมทั้งมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของยอดพลทหารอาสากันบ้างนะครับโครงการพลทหารอาสานะครับเดินหน้ารับสมัครต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดรับสมัครครบ21วันก็คือตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่30กันยายนนะครับเขาก็มีการไปมอนิเตอร์ดูว่ามีผู้สมัครเท่าไหร่ปรากฏว่ามียอดสะสมแล้วเนี่ย 11,400 ซึ่งก็อันนี้คือยอดรวมทั้งหมดของกระทรวงกลาโหมโดยเมื่อวันที่30กันยายนนะครับมีผู้สมัครเพิ่มอีก222นายขณะที่ยอดสมัครสะสมเป็นฐานกองเกิน 7,843 นายนะครับซึ่งยังคงเป็นกลุ่มผู้สมัครหลักของโครงการอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจคือศาสดีนะครับยังคงเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการรับสมัครแล้วก็การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการโดยมีผู้รับทราบข้อมูลนะครับผ่านช่องทางดังกล่าวใน 6,335 นายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 55.34 นะครับสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ช่วยนำข้อมูลแล้วก็สร้างโอกาสไปถึงเยาวชนได้โดยตรงอีกด้วยสำหรับพลทหารอาสานะครับไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของ4โอกาสสำคัญซึ่งก็ได้แก่งานด้านสิทธิสวัสดิการโอกาสทางด้านของการศึกษาโอกาสด้านการสร้างอาชีพแล้วก็โอกาสด้านทักษะการใช้ชีวิตนะครับเพื่อให้ผู้สมัครสามารถที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็ต่อยอดเส้นทาง

0: ได้ในอนาคตต่อไปโครงการนี้นะครับเปิดรับสมัครจนถึงวันที่24 มกราคม 2570นะครับโดยกำหนดคัดเลือกครั้งที่1นะครับในวันที่28 พฤศจิกายน 2569ผู้สมัครนะครับสามารถที่จะสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับภายใต้แนวคิดจากหน้าที่สู่โอกาสเลือกเส้นทางของตัวเองและเติบโตไปพร้อมกับการรับใช้ประเทศนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
1: The Everlasting Flame
2: เรื่องคนต่อเทียน

0: Once upon a time, there was a dark and gloomy forest.
1: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าที่มืดตึ๊ดตื
0: ้อ No one liked the dark forest because it seemed dangerous and scary.
1: ไม่มีใครชอบป่าที่มืดตึ๊ดตื้อเลยเพราะมันทั้งน่ากลัวและมีอันตรายซ่อนอยู่เต็มไปหมด
0: One day, an old couple discovered the forest and realized people were afraid of it.
1: คืนหนึ่งมีสองตายายเดินผ่านเข้ามาในป่าทั้งคู่พบว่าใครต่อใครต่างเดือดร้อนเพราะป่าที่มืดตึ๊ดตื้อกันทั้งนั้น
0: They decided to do something about it.
1: สองตายายจึงคิดทำสิ่งที่ควรทำ
0: Next day, the couple spent some of their savings to buy some candles, hoping the candles would light up the forest.
1: วันต่อมาสองตายายตัดสินใจนำเงินที่มีอยู่ไปซื้อเทียนไขมาจุดเพื่อทำให้ป่าที่มืดตื้อกลายเป็นป่าที่พอจะมีแสงสว่างนำทางบ้าง
0: Even though the candle gave off a very dim light, it amazed people.
1: แม้แสงเทียนจะสว่างเพียงน้อยนิดแต่มันสร้างความพิศวงให้ผู้คนได้มาก
0: They thought that a millionaire or an angel must have lit it to guide them towards it
1: ชาวบ้านต่างคาดเดากันไปว่าอาจมีเศรษฐีหรือเทวดานำเทียนมาจุดในป่าเพื่อทำให้ป่าไม่น่ากลัวอย่างที่เป็นอยู
0: ่ Their curiosity brought them out to see the forest
1: ด้วยความสงสัยชาวบ้านจึงพากันไปพิสูจน
0: ์ They arrived and found that it wasn't a millionaire or an angel but just an old couple who lit up the forest
1: แต่เมื่อไปถึงคนจุดเทียนที่พวกเขาเห็นกลับไม่ใช่เศรษฐีหรือเทวดาเพราะทั้งคู่เป็นเพียงยายกับตาที่ตั้งใจทำให้ป่าไม่มืดตึ๊ดตื
0: ้อ The couple felt the gentle breeze and the soft light. They looked at the burning candle and thought to themselves, "Soon it will be gloomy again. Well, we've done what we could."
1: สายลมโชยเอื่อยแสงเทียนนวลงามสองตายายมองเทียนที่ล้อมละลายพลางรำพึงว่า
2: อีกไม่นานป่าก็คงกลับมามืดอีกครั้งเอาเถอะอย่างน้อยเราก็ได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้ว
0: As the last candle was burning outThe couple was surprised to meet someone who used the dying flame to light another candle.
1: เวลาผ่านไปอย่างช้าๆในที่สุดเทียนเล่มสุดท้ายใกล้จะดับจู่ๆตากับยายก็ต้องประหลาดใจเมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งยื่นเทียนมาขอต่อไฟจากเทียนเล่มสุดท้ายที่กำลังริบหรี่
0: There were other people waiting to pass on the flame to sustain the light the couple had lit.
1: ไม่เพียงเท่านี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนพากันนำเทียนมาจุดต่อกันเพื่อคงแสงสว่างที่ตากับยายได้ริเริ่มไว
0: ้ Eventually, a lot of candles were lit and the forest became luminous. It was like a dream
1: และแล้วแสงเทียนนวลตาก็ส่องสว่างเรืองรองไปทั่วป่าราวกับภาพเนรมิต
0: When people from other towns saw it, they came to the forest to help sustain the flame.
1: เมื่อผู้คนจากทั่วทุกสารทิศสังเกตเห็นพวกเขาจึงมาขอต่อเทียนด้วยความศรัทธา
0: With faith,
3: the dark and gloomy forest became surprisingly luminous and beautiful in the candlelight.
1: จากป่าที่เคยมืดตื้อกลายเป็นป่าที่งดงามด้วยแสงเทียนอย่างน่าอัศจรรย
0: ์ The couple was very impressed that a few candles could light up the whole forest.
1: สองตายายปลื้มปิติที่เทียนเพียงไม่กี่เล่มของตนจุดประกายให้เกิดความสว่างสวยได้ถึงเพียงนี
0: ้ They smiled to each other, and though one candle couldn't do much, a candle after a candle could light up their hearts.
1: สองตายายยิ้มให้กันพลางคิดในใจว่าแม้แสงเทียนอาจไม่สว่างกระจ่างจ้าแต่ทว่าแสงจากเทียนเอ็มช่างสว่างกระจ่างหัวใจ
0: The Everlasting Flame Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Flame
1: แสงประกายไฟ
0: Dark
1: มืด
0: Discover
1: ค้นพบ
0: Realize
1: ตระหนัก
0: Millionaire
1: เศรษฐี
0: Curiosity
1: ความอยากรู้อยากเห็น
0: Faith
1: ศรัทธา
0: Impress
1: ปิติปลื้มใจ

0: Everlasting Flame. Story by Nambun Nampinbun. Illustrations by Itipon Patarachon. Rewritten in English by Peria Pongsarakun and John Viano. And published by Satapon Books. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ flame flame flame
0: แสงประกายไฟ
1: dark dark dark
0: มืด
1: discover discover discover
0: ค้นพบ
1: realizerealize realize
0: ตระหนัก
1: millionaire millionaire millionaire
0: เศรษฐี
1: curiosity curiosity curiosity
0: ความอยากรู้อยากเห็น
1: faith faith faith
0: ศรัทธา
1: Impress, impress, impress.
0: ปิติปลื้มใจ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำไรข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่ม
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน
6: Let's go
5: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์ผิวสวยต้องโชว
7: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
8: สวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99%เราใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
10: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
9: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
10: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
11: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนร้านนานรอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: เองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
7: มวลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่หลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านกรมชลแจ้งน้ำเหนือลดแต่เขื่อนเจ้าพระยายังต้องระบายเพิ่มเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมเหนือเขื่อนยังสูงย้ำปล่อยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไม่กระทบกรุงเทพส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชบุรีวิกฤตหนักจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจังหวัดราชบุรีประกาศ4อำเภอ34ตำบลเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะเทศบาลเมืองราชบุรียกธงแดงเขื่อนรัฐะประชาพัฒนาหลังเขื่อนแม่กองระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมวลน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือนประชาชนถนนอุโมงค์ในเขตเทศบาลเมืองบางส่วนไม่สามารถสัญจรได้ต้องเร่งอพยพประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านกองทัพบกกำชับหน่วยทหารเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่4ลุ่มน้ำสายหลักคือลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงกรมอุตุจับตาฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่เกิน100มิลลิเมตรช่วง 11-14 ตุลาคมนี้ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมารวมถึงกรุงเทพมหานครอนุทินเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้เริ่ม5ตุลาคมหนักขึ้นช่วง 10-12 ตุลาคมสั่งทุกหน่วยพร้อมเต็มพิกัดย้ำศูนย์พักพิงต้องปลอดภัยใช้ชีวิตได้จริงระดมเรือผลักดันน้ำช่วยระบายน้ำหลายจังหวัดขอประชาชนยึดข้อมูลกรมอุตุเป็นข้อมูลหลักรัฐบาลเตือนภาคกลางรับฝนหนัก 11-14 ตุลาคมนี้เฝ้าระวัง5เขตกรุงเทพพื้นที่ริมเจ้าพระยาค่าสายไหมออกเงินระบายออกได้ใน2วันด้านนายกสั่งตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีนำประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรายวันกำชับผู้ว่าเตรียมความพร้อมทุกมิติแม้ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นพร้อมจับตาหลังกรมอุตุประเมิน 4-5 ตุลาคมนี้ยังเสี่ยงพายุฝนพร้อมขอประชาชนฟังข้อมูลจากทางรัฐหลังหันไปเชื่อเพจอิสระใน Facebookกรุงเทพมหานครเร่งกู้พื้นที่สะพานสูงลาดกระบังเตรียมรับมือฝน 5-8 ตุลาคมพร้อมจัดการขยะน้ำท่วมกรุงเทพมหานครพร้อมจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับด้านการระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank ช่วง 12-16 ตุลาคมนี้กระทรวงพม.นำการเคหะแห่งชาติภาคีแถลงรวมพลังช่างไทยระดมช่าง350คนฟื้นฟูคลองจันทน์ร่มเกล้ากู้ประปาตรวจไฟฟ้าซ่อม

0: มอเตอร์ไซค์เริ่ม3ตุลาคมนี้คณะ6หน่วยงานรัฐร่วมแถลงเปิดตัวระบบ Traffic ฟองดูโหมดพิเศษช่วยประชาชนซ่อมบ้านยานพาหนะ7จังหวัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มแล้วลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเหตุน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำขัง 9,000 บาทผ่านแอปทางรัฐในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปั๊มน้ำมันทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สองฝ่ายสุดที่กำลังยึดไอซ์ล็อตใหญ่6
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคล25ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับผมเคยเล่าสู่ท่านผู้ฟังว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องมีความเพียรนะครับมีความภาคเพียรก่อนอันดับที่2เราก็ต้องมีบุญญฤทธิ์นะครับมีบุญก่อนอันดับที่3นอกจากมีบุญญฤทธิ์แล้วหรือว่าทำความดีแล้วเนี่ยเราต้องอุทิศความดีให้กับเทวดาผู้ที่เราเคารพรักเคารพนับถือหรือว่าในท้องที่จะเป็นบ้านเป็นเรือนที่เราอยู่ที่เราอาศัยทำบุญให้กับท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านก็จะช่วยเหลือเราความเพียรตัวเองบุญญฤทธิ์ของผมเคยสอนว่าคนทำเนี่ยอาจจะได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าเทวดาช่วยเนี่ยอาจจะได้พันอาจจะได้หมื่นอันนี้นะครับท่านผู้ฟังคือพูดถึงตรงนี้นี่ผมนึกถึงเรื่องไอ้ไข่เนาะเขาเรียกว่าไอ้ไข่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขออนุญาตเรียกไอ้ไข่เหมือนกันที่วัดเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชคนบูชากันเยอะสักการะกันเยอะคือเท่าที่ฟังดูก็ปรากฏผลสำลิดนะครับผลสำลิดเหมือนกันหลายคนหลายท่านที่ผมรู้จักที่เขาบูชามานะครับแล้วก็ได้ไอ้ไข่ไปเขาก็บอกถูกหวยบ้างอะไรบ้างทีนี้มีสิ่งหนึ่งก็คือเท่าที่สังเกตดูนะครับว่าไข่นี่ชอบคนทำบุญทำบุญนะครับทำบุญช่วยเหลือพระศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาบ้างนะถึงไม่อุทิศก็ถือว่าให้เป็นคนดีทำความดีเราก็จะได้บุญได้กุศลด้วยและตัวเทวดาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ได้รับบุญได้กุศลด้วยหรือให้เจ้าไข่อย่างนี้คนนั้นจะมีลาภสักการะบ่อยๆเนืองๆอันนี้เล่าตัวอย่างย่อๆนะเพราะว่าถ้าพูดมากไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะมองว่าเป็นการที่ให้หลงประเด็นไปแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอ้อนวอนไปขอโดยที่เราไม่ได้ช่วยตัวเองโดยที่เราไม่ได้ทำความดีอะไรแล้วไปอ้อนวอนไปขออันนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังแต่ที่ชัวร์นี่เราทำเองนี่ได้แน่นอนด้วยมือทั้งสองข้างด้วยมันสมองของเรานะครับวิริเยนะทุกขมัจเจติคนได้จะลุกคนเราจะร่วงทุกข์จะพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรด้วยความภาคเพียรด้วยความขยันหนักเอาเบาสู้อันนี้ได้แน่นอนนะครับแต่การหนักเอาเบาสู้เราทำงานนะครับถ้าในชีวิตจริงในบริษัทเนี่ยสมมตินะครับหนักเอาเบาสู้นี่มันก็ไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนดีด้วยงานมันก็โตไวแต่ถ้าเก่งด้วยดีด้วยเป็นเด็กเส้นด้วยมันก็ยิ่งไวเข้าไปอีกฉะนั้นผมก็เรียนท่านผู้ฟังว่าทำตัวเองให้เป็นเด็กเส้นเด็กเส้นใครเด็กเส้นเทวดา

0: พูดอย่างนั้นแล้วเทวดาองค์ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันองค์ที่ช่วยเราองค์ไหนที่ช่วยเราก็ให้ท่านมีส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำนะครับไม่ว่าทำคุณงามความดีอะไรองค์ไหนที่มีส่วนช่วยโดยตรงโดยอ้อมก็ขอให้ท่านได้มีส่วนด้วยก็ตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่ที่เราอาศัยในบ้านนะครับเทวดารักษาตัวรักษาบ้านรักษารถที่เราอยู่อาศัยก็ขอให้ท่านได้บุญได้กุศลที่เราทำด้วยดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในบ้านของเราให้บุญได้กุศลด้วยเราก็บอกไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือบุญกุศลอย่างเดียวไม่ได้ต้องการอย่างอื่นบุญนะครับบุญเท่านั้นปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแม่ผมเทศเป็นพระหรือท่านผู้ฟังขออภัยด้วย
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราว
2: ธรรมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังนี่เป็นกระเทยครับชื่อบำรุงบอกว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสาวประเภท2ว่าอย่าได้ชักจูงชีวิตคนอื่นไปค้าบริการเพื่ออาศัยเรือนร่างพวกเธอหากินเพราะว่าเวรกรรมจะตามสนองให้ชีวิตเรานี่ตกต่ำย่ำแย่ยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นตั้งแต่จำความได้ตอนนั้นน่ะบำรุงอายุยังไม่ถึง10ขวบครอบครัวอยู่จังหวัดลำพูนฐานะปานกลางค่อนข้างอบอุ่นพ่อแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดามีรายได้ไม่มากจากการรับจ้างทำสวนผลไม้ตามฤดูกาลแต่ทั้งสองก็พยายามเก็บหอมรอมริบเพื่อจะส่งเสียให้บำรุงเนี่ยได้เรียนปริญญานั่นเป็นความหวังของคนบ้านนอกที่อยากจะเห็นใบปริญญาของลูกมาประดับฝาบ้านเพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่พ่อแม่โดยเฉพาะกับบำรุงซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่ก็ตั้งความหวังเอาไว้เยอะเมื่อเข้าเรียนชั้นประถมเพื่อนๆในโรงเรียนก็ชอบล้อว่าแกเป็นตุ๊ดอาจจะเป็นเพราะท่าทีตุ้งติ้งคล้ายผู้หญิงซึ่งแกก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นแกจะโกรธมากที่ถูกเพื่อนๆล้อเลียนแบบนั้นแล้วก็จะถามพ่อเสมอว่าหนูไม่ได้เป็นกระเทยใช่ไหมพ่อพ่อก็จะปลอบใจแกทุกครั้งแล้วก็ยืนยันว่าแกเป็นผู้ชาย 100% หลังจากเรียนจบชั้นประถมแกก็เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมเป็นโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นบำรุงก็เริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองนะชอบผู้ชายมากกว่าชอบผู้หญิงแล้วก็จะคลั่งไคล้พวกผู้ชายหุ่นล่ำกล้ามโตตั้งแต่นั้นมาบำรุงก็เริ่มรักสวยรักงามเริ่มแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงเรื่อยมาแม้แต่ไปโรงเรียนยังต้องแต่งหน้าบางๆเพื่อจะเข้าร่วมแก๊งกับเพื่อนๆกระเทยด้วยกันซึ่งก็เป็นที่ขัดใจพ่อมากแต่แม่กลับไม่เคยบ่นว่าสักคำแม่ขอให้บำรุงเป็นคนดีก็พอแล้วกระทั่งบำรุงเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่แกก็เริ่มมีแฟนเป็นผู้ชายถึงขั้นได้เสียกันซึ่งบำรุงก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเขารักเธอจริงหรือว่าแค่อยากจะลองของแปลกกันแน่ตอนนั้นบำรุงคบเพื่อนหญิงอีกมากมายก็พากันออกเที่ยวเตร่ทุกคืนสุดท้ายก็ไปริลองเสพยาบ้าเข้าขั้นติดงอมแงมเงินที่พ่อแม่ส่งเสียให้ไปเรียนไม่เคยพอใช้จนกระทั่งแกกับเพื่อนๆนักศึกษาด้วยกันต้องใช้วิธีหาเงินด้วยการขายบริการทางเพศเพื่อให้ได้เงินมาซื้อมาเสพนั่นก็คือจุดที่ทำให้ชีวิตของแกหักเหถลำลึกลงเหวไปทุกทีครั้งนั้นบำรุงก็ตั้งตัวเองเป็นผู้จัดหาลูกค้าให้กับเพื่อนๆแล้วก็รับส่วนแบ่งเป็นค่านายหน้ารายละ500บาทแต่ละวันแกก็ส่งเพื่อนๆให้กับพวกแสวงกามบนเรือนร่างนักศึกษาซึ่งมีทั้งเสียทั้งอาจารย์ในมหาลัยแล้วก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นตลอดจนข้าราชการสูงวัยวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 5-10 คนแกก็ทำอย่างนี้มานานหลายเดือนจนมีเงินเก็บไปทำสัญญกรรมเสริมจมูกเสริมหน้าอกแล้วก็เสพยาทุกวันตอนนั้นบำรุงกลายเป็นสาวประเภท2ที่คว้ารางวัลขวัญใจมหาลัยมาครองถึง2ปีซ้อนกระทั่งเลื่อนมาเรียนชั้นปีที่3อาจารย์ก็ต้องเชิญให้ออกจากมหาลัยเพราะว่าการเรียนตกต่ำเกรดเฉลี่ยไม่ถึงที่จะเรียน

0: ต่อไปได้แกก็สร้างความผิดหวังให้พ่อแม่เสียใจมากจนไม่กล้าอยู่สู้หน้าพวกญาติเพราะว่าอับอายที่โดนด่าว่าซ้ำเติมในที่สุดบำรุงก็ตัดสินใจออกจากหมู่บ้านไปทำงานที่เกาะสมุยตามคำชักชวนของเพื่อนโดยเริ่มจากการไปเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาก็ให้ทำงานทุกอย่างตั้งแต่เสิร์ฟล้างจานตลอดจนทำความสะอาดร้านเมื่อถึงกำหนดรับเงินเดือนแรกเจ้าของร้านก็จ่ายเงินให้แกครึ่งเดียวแล้วก็ให้ออกจากงานโดยให้เหตุผลง่ายๆว่าเขาเป็นคนศาสนาอื่นค่อนข้างเคร่งก็ไม่ต้องการให้มีสาวประเภทสองทุกคนทำงานในร้านเขาตอนนั้นบำรุงรู้สึกแย่มากที่ร่อนเร่ไปอาศัยเพื่อนคนนั้นคนนี้นอนไปทั่วจนกระทั่งเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแนะนำให้แกไปสมัครทำงานบาร์เบียเพื่อหาจับแขกชาวต่างชาติที่นิยมใช้บริการสาวประเภทสองเธอบอกว่าที่นั่นมีที่พักหลับนอนให้เสร็จสรรพอย่างน้อยแกก็จะได้ไม่ต้องเร่ร่อนอีกต่อไป2เดือนต่อมามีลูกค้าต่างชาติมาติดพันแกหลายคนทั้งที่ยังไม่ได้แปลงเพศช่วงนั้นบำรุงก็มีเงินใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อเลี้ยงเพื่อนฝูงอย่างไม่อั้นสุดท้ายก็กลับมาติดยาอีกครั้งคราวนี้เสพทั้งยาไอยาบ้าถึงแม้ยาบ้าจะมีราคาแพงมากเม็ดหนึ่งเป็นร้อยบาทแต่แกก็มีเงินซื้อมาเสพทุกวันวันหนึ่งปรากฏว่าบำรุงโดนตำรวจนอกเครื่องแบบที่เกาะสมุยจับในข้อหาเสพยาแต่ว่าถูกปล่อยตัวโดยตำรวจมีเงื่อนไขข้อบังคับให้แกเป็นสายล่อซื้อยาจากพวกนักค้ายากระทั่งโดนจับเข้าคุกไปหลายรายจนกระทั่งบำรุงรู้สึกว่าเกาะสมุยนี่อยู่ยากมากขึ้นเพราะว่าต้องตกอยู่ในเป้าสายตาทั้งตำรวจและนักค้ายาถ้าขืนอยู่ต่อไปสักวันแกอาจจะถูกคนในขบวนการค้ายาเสพติดฆ่าทิ้งเพราะว่ารู้ว่าแกเป็นสายให้กับพวกตำรวจแต่ถ้าไม่ทำก็จะต้องโดนตำรวจจับยัดข้อหาเข้าตารางอยู่ดีในที่สุดแกก็ต้องตัดสินใจเพ่นออกจากเกาะสมุยแล้วก็กลับมาตั้งหลักอยู่ที่ลำพูนบ้านเกิดอยู่ได้เดือนกว่าเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนกซึ่งเคยทำงานด้วยกันที่เกาะสมุยก็ติดต่อมาบอกกับแกว่าตอนเนี้ยเธอเปิดบาร์อยู่ที่พัทยาอยากจะให้บำรุงไปช่วยงานตำแหน่งมาม่าซังพร้อมกับมีที่พักมีรายได้ให้อย่างงดงามคือแบ่งกันคนละครึ่งโดยที่บำรุงไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวแค่ให้บำรุงจัดหาผู้หญิงไปทำงานที่ร้านของเธอยิ่งหามาได้มากเท่าไหร่ส่วนแบ่งก็จะยิ่งได้มากขึ้นตอนนั้นบำรุงติดยาขั้นรุนแรงจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้เงินมาซื้อมาเสพเมื่อเพื่อนเสนอเงื่อนไขดีๆให้แบบนี้ก็เลยรีบตอบตกลงรับปากทันทีจากนั้นแกก็ไปหว่านล้อมเด็กสาวชาวเหนือในหมู่บ้านเดียวกันมาได้5คนแต่ละคนอายุน้อยมากแค่ 15-16 ปีบางคนเป็นเด็กใจแตกบางคนติดยาต้องขายตัวหาซื้อยาเสพไปวันๆบางคนไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าฐานะยากจนแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเธอหารายได้จากงานขายบริการอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยทำงานกับชาวต่างชาติมาก่อนก็เลยไม่กล้าตัดสินใจไปกับบำรุงความเห็นแก่ตัวก็ทำให้บำรุงต้องใช้วิธีอย่างคนหน้าด้านโดยไปโฆษณาให้พ่อแม่เด็กสาวเหล่านั้นฟังว่าที่พัทยาน่ะมีรายได้ดีมากเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นบาทลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติหากให้ลูกสาวไปทำงานที่พัทยาพวกเธออาจจะโชคดีได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติเลี้ยงดูชีวิตจะได้สุขสบายมีเงินกลับมาสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่เมื่อพ่อแม่ฟังแกพูดแบบนี้ก็พากันวาดภาพไว้อย่างสวยหรูตามประสาคนบ้านนอกที่อยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็บังคับให้ลูกสาวไปทำงานกับบำรุงที่พัทยาซึ่งจริงๆแล้วบำรุงพูดไม่หมดว่าวันหนึ่งจะต้องรับลูกค้ากี่คนหรือว่าได้ค่าตัวรอบละเท่าไหร่ทั้งที่บำรุงก็รู้ดีอยู่แก่ใจ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับองค์ดาไลลามะคือเป็นประมุขสูงสุดของพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่อยู่ทิเบตท่านบอกว่าจำไว้ว่าบางครั้งการไม่ได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาก็คือโชคที่หาได้ยากยิ่งบางครั้งแทนที่คนเราจะได้มาสิ่งที่ต้องการก็มักจะได้สิ่งที่จำเป็นมาอย่างเสียไม่ได้จำไว้ว่าจักรวาลจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราเสมอดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่

0: คุณไม่ได้รับในสิ่งที่คิดว่าตัวเองต้องการนั่นหมายความว่าคุณกำลังจะได้สิ่งที่ดียิ่งกว่ามาแทนครับเป็นวิธีคิดมั่วคิดบวกนะครับไม่ใช่คิดมากนะครับคิดบวกคือเป็นวิธีคิดบวกที่ดีอะไรที่เราต้องการแล้วมันไม่ได้นี่แสดงว่าเราอาจจะได้สิ่งอื่นที่มันดีกว่านั้นนะครับให้บอกตัวเองอย่างนี้เราจะได้ดีกว่านี้นะครับบางคนถูกหวย2ตัว3ตัวถูกเลขท้าย2ตัว3ตัวดีใจเราซื้อไม่ถูกเราก็บอกว่าเอ้ยเราจะเจออะไรที่มันดีกว่าเลขท้าย2ตัว3ตัวถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราก็จะได้สิ่งที่ดีกว่านี่ก็คือเป็นการสร้างวิธีคิดบวกให้กับตัวเองครับท่านผู้ฟังสุขภาพของเราเหมือนกันนะครับแต่สุขภาพนี่เราก็ต้องทำเองนะครับต้องทำเองต้องดูแลตัวเองออกกำลังกายเองเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เองเราต้องดูว่าเราใช้ชีวิตยังไงกินยังไงอยู่ยังไงนอนยังไงคิดยังไงสุขภาพมันถึงเสื่อมอย่าไปทำซ้ำๆแบบเดิมอย่าไปกินซ้ำๆแบบเดิมนะครับเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเพราะว่าโรคหลายๆโรคนี่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราก็คือโรคเกิดจากความเสื่อมนะครับพวกมะเร็งเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราเองนะครับไขมันเกิดความดันเกิดก็เพราะว่าเราไม่ค่อยที่จะดูแลชีวิตของเราเท่าไหร่ไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินนี่ก็เป็นเพียงตัวช่วยตัวหนึ่งท่านผู้ฟังหลักๆคือตัวเราตัวช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นดีขึ้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดขวดหนึ่ง360บาท
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนา

เมื่อมาถึงพัทยาย่านนั้นเขาเรียกว่าซอยเทพประสิทธิ์สถานที่ทำงานเป็นร้านคาราโอเกะอยู่ในตึกแถวมีหลายร้านติดกันแต่ละร้านก็มีเด็กสาววัยรุ่นหลายคนแต่งตัวนุ่งสั้นชุดวาบหวิวออกมายืนเรียกลูกค้าหน้าร้านซึ่งมีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการเป็นคนไทยแล้วก็คนอินเดียที่ไปขายแรงงานในเมืองพัทยาบำรุงดูแล้วที่นี่ไม่ต่างจากซ่องโสเภณีเพราะว่าด้านบนชั้นสองมีห้องถูกซอยเป็นห้องเล็กๆ10ห้องสำหรับให้ลูกค้าขึ้นไปใช้บริการทางเพศส่วนชั้น3เป็นห้องโล่งกว้างสำหรับให้พนักงานทุกคนพักรวมกันรวมทั้งบำรุงก็พักอยู่บนชั้นนั้นเช่นเดียวกันวันแรกที่เริ่มทำงานแม่นกนี่ได้แจ้งเงื่อนไขต่างๆให้บำรุงฟังเกี่ยวกับค่าตัวของสาวๆแต่ละคนซึ่งได้น้อยมากแค่รอบละ300บาทคือเก็บเงินจากลูกค้ารอบละ700แต่ว่านกจะหักไว้400แล้วก็แบ่งกับบำรุงคนละครึ่งตามที่ตกลงกันไว้คือ200บาทช่วงแรกเด็กสาวทั้ง5คนที่บำรุงพามาต่างก็งองแงไม่อยากทำงานจะกลับแต่บ้านอย่างเดียวจนกระทั่งนกกับบำรุงต้องใช้วิธีให้พวกเธอเสพยาติดยาจะได้ไม่คิดไปไหนสุดท้ายพวกเธอก็ยอมทำงานเพื่อให้ได้เงินซื้อยาเสพและคนที่นำยานรกมาขายให้ก็คือแม่นกซึ่งเป็นเจ้าของบาร์นั่นเอง8เดือนผ่านไปที่บำรุงทำหน้าที่เชียร์ลูกค้าให้ผู้หญิงได้งานกันทั่วหน้าแล้วก็หวานล้อมผู้หญิงที่มาทำงานอีกนับไม่ถ้วนคนไหนหน้าตาดีหน่อยก็จะถูกบำรุงยัดเยียดลูกค้าให้วันหนึ่งเกือบ10รอบหลายคนก็ต้องกล้ำกลืนฝืนทนทำงานกับลูกค้าที่พวกเธอไม่เต็มใจแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเป็นความต้องการของลูกค้าตอนนั้นร้านที่บำรุงอยู่นี่มีเด็กสาววัยใสอยู่ในสังกัดมากกว่า30คนส่วนใหญ่อายุไม่ถึง20จนกระทั่งร้านของแกขึ้นชื่อและดังที่สุดในซอยเทพประสิทธิ์วันหนึ่งในเวลาช่วงบ่ายขณะที่บำรุงกำลังนอนหลับรวมกับผู้หญิงหลายคนบนชั้น3แม่นกก็เดินขึ้นมาปลุกแล้วก็วานให้บำรุงช่วยเอายาไอซ์ไปส่งให้ลูกค้าขาประจำที่หน้าร้านด้านล่างซึ่งแกก็รู้จักดีเมื่อมาถึงด้านล่างขณะที่แกกำลังยื่นยาให้กับลูกค้าปรากฏว่ามีผู้ชายอีก10กว่าคนซึ่งดักซุ่มตัวอยู่ด้านนอกร้านกรวนเข้ามาจับกุมแกตอนนั้นก็เลยรู้ตัวว่าพวกเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมาล่อซื้อยาจากแม่นกเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันช่างเหมือนกับตอนที่แกเคยไปเป็นสายล่อซื้อยาให้กับพวกตำรวจที่เกาะสมุยไม่มีผิดวันนั้นบำรุงกับเด็กสาวอีก10กว่าคนถูกตรวจพบว่ามีสารเสพติดตำรวจก็นำตัวไปขังที่สถานีตำรวจพัทยาเพื่อดำเนินคดีต่อไปเสร็จแล้วบำรุงก็เพิ่งจะมารู้ความจริงว่าแม่นกเนี่ยเป็นเจ้าแม่ค้ายาเสพติดทั้งยาไอยาบ้ารายใหญ่อีกรายหนึ่งของเมืองพัทยาโดยเปิดร้านคาราโอเกะบังหน้าแล้วก็ใช้แกเป็นเครื่องมือคอยดูแลกิจการแทนขณะเดียวกันเธอก็ทำหน้าที่ขายาให้กับพวกนักเสพแล้วก็นักขายารายเล็กรายใหญ่อีกหลายรายที่เข้ามาใช้บริการในร้านกระทั่งตำรวจชุดนี้ได้แฝงตัวเข้ามาเป็นผู้ขายาเพื่อวางแผนจับกุมตัวแม่นกนี่คือคำบอกเล่าจากตำรวจที่แจ้งให้บำรุงรับรู้เรื่องราวคร่าวๆในขณะสอบปากคำแต่แล้วรูปคดีก็พลิกผันกลายเป็นว่าบำรุงถูกจับในข้อหาเป็นผู้ค้ายาเสพติดเนื่องจากน้ำหนักของยาไอที่แกนำไปส่งให้ตำรวจเกินปริมาณมีไว้เพื่อเสพส่วนแม่นกก็โดนจับข้อหาเป็นธุระจัดหาผู้หญิงอายุไม่ถึง18ปีมาค้าบริการทางเพศนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่บำรุงถูกตำรวจจับเข้าไปนอนในคุกที่เสียใจหนักกว่านั้นก็คือแกกลายเป็นเหยื่อให้เพื่อนสนิทหลอกลวงมาลงนรกตกเหวได้ยังไง

0: กว่าที่พ่อแม่ซึ่งเป็นคนบ้านนอกจนๆ จะหามาได้จากนั้นตำรวจก็อนุญาตให้บำรุงใช้โทรศัพท์ติดต่อไปบอกแม่ที่ลำพูนว่าให้เตรียมเงินสด 200,000 บาทมาประกันตัวภายใน7วันถ้าหาไม่ได้จะต้องถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำและอาจจะถูกจำคุกหลายปีพอแม่รู้ว่าบำรุงติดคุกแกก็ร้องไห้เสียใจแล้วก็ตอบกลับมาบอกว่าพ่อกับแม่นะไม่มีเงินมากมายขนาดนี้หรอกลูกแต่จะไปหากู้ยืมพาลูกกลับบ้านให้ได้นะแกก็ฟังแม่พูดคำนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกที่แย่เลวระยำมากสร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่มาตลอดครั้งนี้แกก็สำนึกผิดอยากจะกราบขอโทษขอขมาพ่อแม่แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าออกจากกรงนรกนี้ไปได้แกจะบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ซึ่งเรื่องเนี้ยแม่เคยรบเร้าแกมาตลอดแต่แกก็ปฏิเสธทุกครั้งเพราะชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะบวชให้พ่อแม่เลย2วันต่อมาพ่อกับแม่และน้องสาวก็เหมารถตู้จากลำพูนมาเยี่ยมแกที่สถานีตำรวจเมืองพัทยาพร้อมกับเงินสด 200,000 บาทเพื่อประกันตัวกลับบ้านแต่แล้วทุกอย่างกลับตาลปัดเมื่อจู่ๆตำรวจกลับคำพูดว่าต้องเพิ่มวงเงินประกันเป็น 500,000 บาทวันนั้นแม่ถึงกับเป็นลมหมดสติเมื่อรู้ว่าประกันตัวแกไม่ได้แล้วก็จนปัญญาเพิ่มอีกตั้ง 300,000 บาทเพราะว่าแค่ 200,000 นี่แม่ก็ต้องบากหน้าไปขอยืมคนโน้นคนนี้มารวมกันจนครบตามจำนวนครั้งนั้นตำรวจบอกกับพ่อแม่ว่าถ้าหาเงิน 500,000 มาประกันตัวไม่ได้เขาก็จำเป็นต้องส่งตัวบำรุงเข้าไปอยู่ในเรือนจำและอาจจะถูกจำคุกไม่ต่ำกว่า10ปีสุดท้ายพ่อกับแม่ก็ต้องผิดหวังกลับบ้านโดยไม่มีบำรุงกลับไปด้วยแต่แม่ให้สัญญาว่าจะพยายามหาเงินมาประกันตัวให้ได้หรือถ้าจนปัญญาหาไม่ได้จริงๆแม่จะมาหาเช่าที่ค้าขายของอยู่ที่หน้าคุกเพื่อจะได้ดูแลส่งเสียลูกอย่างใกล้ชิดเช้าวันจันทร์บำรุงถูกส่งตัวเข้าเรือนจำหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีวันแรกที่ย่างกายเข้ามาสู่ประตูคุกมันเหมือนกับได้เข้ามาสู่โลกอีกใบหนึ่งแกก็มองเห็นสายตาของนักโทษชายหลายร้อยคนจ้องมองมาทางแกราวกับเห็นเหยื่ออันโอชะของพวกหื่นกามซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่านักโทษเหล่านี้ต้องเป็นพวกบ้าคลั่งกลัดมันมานานหลายปีซึ่งเมื่อเห็นบำรุงเป็นสาวประเภทสองรูปร่างบอบบางผิวขาวผมยาวมีก้นมีหน้าอกแบบนี้ก็คงหวังได้ตัวแกกันบ้างละตอนนั้นบำรุงพยายามตั้งสติแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจรับชะตากรรมกับพวกเดนมนุษย์ในโลกมืดหลังกำแพงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในนั้นเป็นอย่างขุมนรกอย่างที่ใครหลายคนเคยพูดให้ฟังนั้นจริงทุกอย่างแกได้แต่ภาวนาในใจขอให้พ่อแม่กลับมาช่วยพาแกออกไปจากขุมนรกนี้ทีเถอะขณะกำลังครุ่นคิดถึงพ่อแม่เจ้าหน้าที่ชายนายหนึ่งก็ส่งเสียงตะโกนอย่างดังว่าให้นักโทษใหม่ทุกคนถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเพื่อตรวจค้นร่างกายนั่นเป็นครั้งแรกที่บำรุงต้องยืนเปลือยกายต่อหน้าผู้ชาย20กว่าคนสองมือก็ยังคงกุมหน้าอกไว้แนบแน่นด้วยรู้สึกอับอายเพราะว่าจิตใจและรูปร่างของแกเป็นผู้หญิงซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้แปลงเพศแต่บำรุงก็มีหน้าอกเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มอบหมายให้นักโทษชายคนเก่าทำการล้วงเสียล้วงเสียก็คือการล้วงทวารหนักเพื่อควานหาสิ่งเสพติดที่เกรงว่านักโทษใหม่จะซุกซ่อนเข้ามาในเรือนจำแล้วศึกหนักด่านแรกที่แกต้องเผชิญก็คือถูกนักโทษชาย 6-7 คนรุมล้วงเสียอย่างหื่นกระหายโดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมสถานการณ
1: ์พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดเข้มข้นเข้มข้นยังไงคือมังคุดเนี่ยกิโลหนึ่งได้ทำได้แค่4ขวดท่านผู้ฟังใส่สมุนไพรเข้าไป24ชนิดรสชาติธรรมชาติไม่หวานไม่เปรี้ยวบางขวดอาจเปรี้ยวนิดๆด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่ใส่น้ำตาลมังคุดเนื้อออกมารสชาติยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นอย่าไปตกใจบางขวดอาจจะมีหวานแต่ไม่ใช่หวานน้ำตาลหวานจากผลไม้ไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานเราก็มีมาตรฐานมี GMP มีอย.เรียบร้อยมั่นใจได้ครับท่านผู้ฟังในสินค้าของเราผม

0: เคยเข้าประกวดที่จังหวัดสระบุรีเอาสินค้าเอาน้ำมังคุดตราพนาลินนี่แหละเขามีงานนะครับที่มวกเหล็กวันนั้นจำได้ที่ฟาร์มโคนมที่มวกเหล็กก็จะเป็นสมุนไพรภาคตะวันออกทั้งหมดนะตั้งแต่จันทบุรีปราจีนบุรีสระแก้วสระบุรีแถบเนี้ยนะครับ8ริ้วนำสมุนไพรทั้งหมดมาประกวดกันนะครับในเรื่องของแพ็กเกจในเรื่องของความปลอดภัยความสวยหรูเขามีกรรมการพิจารณาผมไม่รู้ว่าเขาพิจารณาอะไรบ้างแต่เราต้องไปยืนต่อหน้ากรรมการไปพรีเซนต์ว่าของเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับการบรรจุกระบวนการบรรจุแพ็กเกจรูปลักษณ์ความสะอาดความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ดูหมดคิดว่าอย่างนั้นนะแต่หน้าที่ของเราก็คือต้องถือขวดไปพรีเซนต์ต่อเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดของสระบุรีเสียดายเราไม่ได้ที่1แต่ได้ที่2ก็ยังดีท่านผู้ฟังคืออย่างน้อยๆสินค้าของเราก็มีมาตรฐานนะครับเราก็ได้รับโลออกมาท่านผู้ฟังที่ต้องการเรื่องสุขภาพนะครับมั่นใจได้นะครับว่าน้ำมังคุดของเรานี่ได้มาตรฐานกินได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพลองดูนะครับอย่าเชื่อผมไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับต้องลองกินลองชิมลองกินลองทานดูกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจฝากตัวคนที่ตัวเองรักฝากคนที่ตัวเองนับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีโอกาสเอ้าซื้อไปฝากท่านผมมั่นใจว่าดีแน่นอนนะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดแพร่นะครับฟังเสียงคนที่ปวดเมื่อยตามตัวนะครับมือก็ชากำไม่ได้พี่สมสุภาแก้วฟังดูครับท่านผู้ฟังจะดีหรือไม่ดีขึ้นก็พิจารณาดูครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินในมือผมนี้นะครับอยู่กับคุณป้าท่านหนึ่งสวัสดีครับคุณป้า
2: เจ้า
1: ชื่ออะไร
2: สมสุภาแก้วเจ้า
1: สมสุภา
2: เจ้าสุภาแก้ว
1: ฮะ
2: สุภาแก้ว
1: สุภาแก้วสมสุภาแก้ว
2: เจ้า
1: อ๋อประสม
2: ป้าสม
1: ป้าสมอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 66แล้ว
1: 66โอ้ดูยังกระฉับกระเฉงอยู่เลย
2: กะกินน้ำมังคุดนี่ก้
1: าอยู่บ้านเลขที่อะไร
2: 9/2
1: หมู่
2: 3เนี่ย
1: 3บ้าน
2: แม่ปาน
1: แม่ปานตำบลแม่
2: ปานอำเภอรอง
1: จังหวัดแพร่แม่สมปกติแม่สมทำงานอะไรอ่ะ
2: อู้สปะยายทำนังหนัก
1: ทำอะไรทำหนัก
2: สปะสเปดอะโรคการอย่างเอาบดอะการตรงทุกอย่างลูกชายก็เป็นพิการนะยายรับบดมาเดี๋ยวนี
1: ้ลูกสาวพิการด้วย
2: เจ้า
1: เป็นไรลูกสาวเป็นไร
2: รถชน
1: อ๋อรถชนนานยัง
2: โอ้นานแล้วเฉาะ3ปีแล้วเดินมาได้นะ
1: แล้วผสมดูแลด้วย
2: ดูแล
1: ลูกสาว
2: เออ
1: จะปะอีกคนที่บ้าน
3: หลานอีก
2: 2
1: ดูแลหลานอีก2ลูกสาว1
2: สาว1เราลูกชาย1
1: ผสมเลี้ยงคนเดียว
2: หรือ
1: มีลูกเขยอยู่ด้วยอ๋อลูกสาวลูกเขยโอเคก็ยังพอมีคนช่วย
2: เออ
1: โอเคถามผสมทำไมถึงมากินน้ำมังคุดเป็นไร
2: ปวดแข้งปวดขาปวดเอว
1: ปวดมากไหม
2: ปวดมาก
1: มากขนาดไหน
2: โอ้จะนี่เด็ดชาด้วยมือกำมาใครได้นี่แม่เดี๋ยวนี้มีแล้ว
1: มือชาม
2: ือชา
1: อ๋อปวดแข้งปวดขามือชาม
2: ือชา
1: เป็นมานานยัง
2: โอ้เป็นนานแล้วจริงๆอยากมาหาย
1: แต่ก่อนไปรักษายังไง
2: โอ้หาหมอ
1: หาหมออย่างเดียว
2: หาหมออย่างเดียวนะ
1: หาก็มันก็เป็นมาเรื่อยอย่างนี้
2: บดยากับเป็นแฮม
1: บดยาเป็นอีกบดยาเป็นอีกก็ไปอีกอยู่เนี้ย
2: ยินเขาว่ากินน้ำมังคุดร้องสื่อ
1: เขาไหนบอก
2: เออวิทยุ
1: ได้ฟังวิทยุหรือว่าเขา
2: วิทยุ
1: ฟังวิทยุลองดู
2: ลอง
1: อยากหาย
2: อยากหาย
1: มันเจ็บมันปวดมันทรมานมือชา
2: แข็งขา
1: ขาม
2: ือชาเรากำยังมันมันจะได้มือมันเด็ด
1: อ๋อ
2: นั่งโคถวายกันเด็ดแข็งเด็ดขา
1: อ๋อตะคิวกินไม่ใช่มันกำไม่เข้าก
2: ำไม่เข้า
1: ทีนี้กินน้ำมังคุด
2: ก็ดี
1: 2-3 ขวดแรกเป็นยังไงกินเข้าไป
2: มันก็สีไม้สีอันนั้นไป
1: คลายออกคลายออกคลายออกคลายออก
2: เอาไปนอนเต็งอีกคืนเท่ากับบ่เป็นหยังมันก็ดีมั้ย
1: กินมากี่ขวดแล้วผสม
2: ซื้อร้าน2มากินนี่ร้านแฮมขวดนึงเป็น3
1: 3ขวดแล้ว
2: เจ้า
1: ตั้งแต่กินมา3ขวดนี่สังเกตความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้าง
2: มันแตกต่างผิวมันก็ดี
1: เราตรงๆเลยนะ
2: ผิวมันก็ดีมันสีตึงสียังมาก
1: มีน้ำมีนวลขึ้น
2: เออบ่อหน้า
1: หน้าก็สว่างขึ้น
2: หน้าก็ใส
1: แล้วไอ้ปวดขาอะไรมันดี
2: เออมันก็บายแทนไปมันก็เบาไป
1: เบา
2: ไป
1: ถึงครึ่งยัง
2: ฮะ
1: ถึงครึ่งยังเบาถึงครึ่งยัง
2: เบาถึงที่จะกินจะชื่อทั้ง
1: อ๋อจะกินดิเพิ่งกินมา3ขวด
2: 3ขวด
1: แต่ก็เบาไปเยอะอยู่เบาไปเยอะแล้วมือกำได้ยัง
2: เออกำได้เรียบพ้องแล้ว
1: ดีขึ้นอ๋อกำได้แล้วดีขึ้นบ้างแล้ว พอใจแบบนั้นเถอะ
2: พอใจ
1: ไม่เสียดายตังค์
2: บ่พอใจได้
1: พอใจได้ครับกับก
2: ็ใครหาย
1: คือก็ยอมรับประสงค์นี่เป็นผลที่สู้ชีวิตเลี้ยงลูกสาวพิการเลี้ยงหลานอีก2คน
2: ชง
1: แล้วก็ทํางานทุกอย่าง
2: ทุกอย่างส่งไปโรงเรียนเดินไปทุกวัน
1: หนักเอาเบาสู
2: ้เอาหมด
1: แล้วไม่อาชีพหลักๆตอนทําอะไรทํานาหรือทําไร
2: ทํานา
1: ก็ทํา
2: ทํานาก็ทํา
1: ปลูกอะไรตัดไม้ตัดอะไร
2: เอาหมดตัดไม้ตัดเลยตัดหลัวเอาหมด
1: ครับก็สู้เนาะสู้นับดื่มไป3ขวดผสมบอกว่าจากที่ปวดขาก็คลายๆลง
2: คลายลง
1: เยอะเนาะ
2: เยอะ
1: เยอะแล้วก็มือกลับได้ดีข
2: ึ้
1: นมันยังชาอยู่ป่ะ
2: ยังชามันน้อยๆน่ะเด็ดน้อย
1: ๆแต่ว่าลดลงไปเยอะ
2: ลดเลย
1: ก็ดีใจกับผสมยังไงผสมดูแลตัวเองเน
2: า
1: ะดื่มไปเรื่อยๆน
2: ะ
1: ครับนี่คือมันผมว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่านี
2: ้
1: อย่างน้อยกินวันละครั้งไปสัก
2: แล้วเนาะกินวันละครั้งตอนเช้า
1: ตอนเช้าแล้วก็กินน้ำตามแล้วก็มันก็จะค่อยๆดีขึ้นช้าหน่อยไม่เป็นไรสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้
2: เจ้าเจ้า
0: ผสมสวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: มีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
5: หลังจากผ่านการตรวจค้นร่างกายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวบำรุงแล้วก็นักโทษใหม่ที่โดนคดียาเสพติดไปอยู่ในแดน5ซึ่งเป็นแดนแรกรับสำหรับนักโทษคดียาเสพติดระหว่างทางที่เดินตามเจ้าหน้าที่ไปเรื่อยๆขณะนั้นเป็นเวลาที่นักโทษกำลังเข้าแถวอาบน้ำกลางแจ้งแกก็เห็นสภาพนักโทษชายเป็นร้อยคนเดินเปลือยกายโชว์อวัยวะเพศและโชว์รอยสักสีเขียวสีแดงลายพร้อยน่ากลัวเหมือนกับตุ๊กแกไม่มีผิดนอกจากนั้นก็ยังมีนักโทษกระเทยอีกหลายคนที่ดูหมดสภาพไปจากสาวประเภท2ถึงแม้จะมีท่าทีจริตจะก้านตุ้งติ้งแล้วก็มีหน้าอก2เต้าเหมือนกับผู้หญิงแต่ผิวพรรณดำเกรียมรูปร่างใหญ่โตล่ำบึกหัวเกรียนทรงผมก็เหมือนกับทรงผมทหารเกณฑ์เห็นอย่างนี้แล้วก็ให้นึกถึงตัวเองถ้าแกอยู่ในนี้ต่อไปนานๆสภาพก็คงไม่ต่างจากนักโทษเดนมนุษย์เหล่านี้กระทั่งเจ้าหน้าที่คุมตัวทุกคนมาถึงห้องตัดผมแล้วก็สั่งให้นักโทษหุ่นยักษ์ใหญ่สักลายพราวไปทั้งตัวตัดผมนักโทษใหม่ให้เหี้ยนเกรียนเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆพอได้ยินอย่างนั้นบำรุงก็รีบซุดตัวลงไปนั่งกับพื้นในท่าพับเพียบเรียบร้อยแล้วพนมมือไหว้อ้อนวอนขอร้องเจ้าหน้าที่ว่าขออย่าเพิ่งตัดผมฉันวันนี้เลยเพราะว่าอีกไม่กี่วันพ่อกับแม่จะมาประกันตัวถ้าหาว่าแกออกไปใช้ชีวิตข้างนอกจำเป็นจะต้องใช้บุคลิกหน้าตาทำมาหากินต่อไปถ้าตัดผมแกเป็นทรงทหารเกณฑ์แบบนี้แกก็ต้องหากินไม่ได้ไปอีกนานพูดจนเจ้าหน้าที่เห็นใจแล้วก็อนุโลมยืดเวลาให้อีก4วันจนถึงวันศุกร์หากไม่มีใครมาประกันตัวแกก็จะต้องโดนตัดผมโดยไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ หลังจากเจ้าหน้าที่แยกตัวไปแล้วคราวนี้ก็เป็นเวลาที่บำรุงจะต้องเผชิญชะตากรรมกับเหล่านักโทษหน้าโหดอีก10กว่าคนทั้งหมดนี้มีตำแหน่งเป็นผอ.ชล.คือผู้ช่วยเหลือลักษณะแต่ละคนดูเหี้ยมโหดน่ากลัวแต่แล้วแกก็โชคดีได้มาเจอกับนักโทษขาใหญ่รายหนึ่งอยู่ในกลุ่มผอ.ชล.นี่แหละเขาเดินเข้ามาทักทายบำรุงแล้วก็ถามว่าจำได้หรือเปล่าแกก็จ้องมองนักโทษหน้าโหดรายนี้อย่างถนัดตาก็ถึงกับกระโดดโลดเต้นดีใจราวกับเจอญาติสนิทจำได้ว่าเขาชื่อนายนัทเป็นแฟนของเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะเขาก็ประกาศบอกกับเพื่อนๆทั้งขาเล็กขาใหญ่ที่กำลังจ้องมองบำรุงอย่างหื่นกระหายว่าห้ามใครแตะต้องบำรุงเด็ดขาดเพราะว่าบำรุงน่ะเป็นเพื่อนสนิทของเขาเขาว่าอย่างนั้นตอนนั้นบำรุงถึงกับก้มกราบขอบคุณในนัดอย่างงามที่เสนอตัวปกป้องแกให้รอดพ้นจากพวกเสือพวกจระเข้ไปอย่างหวุดหวิดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไปได้สักกี่วันกระทั่งได้เวลาขึ้นเรือนนอนแกก็ถูกส่งไปนอนห้องแรกรับภายในห้องแน่นขนัดไปด้วยนักโทษเกือบร้อยคนส่วนใหญ่เป็นนักโทษใหม่ที่ไม่เคยติดคุกมาก่อนแต่บางคนก็เคยเข้าออกคุกมาแล้วหลายรอบเก่งเก๋าเรื่องน่ากลัวไม่ใช่น้อยแต่โชคดีที่นายนัทนี่เขาฝากฝังแกไว้กับหัวหน้าห้องคืนนั้นก็เลยไม่มีใครกล้ามาลวนลามแกแต่ต้องทนทุกข์ทรมานนอนเบียดเสียดสลับกลับหัวกลับเท้าตัวติดกันที่แย่ไปกว่านั้นก็คือต้องนอนดมกลิ่นตัวเหงื่อใครแล้วก็กลิ่นเท้าของใครบางคนเหม็นตลบอบอวนไปทั่วห้องที่นี่มันคือขุมนรกคนเป็นแท้ๆ6 โมงเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีที่ประตูห้องขังเปิดบำรุงก็รีบมุ่งหน้าไปหาในนัดตามที่เขาสั่งไว้เช้านั้นในนัดสั่งให้ลูกน้องซึ่งเป็นนักโทษด้วยกันจัดเตรียมสบู่ยาสีฟันไว้ให้เสร็จสับจากนั้นหลังเคารพธงชาติแกก็ถูกส่งไปร่วมกิจกรรมรับน้องโดยนักโทษใหม่ทุกคนที่ติดยาเสพติดจะต้องถูกส่งตัวมาบำบัดกลางแจ้งกิจกรรมนี้ก็ไม่ต่างจากการฝึกทหารเกณฑ์ที่ค่อนข้างโหดโดยมีนักโทษขาใหญ่เป็นผู้ควบคุมสั่งการทุกอย่างวันนั้นมีนักโทษกระเทยหัวแข็งรายหนึ่งเขาเรียกว่ากระเทยควายเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่ท่าทางแสบไม่เบาเธอก็เข้ามาตีสนิทกับบำรุงพร้อมกับแนะนำตัวเองว่าชื่อมะนาวแล้วก็พูดเชิงหวังดีว่าเห็นรูปร่างบำรุงจะอ้อนจะแอ้นอย่างนี้คงออกไปฝึกกลางแดดไม่ไหวแน่มะนาวบอกว่าจะช่วยแนะนำให้บำรุงได้รู้จักกับลูกพี่ของเธอเป็นขาใหญ่อีกรายหนึ่งในแดน5แล้วก็เป็นคนคุมฝึกนักโทษเพื่อให้บำรุงฝากเนื้อฝากตัวจะได้ไม่ต้องถูกส่งไปฝึกจากนั้นเธอก็หาที่นั่งให้บำรุงหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ถึง5นาทีกระเทยควายตัวแสบนี่ก็เดินคู่มากับนักโทษอีกคนหนึ่งรูปร่างกำยำมีรอยสักลายพร้อยทั้งตัวทั้งหน้าแค่เห็นรอยสักบำรุงก็ถึงกับสะดุ้งขนหัวลุกแต่ก็พยายามตั้งสติทำใจดีสู้เสือทั้งที่รู้ว่ายังไงวันนี้คงไม่รอดเป็นที่บำบัดความใคร่ให้เดนนรกรายนี้แน่เสร็จแล้วก็เป็นอย่างที่แกคิดเมื่อเจ้าเดนนรกหน้ายักษ์มันพาบำรุงหลบเข้าไปข้างมุมตึกแต่ก็ไม่ได้รับตาผู้คนจากนั้นก็บังคับให้บำรุงใช้ปากปลดเปลื้องความใคร่ให้มันโดยมีกระเทยควายนี่ยืนถือผ้าขาวม้าปิดกั้นไม่ให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นภาพอุจจารตาหลังจากปลดเปลื้องความใคร่ให้มันเสร็จสิ้นก็ยังไม่เท่านั้นเพราะมันไปตามเพื่อนมาอีกร่วม10 คนมาเข้าคิวรอให้บำรุงบำบัดความใคร่โดยที่บำรุงก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คืออวัยวะเพศของเจ้าพวกเดนนรกหลายคนมีลักษณะผิดแปลกไปจากธรรมชาติบางคนฝังมุกพรุนไปหมดคล้ายกับผลมะระบางคนบวมพองดูลักษณะผิดรูปร่างบางคนเป็นแผลน่ากลัวทั้งหมดนี่คือผลพวงที่พวกมันฉีดสารบางอย่างเข้าไปในอวัยวะเพศซึ่งริลองทำกันเองโดยไม่ได้ผ่านมือหมอขณะที่บำรุงถูกไอ้พวกเดนนรกบังคับให้ทำเรื่องอุบาทอยู่ๆภาพเด็กสาวหลายคนก็วิ่งเข้ามาในหัวของแกเต็มไปหมดมันทำให้บำรุงนึกถึงตอนที่เคยบังคับพวกเธอทำงานกับบรรดาลูกค้างี่เง่าขี้เมาแล้วก็พวกแขกเกลียนตัวแรงโดยที่เธอไม่เต็มใจ 3วันผ่านไปที่บำรุงต้องทนทุกข์ทรมานคอยบำบัดความใคร่ให้กับไอ้พวกเดนนรกหลายสิบคนโดยมีกระเทยควายคอยทำหน้าที่เป็นมาม่าสังยัดเยียดไอ้พวกเดนนรกให้อย่างป่าเถื่อนซึ่งก็สร้างรายได้เข้ากระเป๋ามันด้วยการเรียกเก็บบุหรี่รายละ2ซองเป็นค่าบริการความใคร่สำหรับในคุกแห่งนั้นน่ะบุหรี่1ซองนำไปแลกน้ำอัดลมได้แค่1ขวดหรือว่าแลกก๋วยเตี๋ยวได้แค่1ชามนั่นก็คือค่าตัวของบำรุงซึ่งน้อยค่าจนแทบไม่มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เลยคิดแล้วก็ไม่อยากเชื่อเหมือนเป็นเวรกรรมตามสนองแกที่เคยล่อลวงเด็กสาวทั้งหลายมาขายบริการโดยให้ค่าตัวน้อยมากจนกระทั่งพวกเธอรับไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องกล้ำกลืนฝืนทนทำเพราะว่าบำรุงยัดเยียดยาเสพติดให้พวกเธอเสพคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องก้มหน้าชดใช้เวรกรรมที่เคยก่อไว้วันที่4เหมือนสวรรค์มาโปรดเมื่อได้ยินเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่บอกให้บำรุงเตรียมตัวออกจากขุมนรกเพราะว่าพ่อกับแม่หอบเงินสด 500,000 บาทมาประกันตัวแกจนได้ครั้งนั้นแกเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่บำรุงก้มกราบเท้าพ่อแม่ต่อหน้าผู้คุมนับ10คนจากนั้นก็เข้าอุปสมบททดแทนพระคุณพ่อแม่อย่างที่แกตั้งใจหลายเดือนผ่านไปบำรุงก็ได้ข่าวว่าแม่นกน่ะถูกศาลสั่งจำคุก8ปีในข้อหาเป็นธุระจัดหาพาหญิงไปค้าบริการทางเพศซึ่งความจริงเนี่ยบำรุงควรจะเป็นผู้รับโทษในข้อหานี้แต่เป็นเพราะพระคุณพ่อแม่ที่ช่วยแกไว้ทำไมอย่างนั้นแกอาจจะถูกจำคุกถึง10ปีในข้อหาค้ายาเสพติดมีโทษหนักพอๆกับข้อหาธุระจัดหาพาหญิงไปค้าบริการทางเพศปัจจุบันบำรุงหันมาประกอบอาชีพสุจริตเปิดร้านเสริมสวยหารายได้เล็กๆน้อยๆเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็น้องอยู่ตามประสาคนบ้านนอกใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนที่ผ่านมาบำรุงเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่เลิกเสพยาเสพติดทุกชนิดอย่างถาวรแล้วก็ไม่คิดหวนกลับไปสู่เส้นทางอุบาทสายนั้นอีกต่อไปเลยครับ
6: ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับที่จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเปลี่ยนน้ำมันนะให้มันเป็นพลังงานอาหารที่เรากินเข้าไปนี่มันก็คือเชื้อเพลิงหลักนะครับพอมันเผาไหม้เสร็จนะครับในเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเชื้อเพลิงนั้นก็จะสร้างพลังงานให้กับร่างกายของเรานะครับเหมือนโรงไฟฟ้าเหมือนกันเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีกากของเสียร่างกายของเราจะผลิตกากสองของเสียออกมาโรงไฟฟ้าก็จะผลิตกากของเสียออกมาของทิ้งของที่ไม่ใช้ทีนี้ไอ้ของเสียที่มันไม่ใช้ไม่จำเป็นเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันต้องขับออกไปนะครับมันต้องขับออกไปเก็บเอาไว้ไม่ได้ถ้าเก็บเอาไว้แล้วมีปัญหานะสุขภาพเราจะมีปัญหาเลยกากของเสียก็จะอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นแก๊สก็มีนะเป็นแก๊สนี่ท่านไม่ต้องอธิบายนะว่ามันขับทิ้งยังไงรู้กันนะถ้าออกมาแล้ววงแตกแน่นอนออกตอนไหนวงแตกตอนนั้นนะครับเป็นของเหลวก็มีนะครับของเหลวก็มีของแข็งก็มีร่างกายของเราก็จะมีอวัยวะต่างๆสำหรับขจัดสารพิษขจัดของเสียออกไปนะครับอวัยวะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นระบบขับถ่ายนะครับเป็นระบบขับถ่ายอย่างลำไส้เนี่ยลำไส้ก็จะขับกากของเสียที่เป็นของแข็งนะครับออกทางทวารหนักลำไส้ใหญ่นะจะพูดภาษาบ้านเราก็คืออุจจาระหรืออึนั่นแหละนะอึออกมาก็เป็นกากของเสียนะครับปอดเนี่ยก็จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราสูดแก๊สพิษเข้าไปแก๊สไม่ดีเข้าไปเนี่ยนะครับปอดก็จะเป็นตัวฟอกตัวขับทิ้งนะครับบางทีเราผายลมออกมาเนี่ยที่เป็นแก๊สเนี่ยก็เป็นส่วนของลำไส้ก็ถือว่าเป็นของเสียอย่างหนึ่งผิวหนังนะครับผิวหนังนี่ก็จะขับน้ำนะครับขับน้ำและเกลือออกในรูปแบบของเหงื่อของเสียบางอย่างนี่จะออกมาในรูปแบบของเหงื่อครับท่านผู้ฟังไตนี่สำคัญนะครับทำหน้าที่ขับปัสสาวะ
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
9: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและฉันชอบเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์สวย
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
11: งานหนักพักผ่อนน้อย
12: หวยกินแฟนทิ้ง
11: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
13: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
14: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
16: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินบรรจุอยู่ในขวดแก้วผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัสซัตมีอย.เรียบร้อยและก็ตอนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดจันทบุรีตอนต้นปีครม.ก็มีเคยไปเยี่ยมนะครับเคยไปดูไปชมที่โรงงานพูดถึงเรื่องอาหารการกินทุกวันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษฝรั่งเขามีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งว่า You are what you eat คุณเป็นในสิ่งที่คุณกินโดยเฉพาะพืชผักหรือว่าเนื้อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวปลูกผักผลไม้อะไรต่างๆนี่ทุกวันนี้เขาทำแบบเกษตรอุตสาหกรรมคือไม่ได้ทำเหมือนกับสมัยปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่เราทำคือปลูกแบบพอเพียงปลูกแค่พอกินพอขายไม่เยอะมากจนเกินไปทำแบบเกษตรอุตสาหกรรมนี่ปลูกทีเป็นร้อยๆไร่เป็นพันๆไร่ลงทุนสูงต้องการกำไรสูงก็ต้องให้ผักมันงามนะครับต้องให้ผักมันงามยาฆ่าแมลงเอ่ยนะครับสารตกค้างอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยกินเข้าไปแล้วมันก็สะสมอยู่ในร่างกายของเราทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษนะครับต้องระวังท่านผู้ฟังเขามีงานวิเคราะห์งานวิจัยปี2018หรือว่า2561เนี่ยปีเนี้ยนะครับว่าผักผลไม้ที่ติดอันดับยาฆ่าแมลงตกค้างสูงสุดของปี2561นะครับอันดับ1ก็คือสตรอเบอรี่นะผมไล่ให้ฟังนะครับอันดับ2คือสปินาชคือผักขมนะครับอันดับ3เป็นเนกทารีนอันดับ4แอปเปิ้ลอันดับ5องุ่นอันดับ6ลูกพีชอันดับ7เชอร์รี่อันดับ8ลูกแพรอันดับ9มะเขือเทศอันดับ10ขึ้นช่ายฝรั่งอันดับ11มันฝรั่งอันดับ12พริกหยวกอันนี้ฝรั่งเขาทำไว้นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอาจจะเจอเยอะนะครับแล้วก็ผักที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับที่มีสารตกค้างต่ำก็คืออะโวคาโดข้าวโพดสับปะรดนะพวกนี้ไม่ค่อยได้ใส่ยาฆ่าแมลงเท่าไหร่นะครับกระหล่ำหอมใหญ่ถั่วลันเตามะละกอหน่อไม้ฝรั่งมะม่วงมะเขือม่วงเมลอนกีวีแคนตาลูปดอกกระหล่ำบรอกโคลีอันนี้ค่อนข้างจะมีสารตกค้างสารตกค้างต่ำสุดนะของปี2556นะครับก็พิจารณาดูนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักครับคือก็เลือกกินแต่น้อยกินหลายๆอย่างอย่าจำเจซ้ำซากในอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็กินพอประมาณกินแต่พออิ่มนะอย่ากินจนพุงกลางโรคภัยเข้าทางปากนะครับกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วเดี๋ยวมันแก้ไม่ทันฝากเอาไว้นะครับถ้าหากว่าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพไปกินไปใช้อย่างอื่นมาแล้วมันยังไม่ถูกใจก็ฝากเอาไว้น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือว่าติดต่อที่เบอร์โทรที่ให้ไว้ในรายการนี้นะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้เรื่องเล่าสนุกสนานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดมีคติธรรมสอนใจเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้จะพาท่านไปกราบนมัสการฟังเรื่องราวของหลวงพ่อคงจัตตมโลนะครับวัดเขาสมโพธิตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องพิธีการตัดกรรมหลวงพ่อคงท่านมีนามเดิมว่าคงนามสกุลบุญเอกโยมพ่อชื่อพ่อดีโยมแม่ชื่อแม่แจ้งเกิดเมื่อวันที่10มีนาคม2456ครับที่บ้านโนนพุทราตำบลกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีพี่น้อง9คนท่านเป็นคนที่2โยมพ่อโยมแม่ทำอาชีพเกษตรกรรมสมัยเป็นเด็กก็ได้มีโอกาสเรียนหนังสือเป็นเด็กวัดอยู่2ปีเมื่ออายุครบบวชทางบ้านก็ได้จัดการให้ได้บวชเมื่อบวชเป็นพระได้3พรรษาก็คิดอยากจะเรียนต่อก็ขออนุญาตโยมแม่เข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตก็เลยลาสิกขาออกมาแล้วก็ได้แต่งงานมีครอบครัวเสร็จแล้วก็อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนอยู่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมามีบุตรชายหญิง7คนถึงแก่กรรมไปเมื่อยังเล็ก1คนก็เลยเหลือ6คนก็มีครอบครัวเป็นหลักฐานไปหมดทุกคนแล้วท่านก็หมดห่วงต่อมาได้พบกับพระมหาธนิตปัญญาปสุโตปริยัติธรรม9ประโยคในตอนที่ท่านธุดงค์มาจำพรรษาที่วัดบัวใหญ่ก็ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในเรื่องสมถะและวิปัสสนากรรมฐานก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาน้อมนำไปปฏิบัติมั่นอยู่ในศีล5ไม่ล่วงละเมิดโดยเฉพาะข้อปานาติบาตจนเห็นอนิสงส์ของศีล5ที่ช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายมาหลายครั้งเช่นครั้งหนึ่งท่านจะเดินเข้าครัวซึ่งตอนนั้นกำลังมืดค่ำมองไม่เห็นทางพอก้าวเท้าเข้าไปได้หน่อยไฟฟ้าในครัวก็สว่างขึ้นมาเองโดยที่ท่านไม่ได้แตะต้องเปิดสวิตช์ไฟเลยก็ปรากฏเห็นงูเห่าตัวเคืองนอนขวางทางอยู่ท่านเกือบจะเหยียบลงไปแล้วพอดีไฟฟ้าสว่างขึ้นจึงเห็นงูนั้นเสียก่อนไม่อย่างนั้นก็คงจะได้รับอันตรายจากงูนั่นแน่ๆท่านก็เลยมั่นใจว่าเป็นเพราะผลของการมั่นในการรักษาศีลศีลก็ช่วยคุ้มครองให้รักษาตัวเองท่านก็เริ่มถือศีลให้มากขึ้นคือถือศีล10อธิษฐานไม่กินเนื้อสัตว์ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดระหว่างเป็นคฤหัสถ์ถึง7ปีก่อนที่จะตัดสินใจบวชอีกครั้งนึงหลวงพ่อคงท่านเล่าว่าอาตมาเข้าใจความหมายของศีล5เป็นอย่างดีว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้บัญญัติศีลข้อสุราเอาไว้ท้ายๆเพราะข้อสุราเนี่ยมีความสำคัญมากผู้ใดก็ตามที่ละเมิดล่วงศีลข้อนี้ก็จะสามารถละเมิดล่วงศีลอีก4ข้อได้เพราะขาดสติปกติคนที่ไม่ได้ดื่มสุราก็เมาอยู่แล้วทำไมอาตมาถึงพูดว่าคนไม่ดื่มสุราก็เมาก็พวกเขาเมารักเมาโลภเมาโกรธเมาหลงไงล่ะยึดตัวกูของกูอย่างไม่ลืมหูลืมตาต้องหมุนวนเกิดดับไม่มีที่สิ้นสุดเมื่ออาตมาได้ปฏิบัติธรรมในเพศคฤหัสถ์อย่างเคร่งครัดอยู่ได้7วันตอนนั้นก็คิดอยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งทางบ้านก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วก็เลยบวชที่วัดบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่12พฤษภาคม2511โดยมีพระเดชพระคุณพระปฐุมยานมุนีเป็นพระอุปัชฌาย์ในพรรษาแรกก็จำพรรษาที่วัดบัวใหญ่พรรษาที่2ที่วัดเทพมงคลอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชกับพระครูปิยะธรรมคุณซึ่งเป็นสหธรรมิกกับพระอาจารย์มหาธนิตพรรษาที่3อยู่วัดพระธาตุจอมกิติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพรรษาที่4ไปอยู่วัดราชสามัคคีตรงสถานีรถไฟจังหวัดหนองคายพรรษาที่5ที่เสนาสนะป่าตำบลฉลุยจังหวัดชุมพรกับพระอาจารย์สนองกตปุญโญแห่งวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพรรษาที่6ก็ที่ถ้ำพระอรหันต์เขาสมโพธิ อยู่เป็นเวลา5ปีจึงได้สร้างวัดเขาสมโภชขึ้นเพราะว่าได้มีสานุศิษย์เพิ่มขึ้นมากมายทั้งพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกามีศรัทธาช่วยเหลือให้สร้างวัดเขาสมโภชจนเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างที่เห็นนี่แหละเมื่อตอนบวชเป็นพระอาตมาก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยชีวิตและเห็นธรรมตามสภาพความเป็นจริงไม่ใช่พูดตามตำราเหมือนนกแก้วนกขุนทองอาตมาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ด้วยใจตั้งมั่นจนจิตละเอียดและเมื่อได้เป็นพระแล้วมาอยู่จำพรรษาที่ถ้ำพระอรหันต์บนเขาสมโพธินี้5ปีได้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรด้วยวิริยะอันแรงกล้าเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งทางตรงทางอ้อมมุ่งหน้าที่จะออกจากกามเจริญวิมุตติญาณเข้าสู่โลกุตระสภาวะมาโดยลำดับแรกๆได้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นเอกอุทีเดียวจนกระทั่งบังเกิดความตึงเครียดในทุกส่วนของระบบประสาทก็ยังไม่สำเร็จสมประสงค์ดังหวังสักทีหนึ่งทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้วันหนึ่งก็เลยน้อมจิตอธิษฐานว่าขอคุณพระคุณเจ้าอันมีอยู่จริงจงทรงมาโปรดให้มีดวงตาเห็นธรรมด้วยเถอะในครั้งนั้นเองก็ได้มีปรากฏการณ์เกิดขึ้นกับอาตมาอาตมาได้พบกับพระวิสุทธิสัมมาสัมพุทธิเทพและได้รับการแนะนำในการปฏิบัติกรรมฐานอาศัยบุญบารมีเก่าพระพุทธองค์จึงทรงประทานธรรมะเปิดโลกให้เมื่ออาตมาใช้กำลังปัญญาเข้าพิจารณาภพภูมิอันเป็นอาสวะแห่งวัฏฏะแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตใจก็มุ่งเข้าสู่ความบริสุทธิ์จากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้กราบประทานพุทธานุญาตให้อาตมาแสดงธรรมะเปิดโลกโปรดแก่สรรพบุคคลอันเป็นพุทธบริษัทได้โดยอาราธนาพุทธานุภาพธรรมานุภาพอริยสังขานุภาพมาเป็นอำนาจในการเปิดโลกเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องกรรมแล้วก็กลไกของกรรมโดยแท้สำหรับผู้ที่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วเราสามารถจะพบพระพุทธองค์ได้หรือข้อนี้ขอยืนยันด้วยพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอาตมาได้รู้เห็นเข้าใจในธรรมและปริศนาธรรมต่างๆได้ศึกษาความเข้าใจในเรื่องของสัตว์โลกและตัวคนก็เกิดความเข้าใจที่ว่าทำไมคนเราถึงได้เกิดมามีนิสัยใจคอต่างกันฐานะต่างกันเพราะคนเรานั้นได้กระทำกรรมต่างกรรมต่างวาระกันก็ส่งผลให้เกิดความแตกต่างคนที่เรียกว่ามนุษย์ภูโตนี่พวกนี้ได้แก่ท้าวพระยามหากษัตริย์มนุษย์เทโวก็คือพวกที่มีจิตใจเหมือนเทวดาเป็นพ่อค้าคหบดีที่ใจบุญใจกุศลมนุษย์สเปโตได้แก่คนที่มีจิตใจเหมือนเปรตอสุรกายชอบลักชอบขโมยมนุษย์เดรัจฉานโนก็ได้แก่พวกที่มีจิตใจบาปหยาบช้าฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ของตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ตรงเพียงไม่มีผิดเลยอาตมาได้ปฏิบัติพิจารณาเพ่งอสุภกรรมฐานทำให้จิตใจคลายความกำหนัดการยึดถือตัวตนของตนเข้าใจถึงความเป็นไปของสังขารร่างกายและความเป็นจริงของมันร่างกายของคนเราไม่ได้พ้นไปจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่คนเรามักจะไม่เห็นและก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าตัวตนของเรานี้เป็นอสุภะเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกน่ารังเกียจและไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเรามักจะไปยึดติดอยู่ที่ขันห้าหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เลยไปไม่รอดต้องทนทุกข์วนเวียนอยู่อย่างนี้ยังติดเขาติดเราอยู่ไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เห็นโทษทุกข์ของการเกิดแล้วก็ไม่มีปัญญาดับทุกข์อันมีเหตุมาจากการเกิดนั้นมีเขามีเราทั้งนี้ก็ร่วมเกิดร่วมแก่เจ็บตายภายในโลกนี้ด้วยกันทั้งนั้นต้องตายเหมือนกันไม่ว่าจะรวยแค่ไหนสวยแค่ไหนตายทั้งนั้นสิ่งที่จะเหลือจริงก็คือบาปและบุญกุศลที่จะติดตัวไปแต่คนที่รู้แจ้งในบุญกุศลก็ไม่ใช่สิ่งเที่ยงแท้เขาจะไม่ยึดติดให้เป็นทุกข์เป็นห่วงเพราะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกัน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดิน คำว่าเข้มข้นนี่เข้มข้นยังไงบางคนถามบอกเอาเปลือกมาทำให้ผู้พันไม่ใช่เปลือกท่านผู้ฟังเป็นเนื้อเนื้อมังคุดนี่เนื้อขาวๆเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยได้แค่4ขวดนะครับเนื้อขาวๆนี่เอามาใส่รสชาติอร่อยนะครับรสชาติอร่อยเนื้อยังไงก็เป็นอย่างนั้นน้ำตาลไม่เติมท่านผู้ฟังเพราะว่าการเติมน้ำตาลเนี่ยจะมีปัญหาคือเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่กินข้าวเป็นอาหารหลักข้าวขาวกินข้าวจานหนึ่งกินข้าว2จานบางคนกิน2จานบางคนกิน3จานไปหาหมอถ้าใครมีน้ำตาลขึ้นนี่หมอก็บอกให้ควบคุมอย่ากินข้าวเยอะกินกับเยอะแทนข้าวมันเป็นแป้งเนี่ยข้าวมันเป็นแป้งแป้งมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้ำตาลสูงฉะนั้นกินน้ำตาลเยอะอยู่แล้วทีนี้คนกินน้ำตาลมากๆนี่เขาบอกว่าเหมือนกินยาพิษติดน้ำตาลนี่ติดง่ายกว่ายาเสพติดเขาบอกหิวอยากกินนะอยากกินเป๊ปซี่อยากกินน้ำอัดลมอยากกินกาแฟกินแล้วมันติดนะครับเป็นอันตรายต่อเซลล์กินแต่น้อยอย่ากินมากกินพอประมาณนะครับน้ำตาลเนี่ยถ้าลดได้เราก็ลดงดได้เราก็งดลำพังน้ำตาลที่มาในอาหารน้ำตาลที่มาในผลไม้นี่ก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าจะกินก็กินผลไม้แทนอย่าไปกินเยอะนะครับท่านผู้ฟังน้ำตาลนี้ถือว่าคือเป็นพิษอย่างหนึ่งเราพยายามฟ้าสร้างจินตนาการคือคิดผมเองนะผมก็ติดแต่ก่อนผมก็ติดกาแฟติดน้ำตาลเราก็สร้างจินตนาการจิตคิดว่าอุ้ยจะกินทุกทีอุ้ยเรากินยาพิษจะกินที่กินยาพิษหยิบขึ้นมาจะกินวันไหนก็อ๋อเรากินยาพิษแต่ก็กินไปพอเราคิดว่าเป็นยาพิษเป็นยาพิษเป็นยาพิษบ่อยๆนี่จิตมันเริ่มปฏิเสธเราโปรแกรมจิตว่าเอาน้ำตาลมันคือยาพิษมันเป็นยาพิษพอจิตมันเริ่มปฏิเสธหลังๆมันก็จะไม่ค่อยกินฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์น้อยกินแต่พอประมาณครับท่านผู้ฟังอย่ากินมากคนไทยเป็นเบาหวานกันเยอะดูแลร่างกายตัวเองน้ำมะขุดตราพนาลินนะครับที่ผลิตออกมาที่ทำออกมาเนี่ยเราไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็มีคุณประโยชน์ของสมุนไพรหลายๆอย่างหลายๆตัวหลายๆท่านก็รู้ว่าสมุนไพรแต่ละตัวมีประโยชน์ยังไงทานดูกินดูครับท่านผู้ฟังดื่มให้ได้ดื่มให้ได้ดื่มสัก3 ขวด 3 ขวดแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไงขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่ดื่มน้ำมะขุดทั่วประเทศไทยขอบคุณมากครับ
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเก๋ากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: นิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: สมถกรรมฐานเป็นกิจขั้นแรกของการทำจิตให้มีสมาธิเมื่อฝึกจิตจนเกิดมีกำลังสมาธิแก่กล้าก็ย่อมสามารถนำไปใช้และเกิดพลังอำนาจอันเป็นทิพย์ถึงขั้นเป็นฤทธิ์ได้อาตมาผ่านมาแล้วเช่นการอธิษฐานไม่นอนตลอดพรรษาหรือว่าการอดอาหารครั้งหนึ่งหลายวันจนเป็นเดือนไม่ฉันอาหารอะไรนอกจากน้ำธรรมดาแล้วก็น้ำปานะหรือว่าน้ำหวานร่างกายมันก็ทนอยู่ได้การทำอย่างนี้เป็นการเผากิเลสอย่างหนึ่งต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนั้นก็สามารถปฏิบัติธรรมทำข้อวัดหรือก็การงานต่างๆได้เป็นอย่างดีพระที่วัดนี่หลายองค์ก็เคยลองปฏิบัติมาแล้วความมั่นคงของจิตที่เป็นสมาธิทำให้เกิดมีพลังพิเศษมีอำนาจในตัวเองยังผลให้สังขารร่างกายคงอยู่ได้นานโดยไม่เป็นอะไรจะทำอะไรก็สำเร็จผลทำน้ำมนต์ปลุกเสกอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ไปหมดไม่เดือดร้อนเรื่องของความเย็นของอากาศภายนอกนี่อานิสงส์ของสมถกรรมฐานนะยิ่งถ้าจิตอธิษฐานจิตไม่พูดอำนาจจิตก็จะยิ่งแรงทำให้มีวาจาสิทธิ์อันนี้เป็นบารมีธรรมอย่างหนึ่งอำนาจของบารมีธรรมสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางใจเมื่อเขามาขอให้ช่วยเหลือเราก็แผ่พลังบารมีให้เขาส่วนมากถ้าไม่ใช่กรรมหนักก็พอจะช่วยได้หรือว่าผ่อนจากหนักเป็นเบาเกิดผลได้ตามต้องการเหมือนกันในหลายเรื่องซึ่งดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าปัญหาบางอย่างทางโลกก็ตามคุณเกษมจิตเสถียรซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่เข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาสมโภชเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าพิธีเนี่ยเริ่มทำวัดสวดมนต์กันตั้งแต่เวลา18:00 น.เป็นการทำวัดเย็นสวดมนต์แปลทั้งบาลีทั้งไทยด้วยความพร้อมเพรียงฟังดูไพเราะน่าฟังดีรวมเป็นเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นหลวงพ่อคงจัตตมโลท่านได้มานำกรรมฐานปฏิบัติธรรมต่อผู้คนที่มานั่งทุกคนจะนั่งหลับตาทำสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าว่าพองลมหายใจออกว่ายุบคือตามวิธีปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอโดยมีหลวงพ่อคงคอยแนะนำอารมณ์กรรมฐานในช่วงแรกๆท่านให้พิจารณาตามแนวสติปัฏฐาน4คือพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาแล้วปล่อยอารมณ์ตามสบายไม่ให้เก็บกดเพราะว่าสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเราทั้งหลายถูกกรรมครอบงำอยู่ธรรมะอันประเสริฐเท่านั้นที่จะนำเราออกเสียจากกองทุกข์ความมืดแห่งกรรมชั่วทั้งหลายได้จากนั้นทุกอย่างก็อยู่ในความเงียบสงบแม้ว่าจะมีคนเป็นร้อยอยู่ในวิหารแต่ก็เงียบสงัดจริงๆแม้ลมหายใจก็ได้ยินเวลาผ่านไปประมาณสัก20 นาทีอยู่ๆความเงียบก็ถูกทำลายลงเมื่อผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยกลางคนร้องคำรามลั่นเหมือนเสียงเสือไม่มีผิดเลยอีกคนนั่งขาดสมาธิกระโดดจนตัวลอยตกลงมาหน้าคว่ำขมามหงายแต่ก็ยังอยู่ในท่าขาดสมาธิอุบาสิกาที่อยู่ในชุดขาวบางคนก็ทำท่ารำบางคนก็ทำท่าเหมือนพับผ้าจะจัดที่หลับที่นอนบางคนร้องวีดวีดเหมือนถูกทรมานอย่างเจ็บปวดผู้ชายร่างใหญ่ผิวดำดำคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆคุณเกษมนั่งตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าไม่รู้จักเด็ดจักเหนื่อยผู้ชายที่นั่งอยู่ท้ายวิหารนั่งอยู่ใกล้คนที่คำรามเหมือนเสือเขามีอายุมากแล้วคนนี้ร้องหาพ่อแม่เหมือนกับเด็กเขาคงสำนึกกรรมที่ทำเอาไว้นี่ละมังที่หลวงพ่อท่านว่าพระได้มาเปิดโลกให้ผู้ที่มาปฏิบัติได้สัมผัสกับกรรมของตนระหว่างนั้นคุณเกษมซึ่งนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ว่าเป็นสมาธิแบบลืมตาคอยสังเกตดูอาการต่างๆที่คนเหล่านั้นแสดงออกมาว่าจะเป็นเวลาเนิ่นนานแค่ไหนหรือว่าแปรเปลี่ยนเป็นอะไรก็นั่งลืมตาดูคนทั่วๆไปคิดว่าคนพวกนั้นคงมีอาการอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้นแต่ที่ไหนได้ปรากฏว่าพวกเขาได้แสดงอาการอยู่อย่างนั้นทั้งร้องทั้งสั่นอย่างน่ากลัวจะขาดใจอยู่นานตั้งเกือบชั่วโมงถ้าแกล้งทำก็คงทำได้ไม่นานขนาดนั้นหรอกเมื่อพวกเขาค่อยสงบจากอาการทั้งหลายแล้วแม่ชีที่คุมผู้ตัดกรรมก็จะคอยสอบอารมณ์ให้กำลังใจอยู่ข้างๆ ดังนั้นเรื่องกลัวว่าจะควบคุมสติไม่อยู่จะเป็นบ้าไปนั้นหรือว่าจิตล่องลอยออกไปจนไม่กลับมาก็ไม่ต้องกลัวส่วนหลวงพ่อคงท่านก็คอยควบคุมในระหว่างการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นทุกคนก็เริ่มสวดมนต์ต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรขออโหสิกรรมก็เป็นอันเสร็จพิธีรวมเวลาที่ปฏิบัติธรรมต้องอยู่บนวิหารประมาณเกือบ5ชั่วโมงทุกคนจึงได้ลงจากวิหารก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามที่ตามทางของตนตัวคุณเกษมเองพอกลับลงมาก็รู้สึกปวดเมื่อยแล้วก็เพลียเพราะว่าไม่ค่อยชินกับการที่ต้องนั่งอยู่เป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงก็รีบกางมุ้งนอนแล้วก็หลับไปเกือบจะทันทีเมื่อเวลาประมาณสัก4ทุ่มกว่ามาตกใจตื่นลุกขึ้นด้วยเสียงหลวงพ่อคงซึ่งท่านสอนธรรมอยู่ในเวลานั้นดูนาฬิกาก็บอกเวลาจะ3แต่ว่าทุกคนก็ตื่นขึ้นมาลุกกันพรึบพรับก็ลุกกับเขาบ้างทุกคนพากันขึ้นไปบนวิหารใหญ่เพื่อฟังหลวงพ่อสอนธรรมแล้วก็ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าด้วยความตั้งใจอย่างพร้อมเพรียงกันอันเป็นข้อวัดปฏิบัติในแต่ละวันของที่นี่ผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีส่วนมากจะมีพักค้างกันอยู่หลายคืนเพื่อย้ำการตัดกรรมให้ได้ผลมากขึ้นแล้วก็จะได้อานิสงส์จากการปฏิบัติธรรมอีกทางหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วยอีกทั้งยังได้ฟังข้อธรรมะจากหลวงพ่อคงอันเป็นธรรมะบริสุทธิ์จากใจเป็นธรรมะเปิดโลกให้ได้เข้าใจถึงกฎแห่งกรรมและความเป็นไปของสังขารร่างกายช่วยให้เกิดความสว่างทางใจได้อย่างดีอีกอย่างนึงด้วยหลวงพ่อคงท่านสอนให้เข้าใจเรื่องจิตท่านกล่าวว่าคนเราหากจิตเร่าร้อนมากก็จะฟุ้งซ่านตะเกียกตะกายทุรนทุรายดิ้นรนหาความสงบไม่ได้ถ้าหากจิตใจสงบเย็นลงก็จะนุ่มนวลมั่นคงแต่หากเยือกเย็นเป็นปกติแท้แล้วก็จะนิ่งสงบมีความเบิกบานยาวนานแล้วก็มีพลังอำนาจสูงโครงสร้างของจิตใจโดยสังเขปของคนก็คือจิตสำนึกแท้บวกกับตัณหาบวกกับอุปาทานบวกกับกิเลสจิตสำนึกแท้เท่านั้นที่เป็นจิตบริสุทธิ์ส่วนตัณหาอุปาทานและกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอาศัยอยู่พวกนี้จะดึงจิตให้ไปสร้างกรรมต่างๆโดยปกติกรรมดีจะไม่ทำให้หนักอกหนักใจแต่อาจจะหนักไปบ้างหากเกิดกุศลวิตกเพราะว่าติดดีถ้าหากว่าติดดีก็ยังแสดงว่ายังไม่ดีจริงยังไม่บริสุทธิ์การติดดีเกิดขึ้นเพราะมีตัวไปติดความจริงความดีก็เป็นสภาวะธรรมสากลที่แทรกซึมอยู่ในทุกอณูของธรรมชาติแต่ตัวที่ไปติดเอาความดีคืออัตตาเมื่ออัตตาติดดีมากก็เกิดความตึงเครียดอาจจะเกิดความตึงเครียดขึ้นได้เมื่อพบสิ่งเลวก็รู้สึกไม่พอใจทนไม่ได้ต่อสิ่งนั้นจิตก็ยังมีความหวั่นไหวอยู
1: ่พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: จากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าจะรวยนะครับหลักพระพุทธศาสนาบอกตรงๆเลยนะครับรวยก็ให้ทานอยากจะงามก็รักษาศีลนะครับอยากจะสุขภาพดีก็ให้อาหารให้ข้าวนะครับอยากจะผิวพรรณดีก็ให้เสื้อผ้านะครับอยากจะสุขสบายก็อำนวยความสะดวกมันก็จะตรงๆอยากจะให้อยากจะมีปัญญาอยากจะมีสายตาดีก็ให้ประทีปให้จักขุคือผลย่อมสมควรแก่เหตุท่านผู้ฟัง

0: ทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปดื่มครั้งหนึ่ง30มิลลิลิตรท่านผู้ฟังถ้ามีเงินน้อยแล้วก็สุขภาพพอแข็งแรงอยู่วันละครั้งก็พอแต่ถ้าใหม่ๆ7หรือ15วันแรกวันละ2ครั้งถ้าสุขภาพดีขึ้นแล้ววันละครั้งก็พอท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพยังไงแบบไหนก็แล้วแต่เป็นมาจากไหนยังไงกินอะไรแล้วมันไม่ดีมันไม่หายอย่าเพิ่งท้อใจลองน้ำมังคุดตราพนารินดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะท่านผู้ฟังยังไงก็ขอร้องให้ลองก่อนแหละขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสระบุรีฟังเสียงลุงปรีดานะครับเป็นปัญหาความดันเบาหวานริดสีดวงเส้นเลือดตีบแขนขาชาอ่อนแรงโอ้เป็นเยอะเหมือนกันดื่มแล้วจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณลุงผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดเป็นยังไงเป็นยังไงดื่มน้ำมังคุดเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้ดีครับดี
0: มันเป็นอะไรถึงมากินชื่ออะไรลุงอะไรถาม
2: ชื่อปีดาลุงแปลงครับ
0: ปีดาหรือว่าลุงแปลงเนาะ
2: นามสกุลลูแปง
0: อ๋อนามสกุลลูแปงปีดาลูปีดานี่บ้านอยู่ไหนครับนี
2: ่บ้านอยู่นาล่องอยู่นาล่องสระบุรีครับ
0: นาล่องบ้านนาล่องปะ
2: ครับผม
0: ตำบลอะไร
2: ตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
0: อ๋อหนองโนตัวเมืองสระบุรีอายุเท่าไหร่รับคุณลุงปีดาอายุเท่าไหร่
2: อายุ56ครับผม
0: อ๋อ56ปีถามนิดนึงอ่ะเป็นไรถึงมากินน้ำมังคุดให้สัมภาษณ์หน่อยให้สัมภาษณ์หน่อยให้ถามหน่อย
2: ตอนแรกครับผมตัดหญ้าปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้เยอะเนาะ
0: ครับ
2: ก็ด้วยความที่เราก็อยากจะพัฒนาสวนกล้วยสวนม่วงอะไรพวกนี
0: ้ครับ
2: ทำไปเรื่อยมันรู้สึกว่าแขนขาไม่มีเรี่ยวมีแรง
0: ครับ
2: ไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วผมก็เอ๊ะนึกว่ามันแปลกมันเป็นไร
0: คร
2: ับ เพราะว่าเนาะว่าเป็นไรก็เลยลูกก็ทำอยู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร
0: ์ครับ
2: เขาก็เลยพาไปหาหมอ
0: ครับ
2: ไปตรวจแล้วความดันมันขึ้น ความดันมันขึ้นแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไรก็มารักษาอยู่โรงพยาบาล4-5คืน
0: ครับผม
2: มันก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ทีนี้ว่าความอยากกลับบ้านก็ให้ฉีดเบาหวาน
0: ครับ
2: ฉีดเบาหวานรอบสะดือให้เต็มฉีด
0: ครับ
2: ความอยากบ้านเขาก็ไม่อยากให้กลับแต่ว่าผมอยากกลับบ้านเบาหวานขึ้นด้วยความดันก็ขึ้นด้วยเป็นสมองตีบด้วย
0: ครับ
2: แล้วอันโอ้มา3-4อย่างให้รวมกันทีเดียวทีนี้แม่เขาอยู่บ้าน
0: ครับ
2: เขารู้ว่าผมเป็นอาการแบบนี้เขาฟังวิทยุนี่แหละ
0: ครับ
2: น้ำมังคุดนั่นแหละเขาฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้า
0: ครับ
2: เขาอยู่83-84แล้วแม
0: ่อ๋อแม่ของลุงปีดานี่นะ
2: ครับผมเขาก็เลยฟังบ่อยมันมีอาการตรงที่ตรงกับผมพอดีเลย
0: ครับผม
2: น้ำมังคุดนี่เขารักษาตัวนี้คนที่เขาเคยกินนะจากที่ว่าเป็นเยอะเขากินแล้วเขากินหายอ่ะ
0: ครับ
2: แม่ก็เลยผมอยู่โรงพยาบาลก็ออกโรงพยาบาลแล้วแม่ก็ซื้อเตรียมไว้ให้ผมเลยขวดนึงเขาก็บอกให้ผมกิน
0: ครับ
2: ผมก็กินเลย โอ้โหมันปฏิหารดีจริงๆครับผมจากความดันของผมอ่ะ200กว่า
0: ครับ
2: วันเนี้ยเหลือแค่120
0: ครับ
2: ความแล้วก็เบาหวานจากที่ว่าขึ้นสุดๆเลยเป็นเบาหวานนะจากฉีดยาไปหาหมอกินตัวนี้หมอเขาให้ผมเลิกฉีดยานั่นแหละกินตัวนี้โอ้ผมก็โอ้โหดีขึ้นแล้วก็ผมเป็นไอ้ดิสดวงตั้งแต่ผมทำงานบริษัทเนาะ
0: ครับ
2: เป็นเดือนยังมาออกมา
0: ครับ
2: กินตัวนี้ไปรู้สึกจะกิน3-4ขวด
0: ครับ
2: แบบเรียบไปเลยอ่ะมันไม่มีโผล่ออกมา
0: โชคดีจัง
2: ผมก็บอกกับแม่บอกกับแม่ผมคืนดีทุกอย่างเนี่ยความดันก็คืนเบาหวานก็คืนริดสะดวงก็ดีขึ้น
0: เส้นเลือดตีบล่ะพี่เส้นเลือดตีบ
2: เส้นเลือดตีบเนี่ยผมว่า

0: มันไม่เป็นอะไรแล้วผมว่านะ
1: อ๋อแล้วท
0: ธ
1: ี่
0: ร
1: ว
0: ร
1: ่
0: ม
1: า
0: ดา
1: อ่อ
0: ม
1: น
0: ันต้อง
1: แขนขาอ่อนแรงอะไรพวกเนี้ย
0: มันก็ดีขึ้นนะครับ
1: อื
0: มันก็ยัง
1: ม
0: ทำงานได้นะผมยังทำนู่นทำนี่ได้นะ
1: อ๋อ
0: ธรรม
1: โอ
0: ดา
1: เค
0: ทำไม่ได้ปวดแข้งขานี่ไม่มีเรี่ยวมีแรงเดินไม่ได้เลยเดินอย่าง
1: คร
0: ง
1: ัง บ
0: เลย
1: ครับ
0: ผมก็เลยบอกว่าปฏิญาณตนเลยว่ายังไงก็ต้องกินตัวนี้เพื่
1: ค
0: อ
1: รั
0: รับ กษาชีว
1: ก
0: ิ
1: ิ
0: ต
1: นน
0: ผ
1: ้
0: ม
1: ำมังคุดนี่เออเออ
0: แล้วน้ำยาน้ำมังคุดเนี่ย
1: อันนับ
0: ช่
1: น
0: ว
1: ั
0: ย
1: บ
0: ผมก็แนะนําให้เขาบ่อยๆนะจนซื้อมากินซื้อมาขายพร้อมเลยอ่ะ
1: อ๋อดีดีดีแล้วคนที่เข
0: โอ
1: า
0: ้
1: กินแนะนำไปก็กินก็กิน
0: โหนี่แหละเป็นไอ้มีเรี่ยวมีแรงแต่เป็นคล้าย
1: อ
0: ๆ
1: ืม
0: เอาสองสามคนเหรออ
1: ๋อ
0: ที่ผมแนะนำไป
1: โอ้
0: นะ
1: ก็ดีใจด้วยเป็นบุญของเขาเป็นบุญของเ
0: ค
1: ข
0: รับ
1: า
0: ผมโอ้ผ
1: ค
0: ม
1: ร
0: ว่
1: ั
0: า
1: บ
0: โอ้บุญของผมด้วยแม่เขาซื้อมาให้ผมทดลองแล้วทั้งที่ผมก็ไม่รู้เรื่องนะ
1: ครับผม
0: ก็ฟังวิทยุ
1: คร
0: น
1: ั
0: ี่
1: บ
0: แหละข
1: อือ มครับครับแล้วกินมา
0: ค
1: ก
0: รั
1: ี่
0: บ
1: ข
0: ผ
1: วด
0: ม
1: แล้วครับหลวงปีดา
0: โอ้6-7 ขวดเอง
1: ครับผมก็คุ้มเนาะทีมไรมาคุ้มแล้วแหละ
0: คุ้ม
1: ถ้าย ม
0: ิ่
1: าง
0: กว่าค
1: มั
0: ุ
1: น
0: ้ม
1: ได้
0: เล
1: แล
0: ย
1: ้
0: คว ร
1: เ
0: ัน บ
1: ี่ย
0: ตอนนี้ผมก็กินตล
1: โออ ้
0: ด
1: ดี
0: ม
1: ใ
0: ั
1: จ
0: นหมด
1: ดีใจ
0: มันหมดผมก็ให้แฟนผมโทรไปเอามาขายด้วยนะ
1: สาธุดีขอบคุณมากๆ
0: โ
1: ท
0: ห
1: ี่ลุงปิดาผมขออนุญาตเอาเสียงนี้ออกอากาศให้คนฟังเนาะนะลุงเนาะ
0: ได้เลยครับ
1: ว่
0: ได
1: า
0: ้เลยครับ
1: ถ้าใครอยู่แถวหนองโนไม่เชื่อเรื่องแถวนาร่องนี่ก็ให้เขาไปถามที่บ้านได้เขารู้
0: ม
1: จั
0: าก
1: เมื่อ
0: เล
1: แถว
0: ย
1: นั้น
0: มาเลยครับผมรู้จักหมดนะ
1: เขา
0: เพ
1: เร
0: ร
1: ี
0: าย ะ
1: ก
0: ว่
1: ช
0: า
1: ื่ออะไรแถวนั้น
0: คนแถวนี้
1: อ๋อ
0: รู้จักผมก็รู้จักแฟนผม
1: อ๋อ
0: เป็นร้านค้ารู้จักหมด
1: อ๋อไปแวะไปคุยไปถามได้ไปดู
0: ได
1: หร
0: ้
1: ือ
0: เลยได้
1: ดู
0: เล
1: อะ
0: ย
1: ไร
0: ได้เลยครับผม
1: คือยินดี
0: ให้ความช่วยเหลือได้บุญกับเขาด้วย
1: ครับผมขอบคุณมาก
0: ไอ้บางทีเขาไม่มีตังนะผม
1: ๆอื
0: แฟ
1: ม
0: นผมว่าก็ให้เขาเอาไปกินก่อน
1: ครับ
0: เขาก็ไม่มีตังนะเพราะว่าความแบบสงสารเขาเขาอยากให้เขาหายอย่างผ
1: ใช
0: ม
1: ่
0: อ่ะ
1: ใช่ครับผม
0: ผมก็ให้เขาไปกินเขากลับมาตอบสนองบอกว่ากินดีขึ้นเขาจะมาเอาอีกได้บุญได้บุญ
1: ได้บุญเราเห็นเขาดีขึ้นเราก็ดีใจนะคนเจ็บ
0: ด
1: ป
0: ี
1: ่วย
0: ใจ
1: เนาะผ
0: คร
1: ม
0: ับ
1: เองก็ดี
0: ครั
1: ใ
0: บ
1: จ
0: ผม
1: ได้คุยผมก็ดี
0: ผ
1: ใ
0: ม
1: จ
0: ครับผมดีครับโอ้น้ำคุณดีมากเลยครับ
1: ครับผมเอาขอบคุณลุงปีดามากๆนะครับผ
0: ครั
1: ม
0: บ
1: เดี๋
0: ผ
1: ยว
0: ม
1: มีโอ
0: ค
1: ก
0: รา
1: ส
0: ับ
1: ผ่านไปจะได้แวะเยี่ยมสวัสดี
0: ค
1: คร ร
0: ับ
1: ั
0: คร
1: บ
0: ับสวัสดีครับครับครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: ท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
4: หลวงพ่อคงท่านสอนให้เข้าใจเรื่องจิตถ้าหากว่าเป็นอกุศลกรรมบถที่เกิดจากการทำความชั่ว10ประการซึ่งได้แต่1ฆ่าสัตว์หรือว่าเบียดเบียนสัตว์2ฉ้อโกงชิงทรัพย์ลักขโมย3พูดประพฤติผิดในกาม4พูดเท็จหลอกลวง5พูดส่อเสียด6พูดคำหยาบ7พูดเพ้อเจ้อ

0: 8โลภอยากได้ของเขา9พยาบาทปองร้ายเขา10มีความเห็นผิดจากหลักสัจธรรมความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้รู้สึกหนักมากร่างกายก็ไม่ปกติเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนแออยู่บ่อยๆความจำก็เลอะเลือนความคิดอ่านก็ไม่ปลอดโปร่งการรับรู้ก็ไม่ดีจิตใจขุ่นมัววิตกกังวลทั้งนี้เพราะกระแสความชั่วอันมืดดำแทรกซึมอยู่ในร่างกายและจิตใจของตนเกาะติดอยู่ในร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเองก็เลยทำให้เราทุกข์ทรมานพิกลพิการทางกายแล้วก็ทางใจเป็นความเครียดเป็นภาวะกดดันที่จิตไม่ต้องการแต่ก็ไม่สามารถจะละวางหรือว่าทำให้หมดไปได้เพราะขาดปัญญาขาดสมาธิอันเกิดจากสติระลึกรู้หากใครยังเก็บงำความเครียดนี้ไว้ในใจตัวเองแล้วย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะว่าวิญญาณหนักย่อมจะตกลงไปสู่ที่ต่ำความตึงเครียดเหล่านั้นที่ติดดีและเลวสามารถเอาออกจากขันร่างกายนี้ได้ด้วยการลดความเร่าร้อนทางจิตลงเมื่อใจสงบลงแล้วอุณหภูมิของร่างกายก็จะค่อยๆลดลงความวุ่นวายของขันต่างๆก็จะสงบลงใจก็ดีกายก็ดีจะค่อยๆจัดเรียงองค์ประกอบกันใหม่ให้เป็นระเบียบช่วงนี้อาการเครียดที่แปลกปลอมอยู่ในร่างกายก็ดีในจิตใจก็ดีจะเริ่มคลายออกซึ่งอาจจะออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างในทางกายก็เช่นชาตามมือตามเท้าเกร็งไปทั่วทั้งตัวสั่นปวดเมื่อยไปทั่วแน่นหน้าอกรู้สึกเสียวซ่านไปทั่วสารพางกายปวดหัวปวดหลังปวดเอวอาการเหล่านี้เกิดจากอำนาจผลกรรมของการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ลักทรัพย์ฉ้อโกงประพฤติผิดในกามดื่มน้ำเมาเสพสิ่งเสพติดในทางวาจาก็เช่นร้องไห้ร้องเพลงส่งเสียงครวญครางเอิกอักร้องด่าผู้อื่นสารภาพผิดอาการเหล่านี้เกิดจากอาการผลกรรมของการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อร้องเพลงรวมไปถึงการฆ่าทรมานเบียดเบียนสัตว์ด้วยส่วนในทางใจก็รู้สึกอึดอัดมืดตื้อรู้สึกว่าวิวมันตกจากที่สูงไม่รู้สึกตัวอาการเหล่านี้เกิดจากอำนาจผลกรรมทางใจที่โกรธโลภหลงยังงมงายขาดปัญญาเหล่านี้คือการแยกแยะในการที่เนื่องมาจากผลของกรรมต่างๆที่แสดงออกในขณะปฏิบัติเพื่อตัดกรรมจะไม่มีอันตรายแต่อย่างใดปรากฏแสดงออกมาเพื่อให้เราได้รับรู้ในการกระทำในอดีตที่เรียกว่ากรรมเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิอาการเหล่านี้จะเริ่มคลายออกถ้าหากว่ามีอาการใดเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติไม่ต้องตกใจปล่อยให้เกิดไปอย่าไปฝืนจะยิ่งเหนื่อยแล้วจะหายไปเองเราเพียงแต่ทรงจิตดูรู้ด้วยสติตั้งมั่นให้สัมปชัญญะบริบูรณ์เท่านั้นน่ะเมื่อสงบลงเป็นปกติแล้วให้ทำจิตเป็นสมาธิต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาแล้วจึงสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้บุญให้กุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรต่างๆด้วยกุศลและจิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็จะช่วยให้หลายสิ่งหลายอย่างในตัวเราและจิตใจดีขึ้นได้อย่างเห็นผลทีนี้การปฏิบัติที่วัดเขาสมโพธิ์เนี่ยมีหลายอย่างครับอย่างเช่นการอดอาหารท่านก็บอกว่าไม่ใช่จะสนับสนุนให้ทุกคนอดอาหารแต่สำหรับบุคคลที่ถูกกิเลสครอบงำอยู่โดยมากเห็นอาหารที่ชอบก็น้ำลายไหลได้รับอาหารน้อยก็กระสับกระส่ายก็ควรจะงดการลองงดการบริโภคดูบ้างเพื่อประโยชน์ว่าหนึ่งพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายคือความรู้สึกตอนที่อดอาหารเนี่ยว่ามันเป็นยังไงสองเจริญความอดทนเพื่อขัดกิเลสดังพุทธพจน์ที่ว่าความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสเป็นอย่างยิ่ง 3. เจริญความเพียรเพื่อขูดกิเลสดังพุทธพจน์ที่ว่าความเพียรเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย 4. เข้าถึงความอยู่รอดได้โดยไม่มีอาหารโดยไม่หวั่นไหวดังพุทธภาษิตเปรียบเทียบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมมีความอดทนไม่หวั่นไหวเสมือนช้างหลวงของแผ่นดินในข้อที่ว่าเมื่อไม่ได้รับหญ้าน้ำแม้วันหนึ่งสองวันหรือสามวันก็ย่อมไม่สะทกสะท้าน 5. พัฒนาอำนาจจิตให้กล้าแข็งในระหว่างที่อดอาหารนั้นร่างกายจะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังจากสารอาหารเพราะว่าไม่ได้รับอาหารแต่จะเคลื่อนไหวด้วยอำนาจจิตโดยตรงด้วยเหตุนี้จะทำให้จิตกล้าแข็งขึ้นมากนี่คือเหตุผลที่มุนีผู้บำเพ็ญอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายมักบริโภคอาหารแต่น้อย เมื่อผ่านจุดนี้ไปได้แล้วก็จะพบความจริงว่าแท้จริงแล้วธาตุจากสารอาหารนั้นเป็นเพียงตัวประกอบอันน้อยนิดในกลไกของชีวิตเท่านั้นไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่สำคัญเลยและ6เมื่อผ่านการอดอาหารมาระยะหนึ่งแล้วก็จะพบความเป็นจริงที่ว่าแท้จริงแล้วความหิวและความอยากในรสอาหารนี่ล้วนเป็นอุปาทานที่ปรุงแต่งยึดถือกันมาจนเคยชินเท่านั้นจากนั้นความอยากและความติดใจในรสอาหารก็จะจางคลายหายไปเมื่อเรารู้เท่าทันอนุกิเลสตัวนี้แล้วนะสำหรับการอธิษฐานอดอาหารนั้นมี5อย่างคือ 1. อดอาหารขบฉันดื่มแต่น้ำเปล่า 2. อดอาหารขบฉันดื่มแต่น้ำปานะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินจุกกินจิก 3. อดอาหารหนักแต่ว่าฉันแต่ผักผลไม้เหมาะสำหรับคนที่ติดอุปาทานในข้าวถ้าวันไหนไม่ได้กินข้าวนะท้องไม่อิ่ม 4. อดอาหารคาวหวานฉันแต่ข้าวเปล่าเหมาะสำหรับคนที่มีความอยากในรสอาหารต่างๆนานา 5. จำกัดจำนวนคำที่บริโภคเช่น30คำบ้าง20คำบ้าง15คำบ้าง10คำบ้าง7คำบ้าง5คำบ้าง3คำบ้างเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานเป็นปริมาณมากๆสำหรับจำนวนวันในการอดอาหารขึ้นอยู่กับความมั่นใจของแต่ละคนบางคนอาจจะอธิษฐานอด3วัน5วัน7วัน9วันตามที่เหมาะสมสำหรับตัวเองสำหรับนักปฏิบัติใหม่ก็ไม่ควรอดอาหารเกิน9วันนะทีนี้มาถึงการนอนครับนักปฏิบัติวัดเขาสมโพธินอนกันวันหนึ่ง 3-5 ชั่วโมงทั้งนี้ก็เพื่อบำเพ็ญจิตให้ตื่นตัวเต็มเปี่ยมด้วยสติสัมปชัญญะเสมอเพราะว่าการนอนมากนั้นทำให้ประสาทมึนสมองชาอ่อนแรงเลือดไหลเวียนไม่ดีจิตใจเงื่องหงอยเสื่องซึมแล้วก็หมดอะไรตายอยากไม่เป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนักปฏิบัติวัดเขาสมโพธิจึงนอนแต่น้อยเพื่อปลุกจิตให้ตื่นรู้อยู่เสมอแต่ถ้าหากว่าใครถูกความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำอยู่เป็นประจำก็ลองอดนอนดูนะครับ
1: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านเวลามีอายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพนี่จะมีหลายอย่างนะครับที่ผมเที่ยวไปทั่วประเทศไทยไปถามคนนี้ไปคุยคนนู้นไปสัมภาษณ์คนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเจอมากที่สุดอย่างหนึ่งนะครับคนพออายุ 6-70 นี่ไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นอยู่หรือเปล่าก็คือมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ภาษาชาวบ้านก็คือเยี่ยวเล็ดนะครับคือตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเขาบอกว่าจะมีภาวะสภาวะเยี่ยวเล็ดนี่ประมาณร้อยละ 15-35 แล้วก็ผู้หญิงนี่ก็จะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับบางคนเนี่ยพอออกแรงเบ่งนิดนึงไอหรือจามหัวเราะเนี่ยก็เล็ดออกมานะครับกล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงหรือว่าบางคนนี่กระเพาะปัสสาวะมันเล็กเกินมันไวเกินกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวบ่อยแล้วก็เร็วกว่าปกติทำให้ปัสสาวะบ่อยเป็นยังไงปัสสาวะบ่อยเขาบอกว่าถ้ามันมากกว่า8ครั้งต่อวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อยๆแล้วหรือว่ามีการฉี่รถที่นอนรบกวนการนอนหลับอันนี้คือมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะมันทำงานดีเกินไปมันไวเกินหรือว่าอาจจะสาเหตุอื่นๆนะครับมีปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะมากเกินอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาหรือว่าเกิดจากความผิดปกติทางจิตใจการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือว่าการกินยาบางตัวมันเป็นเรื่องมันไม่ทำให้ตายนะครับไอ้โรคพวกนี้ไม่ทำให้ตายแต่ว่ามันน่ารำคาญบางทีบางคนที่ผมรู้จักนี่ต้องถึงขนาดต้องใส่แพมเพิร์สนั่งรถนานๆไม่ได้ต้องใส่แพมเพิร์สนะครับวิธีการรักษาเขาบอกว่าก็คือต้องรักษาในเชิงพฤติกรรมของเราเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับฝึกกลั้นปัสสาวะพออยากจะปวดฉี่นี่ก็ต้องยืดเวลาให้ได้10-15นาทีนะครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆพอครบ2อาทิตย์ก็เพิ่มเป็น20นาทีปวดฉี่กลั้นเข้าไปนะครับพอครบ3อาทิตย์ก็เพิ่มเป็น30นาทีฝึกกลั้นนะครับฝึกกลั้นมันก็จะค่อยๆกลั้นได้นานขึ้นอันนี้จะใช้ได้ผลดีสำหรับผู้ป่วยที่มีพ วกกระเพาะปัสสาวะมันไวเกินหรือว่ากล้ามเนื้อหัวรูดไม่แข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าหมอเขาบอกนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมบอกเองผมจำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือการฝึกขมิบกล้ามเนื้อเชิงกรานโดยทำการขมิบก้นแล้วก็ช่องคลอดช้าๆทำช้าๆครั้งละ10นาที10วินาทีตัวทีครั้งละ10วินาทีคือเราขมิบแล้วเราก็เก่งแล้วก็อยู่ไว้10วินาทีวันหนึ่งนี่ทำให้ได้30ถึง80ครั้งนะครับ30ถึง80ครั้งทำทุกวันเวลาเราขมิบแต่ละทีนี่จับเวลานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่10วิละนะครับทำวันละ30ถึง80ครั้งวิธีนี้จะใช้ได้ผลดีสำหรับผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหูรูดนี่ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็คนอ้วนก็ต้องควบคุมน้ำหนักนะครับน้ำก็ดื่มพอประมาณถ้าเรามีโรคอย่างนี้จิบเอาจิบเรื่อยๆงดสุรากาแฟอีกพวกหนึ่งก็ต้องผ่าตัดเอานะครับไปผ่าตัดแพทย์จะพิจารณารักษาโดยการให้ยาลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะตามความเหมาะสมแต่ผ่าตัดมันก็ยังว่านะไม่มีใครอยากผ่าตัดเป็นความเชื่อนะว่าโดนมีดหมอแล้วก็กลัวไม่ปกติน้ำมังคุดสิครับลองดูถ้าหากว่าท่านมีอาการแบบนี้ก็คือกล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงผมเจอมาเยอะนะครับที่เขาบอกว่าได้ผลมีหลักฐานมีตัวตนจริงนะครับแต่ที่จะสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดนะครับว่าผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองลองนะง่ายที่สุดไม่ต้องถามมากลองกินดูสัก3ขวด3ขวดกินทีละน้อยไม่ใช่กินวันละขวด3ขวดนี่มันก็จะได้ประมาณ20วัน7 3 21 20วันกินให้ได้20วันกินทีละนิดละหน่อยค่อยๆกินไปเราจะรู้เองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้ฝากเอาไว้นะครับ
0: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดตราบ่มบุญเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องที่0890317820

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับผมเคยเล่าสู่ท่านผู้ฟังว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องมีความเพียรนะครับมีความภาคเพียรก่อนอันดับที่2เราก็ต้องมีบุญญฤทธิ์นะครับมีบุญก่อนอันดับที่3นอกจากมีบุญญฤทธิ์แล้วหรือว่าทำความดีแล้วเนี่ยเราต้องอุทิศความดีให้กับเทวดาผู้ที่เราเคารพรักเคารพนับถือหรือว่าในท้องที่จะเป็นบ้านเป็นเรือนที่เราอยู่ที่เราอาศัยทำบุญให้กับท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านก็จะช่วยเหลือเราความเพียรตัวเองบุญญฤทธิ์เทวฤทธิ์นะครับเทวฤทธิ์นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่ของผมท่านเคยสอนว่าคนทำเนี่ยอาจจะได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าเทวดาช่วยเนี่ยอาจจะได้พันอาจจะได้หมื่นอันนี้นะครับท่านผู้ฟังคือพูดถึงตรงนี้นี่ผมนึกถึงเรื่องไอ้ไข่เนาะเขาเรียกว่าไอ้ไข่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขออนุญาตเรียกไอ้ไข่เหมือนกันที่วัดเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชคนบูชากันเยอะสักการะกันเยอะคือเท่าที่ฟังดูก็ปรากฏผลสำลิดนะครับผลสำลิดเหมือนกันหลายคนหลายท่านที่ผมรู้จักที่เขาบูชามานะครับแล้วก็ได้ไอ้ไข่ไปเขาก็บอกถูกหวยบ้างอะไรบ้างทีนี้มีสิ่งหนึ่งก็คือเท่าที่สังเกตดูนะครับว่าไข่นี่ชอบคนทำบุญนะครับทำบุญช่วยเหลือพระศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาบ้างนะถึงไม่อุทิศก็ถือว่าให้เป็นคนดีทำความดีเราก็จะได้บุญได้กุศลด้วยและตัวเทวดาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ได้รับบุญได้กุศลด้วยหรืออุทิศให้เจ้าไข่อย่างนี้คนนั้นจะมีลาภสักการะบ่อยๆเนืองอันนี้เล่าตัวอย่างย่อๆนะเพราะว่าถ้าพูดมากไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะมองว่าเป็นการที่ให้หลงประเด็นไปแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอ้อนวอนไปขอโดยที่เราไม่ได้ช่วยตัวเองโดยที่เราไม่ได้ทำความดีอะไรแล้วไปอ้อนวอนไปขออันนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังแต่ที่ชัวร์ๆนี่เราทำเองนี่ได้แน่นอนด้วยมือทั้งสองข้างด้วยมันสมองของเรานะครับวิริเยนะทุกขมัจเจติคนได้จะคนเราจะร่วงทุกข์จะพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรด้วยความภาคเพียรด้วยความขยันหนักเอาเบาสู้อันนี้ได้แน่นอนนะครับแต่การหนักเอาเบาสู้เราทำงานนะครับถ้าในชีวิตจริงในบริษัทเนี่ยสมมตินะครับหนักเอาเบาสู้นี่มันก็ไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนดีด้วยงานมันก็โตไวแต่ถ้าเก่งด้วยดีด้วยเป็นเด็กเส้นด้วยมันก็ยิ่งไวเข้าไปอีกฉะนั้นผมก็เรียนท่านผู้ฟังว่าทำตัวเองให้เป็นเด็กเส้นเด็กเส้นใครเด็กเส้นเทวดาต้องพูดอย่างนั้นแล้วเทวดาองค์ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันองค์ที่ช่วยเราองค์ไหนที่ช่วยเราก็ให้ท่านมีส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำนะครับไม่ว่าทำคุณงามความดีอะไรองค์ไหนที่มีส่วนช่วยโดยตรงโดยอ้อมก็ขอให้ท่านได้มีส่วนด้วยก็ตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่ที่เราอาศัยในบ้านนะครับเทวดารักษาตัวรักษาบ้านรักษารถที่เราอยู่อาศัยก็ขอให้ท่านได้บุญได้กุศลที่เราทำด้วยดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในบ้านของเราให้บุญได้กุศลด้วยเราก็บอกไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือบุญกุศลอย่างเดียวไม่ได้ต้องการอย่างอื่นบุญนะครับบุญเท่านั้นปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแม่ผมเทศเป็นพระเลยท่านผู้ฟังขออภัยด้วย ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: การอดนอนนี่ถ้าหากว่าใครถูกความง่วงเหงาเสื่องซึมอาจจะยืนหยัดขจัดอารมณ์ด้วยการอดนอนซึ่งวิธีการนี้ตรงกับการค้นพบของจิตบำบัดสมัยใหม่ที่พบว่าการให้คนนอนน้อยๆและปลุกให้ตื่นแต่กลางดึกจะช่วยลดอาการของโรคจิตประสาทที่หดหู่ท้อถอยลงได้โดยปกติแล้วอารมณ์นี้เกิดจากสาเหตุ5ประการคือ1ร่างกายเพลียจัดเพราะว่าออกกำลังหักโหมเกินไป 2. ในกระเพาะตึงเครียดเพราะบริโภคอาหารมากเกินไป 3. ใจหมกมุ่นอยู่กับความวิตกกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 4. ใจหดหู่ท้อถอย 5. เสียสติเพราะของมึนเมาแม้ว่าจะเสพมานานแล้วฤทธิ์ของความมึนเมาก็ยังอาจจะหลงค้างในรูปของความเคยชินกดประสาทอยู่ได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติผู้อธิษฐานอดนอน1คืนก็ดี2คืน3คืนก็ดีนักปฏิบัติใหม่นี่ไม่ควรเกิน3คืนพึงเจริญธรรมเพื่อขจัดความง่วงที่อาจจะขึ้นได้เกิดขึ้นได้ก็คือ1เวลาทำงานควรจะทำด้วยสติอันสมรวมอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ร่างกายไม่เสียพลังงานมากจะไม่เพลียแล้วก็ในขณะที่มีสติก็จะมีปัญญาพิจารณาในงานที่ทำโดยรอบคอบมีความผิดพลาดน้อยหรือว่าไม่บกพร่องเลยตามกำลังสติปัญญาที่ตั้งไว้ 2. รู้จักประมาณในการบริโภค 3. พิจารณากายคตาสติปลงสังขารทรงไว้แต่จิตอันตื่นรู้ด้วยความเบิกบาน 4. บำเพ็ญฌานให้มากเพื่อให้เกิดปิติหล่อเลี้ยงความตื่นรู้อยู่ด้วยความเบิกบาน 5. เจริญสัมปชัญญะให้แจ่มใสในอุเบกขาอันตั้งมั่นจิตจะไม่หวั่นไหวไปด้วยเวทนาใดๆหากนักปฏิบัติทำได้อย่างนี้ก็จะไม่ถูกความง่วงเหงาหาวนอนเข้าครอบงำเป็นเหตุให้จิตเสียเวลาไปในการหลับเพราะในขณะหลับนี้จิตจะหยุดการพัฒนาไปชั่วขณะแต่หากผู้ใดแม้ปฏิบัติดังนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่ายากหรือว่ายังไม่อาจจะขจัดความง่วงไปได้โดยเด็ดขาดก็ให้เลือกทำก็คือ 1. เดินจงกรมเสมอๆ 2. แงนดูดาวบนท้องฟ้า 3. เอาน้ำล้างหน้าหรือว่าลูบตาบ่อยๆ 4. สนทนากับเพื่อนพรหมจารีในเรื่องที่เป็นกุศลหรือว่าในเรื่องที่เป็นอัศจรรย์ 5. อยู่ในที่กลางแจ้งหรือกลางที่ชุมชน 6. ถ้าอยู่กลางที่ชุมชนแล้วยังอาจจะหลับได้อีกก็ให้เข้าไปอยู่ในถ้ำในป่าช้าที่น่าหวาดกลัวความกลัวจะทำให้ระวังตัวทำให้จิตตื่นรู้อยู่เสมอถ้าทำดังกล่าวจนไม่กลัวแล้วยังง่วงอยู่อีกให้เจริญกสิณไฟกสิณแสงสว่างกสิณสีแดงหรือว่ากสิณสีเหลืองกองใดกองหนึ่งเมื่อได้พยายามตามนี้แล้วนักปฏิบัติก็จะประสบความสำเร็จตามกำลังความเพียรทีนี้มาพูดถึงการพูดโดยปกตินักปฏิบัติที่ปฏิบัติดีแล้วจะมีจิตใจอันตื่นรู้เบิกบานอ่อนโยนเจรจาด้วยวาจาสุภาษิตอันมีลักษณะ5ประการคือ1เป็นสัจจะเป็นความจริง2มีสาระประโยชน์3ไพเราะอ่อนหวาน4กล่าวออกมาจากใจจริงด้วยความเมตตา5เจรจาถูกต้องตามการนักปฏิบัติที่ทำได้ดีแล้วจะไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่พูดใส่ร้ายไม่นินทากันแต่หากผู้ใดรู้สึกตัวตนอยากมีการพูดที่ไม่ดีอันควบคุมได้ยากก็ลองอดพูดดูเมื่อนักปฏิบัติงดพูดเนี่ยควรกระทำอย่างนี้ครับ 1. ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรที่อาจจะต้องใช้วาจาสื่อความกันนะครับอย่าไปหางานประเภททำประเภทนั้นนะทำ 2. ประกาศให้เพื่อนพรหมจารีทราบโดยทั่วกันเพื่อไม่ให้เพื่อนสหธรรมิกผู้ใดมารบกวนไถ่ถามถึงเรื่องต่างๆ 3. พยายามปลีกหลีกเร้นให้มากอย่าอยู่คลุกคลีกับหมู่คณะ 4. เวลาเดินผ่านผู้คนจงสำรวมกายสงบวาจาแล้วก็ดูใจตนเองอยู่ 5. เมื่อไม่ขยับปากนานๆเชื้อแบคทีเรียอาจจะเพาะตัวได้มากอาจจะรู้สึกเหนอะหนะในปากก็ควรจะแปรงฟันบ่อยๆ 6. เมื่ออธิษฐานอดพูดแล้วก็ไม่ควรออกไปนอกวัดเพราะอาจจะทำให้ประสบความลำบากได้การอธิษฐานอดพูดนั้นมี2ประการคือ1งดพูดแต่ว่าสวดมนต์ทำวัดตามปกติ2งดออกเสียงทุกชนิดแม้กระทั่งเวลามาทำวัดก็ให้ทำวัดในใจตามปกติเมื่องดพูดจนครบกำหนดแล้วนิสัยพูดมากพูดพร่ำพูดไม่งามพูดไม่ดีจะค่อยๆห่างหายไปทีนี้พูดถึงระเบียบการพำนักปฏิบัติธรรมในวัดเขาสมโพธิสมัยที่หลวงพ่อคงท่านยังอยู่นะมีอย่างนี้ครับ 1. ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็พำนักในวัดเขาสมโภชได้เป็นเวลา15วันหากท่านใดประสงค์จะอยู่เกิน15วันให้ขออนุญาตคณะสงฆ์ก่อนด้วยการกรอกใบสมัครที่แผนกทะเบียนแล้วนำไปยื่นความจำนงต่อเจ้าวาด 2. นักปฏิบัติ พึงอาศัยเสนาสนะหรือว่าที่อยู่ตามที่ทางวัดจัดให้หากต้องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก่อนเมื่อพำนักอาศัยแล้วหากประสงค์จะต่อเติมอาคารสถานที่ต้องได้รับการสวดประกาศอนุมัติจากสงฆ์ก่อนตามธรรมวินัย 3. ผู้พำนักอยู่ในวัดทุกท่านต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่อยู่อาศัยให้ดีอยู่เสมอทั้งในกุฏิวิหารห้องคูหาถ้ำและตามโคนไม้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าไม่สะอาดหรือว่าไม่เรียบร้อยครั้งแรกจะตักเตือนหากพบเป็นครั้งที่2บุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิ์อยู่พำนักในวัดเขาสมโภชอีกต่อไป 4. ผู้ที่ต้องการจำพรรษาที่วัดเขาสมโภชต้องแจ้งความจำนงต่อเจ้าอาวาส ล่วงหน้าอย่างน้อย30วันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าจำพรรษาที่วัดเขาสมโภชจะติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันล่วงหน้าก่อนวันเข้าพรรษาอย่างน้อย15วัน 5. ผู้ประสงค์จะบัพพชาเป็นสามเณรหรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุต้องยื่นความจำนงขอความเห็นชอบจากคณะสงฆ์ก่อนและหากมีเสียงคัดค้านแม้แต่เพียงเสียงเดียวไม่มีสิทธิ์บวชอยู่ณวัดเขาสมโภช 6. ในระหว่างพำนักการหยิบยืมของใช้ของทางวัดให้ยืมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเมื่อจะกลับให้นำเครื่องใช้ที่ยืมไปมาส่งด้วยตนเองมิฉะนั้นจะไม่ได้รับหนังสือสุทธิหรือว่าบัตรประจำตัวคืนทั้งนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ท่านเป็นหนี้สงฆ์เพราะการเป็นหนี้สงฆ์จะทำให้ชีวิตขัดสนไม่ร่ำรวย 7. ห้ามเข้าเขตหวงห้ามตามที่หลวงพ่อหรือคณะสงฆ์ประกาศห้าม 8. ต้องเข้าร่วมประชุมบำเพ็ญศาสนกิจตามที่กำหนดไว้โดยพร้อมเพรียงกัน 9. ห้ามเสพหรือสะสมบุหรี่หมากสุรายานัต 10. การบริโภคอาหารให้มาบริโภคพร้อมกันที่วิหารอเนกประสงค์ห้ามปรุงอาหารบริโภคเองหรือว่าสะสมอาหารอื่นใดไว้เป็นการส่วนตัว 11. การเทเศษอาหารหรือขยะมูลฝอยอื่นๆต้องเทลงในที่จัดไว้เท่านั้นบุคคลใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่ที่ไม่ถูกต้องจะถูกปรับให้ทำความสะอาดส้วมอย่างน้อย7วันเรื่องนี้ทางวัดถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากผู้ใดรักษาสถานที่อยู่อาศัยอันรักษาได้โดยง่ายให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้แล้วไหนเลยจะชำระจิตใจอันมีกิเลสตัณหาหมักหมมอยู่ในสันดานมานับปุเรชาติให้สะอาดหมดจดได้12. การรับนิมนต์ของพระภิกษุสามเณรและแม่ชีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานสงฆ์หรือรองประธานสงฆ์ก่อน 13. การเข้าออกสำนักต้องแจ้งต่อเจ้าอาวาสหรือว่ารองเจ้าอาวาสหรือผู้ทำการแทนทราบก่อนทุกครั้ง 14. หากผู้พำนักไม่ปฏิบัติตามวินัยคณะสงฆ์มีอำนาจตักเตือนได้ 15. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านต่างๆและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมระเบียบนี้เป็นอำนาจของคณะสงฆ์แต่ว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ตั้งไว้ตั้งแต่สมัยเมื่อหลวงพ่อคงท่านยังอยู่นะครับปัจจุบันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างก็ไม่ทราบนะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็ขอเชิญครับวัดเขาสมโพธิ์ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีครับ
0: ครับสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องสารพระภูมิกันต่อจากน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับที่จริงแล้วสารพระภูมินี่ก็เป็นความเชื่อนะบางที่เขาก็ตั้งบางที่เขาก็ไม่ตั้งนะครับแต่ว่าท่านก็จะอยู่ได้ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านเองของสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วแต่บุญแล้วแต่วิบากทุกคนทุกดวงวิญญาณนี้ก็มีวิบากเป็นของตนเองเราทำบุญให้ท่านก็พอเพียงพอนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับนอกจากมนุษย์เนี่ยจะต้องกินข้าวปลาอาหารนะครับสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือบุญกุศลหรือคุณงามความดีนะครับท่านผู้ฟังน้ำมะกรูดตาพนารินท่านผู้ฟังครับก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นต่อธาตุขันธ์ของเรานะครับร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีความสุขเรารักษามันแข็งแรงอยู่ดีมีความสุขใจเราก็มีความสุขไปด้วยก็จะมีกำลังประกอบคุณงามความดีนะเขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้ามันมีอะไรมาเบียดเบียนนะครับไม่สมดุลมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังนะแทนที่จะเป็นคุณบุญเลี้ยงนะคุณบุญเลี้ยงก็เป็นคุณบาปเลี้ยงนะบางคนนี่อายุยืนอายุยืนนี่บางคนว่าบุญเลี้ยงแต่บางคนนี่ก็บาปเลี้ยงนะบุญเลี้ยงเป็นยังไงบุญเลี้ยงก็คืออยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงลูกหลานดูแลกันอย่างดีมีกินมีใช้สุขสบายอันนี้เขาเรียกว่าบุญเลี้ยง แต่บาปเลี้ยงนี่ตายก็ไม่ตายป่วยหามเข้าหามออกโรงพยาบาลนะไม่รู้สายอะไรแล้วยงระยางเจ็บปวดนอนทรมานครางอยู่งั้นเนี่ยแต่ไม่ตายนะครับเขาเรียกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นอันนี้ก็บาปเลี้ยงฉะนั้นตอนเราที่ใกล้จะอายุมากเลยท่านผู้ฟังครับอายุเราเริ่มมากขึ้นต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงพยายามอย่าให้ป่วยนะครับพยายามอย่าให้ล้มอย่าให้เจ็บล้มคนหนึ่งนี่ล้มทั้งบ้านนะถ้าบ้านเราเล็กๆมี3 คน4 คนถ้าป่วยถ้าคนหนึ่งนี่ก็เป็นภาระเขาทั้งบ้านนะครับดูแลตัวเองท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้ป่วยนะครับฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผสมสมุนไพร24ชนิดลองดูนะครับท่านผู้ฟังผมเองนี่ก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นเราทำดีที่สุดแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ทำมา6 ปี7 ปี8 ปีเนี่ยนะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์นี่คือลงตัวมากๆนะครับทั้งคุณภาพทั้งรสชาติหลายๆอย่างท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังลดทดลองกินดูทดลองดื่มดูนะครับ360 บาทท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดสนุกสนานกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรื่องเวรเรื่องกรรมที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณถนอมเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่ายายเป็นคนเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งยายเล่าว่าที่หมู่บ้านของเรานะก่อนนั้นนะมีคนรวยอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนแกมีเมียแต่ไม่เคยมีลูกเลยแม้แต่คนเดียวสองผัวเมียก็ทุกข์ใจกันมากเพราะว่าไม่มีคนรับมรดกที่สู้อุตส่าห์ทำมาหากินเก็บออมมาไว้ตั้งเยอะแยะมรดกทรัพย์สินต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นที่ไร่ที่นาละคนมันนอกอะทีนี้วัยยิ่งล่วงเลยเข้าไปถึง50กว่าปีแล้วก็ยิ่งเสียใจเพราะว่าจะหมดหนทางมีลูกของตัวเองแล้วก็เลยหันหน้าหารือกันจะต้องหาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกสักคนก็พากันมองไว้ที่หลานหลานหลานหลานมีอยู่หลายคนลูกพี่ๆน้องๆแหละพอตกลงกันแล้วก็ไปเอ่ยปากขอกับพ่อแม่เด็กพ่อแม่เหล่านั้นก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าเด็กๆสิต่างไม่ยอมจากพ่อแม่ของตัวไม่ว่าจะเอาอะไรล่อก็ตามก็ยังอยากจะเป็นลูกของพ่อแม่อยู่อย่างเก่าแหละทีนี้ก็เลยผิดหวังกันมากอ่อนอกอ่อนใจอ่อนวอนขอร้องยังไงก็ไม่ได้ผลก็เลยต้องเลิกล้มความตั้งใจก็บ่นกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้หนอทำไมหลานๆถึงได้ไม่เห็นอกเห็นใจบ้างเลยด้วยความรู้สึกน้อยใจก็บ่นกันทั้งผัวทั้งเมียก็คิดมากกับผมหงอกขาวโพลนเต็มหัวเลยทีนี้มองดูแก่หนักเข้าไปอีกผิดหูผิดตาใครเห็นใครก็ทักจะไปทำอะไรมาถึงได้ดูแก่ไปอย่างเงี้ยทีนี้สองผัวเมียเนี่ยไม่มีทางออกก็หันหน้าไปหาพระเพื่อความสบายใจหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็เตือนสติให้ตัดใจไม่เก็บเรื่องหาทายาทอะไรเนี่ยมาคิดให้ปล่อยใจตามสบายไม่ต้องไปแบกรับความกลัดกลุ้มหนักอึ้งอะไรเอาไว้กลับมาจากหาพระแล้วคนเป็นผัวก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งแวบเข้ามาในหัวสมองแต่ว่าไม่บอกให้เมียรู้ไปมีเมียใหม่ที่หมู่บ้านใกล้ๆกันเมียจับได้สิทีนี้เขาก็อ้างว่าที่ทำลงไปเพราะว่าต้องการจะมีลูกเมียไม่พอใจแต่พูดมากก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่อาจจะมีลูกได้หลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นมาว่าเมียใหม่คนนี้เกิดตั้งท้องเพราะว่ายังสาวอยู่มากยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เขาก็รักหลงเมียคนนี้มากแล้วก็รักลูกมากแต่เมียหลวงก็ไม่พอใจเกิดความอิจฉาริษยาโกรธแค้นคิดหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อระบายความโกรธเคืองผัวที่จากไปอยู่กับเมียน้อยก็ไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ้านนะมัวจะไปหลงอยู่ทางบ้านโน้นน่ะเมียหลวงก็เลยวางแผนเอาไว้ในใจเด็กที่เกิดมาลูกเมียน้อยเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าชังเกือบจะขวบอยู่แล้วเมียหลวงแอบไปขโมยเด็กคนนั้นมาในระหว่างที่แม่ของเด็กเข้ามาในครัวเพื่อจะกินข้าวมื้อกลางวันก็ทิ้งลูกเอาไว้ในเปลพ่อเด็กก็มัวแต่ไปซื้อยาให้ลูกเพราะว่าเด็กตัวร้อนมา2วันแล้วทีนี้พอเมียหลวงนี่ได้เด็กมาก็นำไปที่หนองน้ำกว้างใหญ่ที่อยู่หลังหมู่บ้านนะที่นั่นมันเงียบไม่มีคนสัญจรผ่านไปมาแล้วก็ยังมีต้นไม้ใหญ่น้อยยืนต้นอยู่ตามรอบๆหนองน้ำด้วยเด็กไม่ได้ร้องสักแอะเดียวเพราะว่ากำลังหลับไหลอยู่ในอ้อมกอดแล้วก็กำลังไม่สบายด้วยเมียหลวงก็ไปที่นั่นชั่วแวบเดียวก็กลับมาด้วยมือเปล่าไม่ได้อุ้มเด็กกลับมาแต่อย่างใดเสร็จแล้วนางก็รีบกลับไปบ้านทำไม่รู้ไม่ชี้ทางบ้านของเด็กพอแม่ออกมาจากครัวไม่เห็นลูกชามข้าวหลุดมือเลยเรียกหาผัวก่อนเพราะนึกว่าผัวอุ้มไปแต่ไม่มีแม้แต่เงาของผัวไม่มีเสียงตอบผัวไม่ได้อยู่ที่บ้านนะเขายังไม่กลับเมียน้อยนี่ก็ตามหาลูกถามคนนั่นถามคนนี้ไม่มีใครเห็นอะไรเลยพอดีผัวกลับมาพอรู้เรื่องก็ตกใจกันใหญ่ก็ตามหากันอย่างวุ่นวายโกลาหลแต่ก็ไม่เจอจนหลายวันต่อมาถึงได้พบคนไปเจอว่าเด็กน้อยนี่กลายเป็นศพลอยน้ำอยู่ในหนองน้ำนั้นหนองน้ำห่างจากบ้านตั้งเกือบกิโลเมตรเด็กจะไปได้ยังไงโดยไม่มีใครนำพาอุ้มไปความบาดหมางเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดกันก่อนเลยขัดแย้งกับใครไว้บ้างพ่อแม่ไปทำอะไรให้ใครเจ็บใจหรือเปล่านี่เองเขาก็เลยเพ่งเล็งไปที่เมียหลวงผัวไปถามเมียหลวงก็สายหน้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยนี่นางบอกอย่ามาหาเรื่องให้นะไม่ทำอยู่แล้วเรื่องพันอย่างนี้ก็ไม่มีหลักฐานอะไรจะเอาผิดกันเมียหลวงได้แต่ผัวแน่ใจเมียหลวงนั่นแหละทำเรื่องราวก็ค่อยๆเงียบหายไปนะทีนี้ผัวกับเมียใหม่ก็พยายามจะมีลูกกันอีกแต่ก็ไม่เป็นผลตอนหลังก็กลับมาอยู่กับเมียหลวงเพราะว่าเมียน้อยตั้งแต่เสียลูกไปก็คล้ายๆจะเป็นโรคประสาทด้วยความเสียใจที่สุดในชีวิตน่ะก็ทำให้กลายเป็นคนอารมณ์ร้ายโมโหฉุนเฉียวด่าทออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลผัวก็เลยอยู่ไม่ได้กลับไปหาเมียเก่า นี่เมียหลวงก็สะใจอย่างยิ่งที่เขาหวนกลับมาเมียหลวงก็ทำเป็นเอาอกเอาใจเขาต่างๆนานาแต่โดยแท้จริงละเมียหลวงนี่เกลียดผัวเข้ากระดูกดำและเจ็บใจที่เขาทอดทิ้งนางไปก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงกับเขาดีเพราะว่าผัวตอนนั้นน่ะเปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือแล้วจะทำยังไงก็ย่อมได้แล้วก็ใครจะมารู้แล้วสิ่งที่เมียหลวงทำก็ไม่มีใครรู้จริงๆแต่ผลมันก็ออกมาปีเดียวเท่านั้นหลังจากคืนสู่เย้าเนี่ยผัวนี่ผอมแห้งแรงน้อยจงเรื่อยๆจนคนพูดกันว่าอีตาผัวนี่สงสัยจะโดนผีปอบมันเข้าสิงกินข้างในหมดแล้วมั้งมันถึงได้ผอมขนาดนั้นน่ะหน้าตาก็ซีดเหี่ยวไปทั้งตัวทีนี้เมียหลวงก็เป็นเดือดเป็นร้อนเมื่อเที่ยวหาอยู่หายามารักษาแต่ไม่ได้ผลแล้วต่อมาผัวก็ตายไปโดยที่นางก็ร้องไห้เพ้อพูดถึงความรักที่มีต่อผัวไม่ขาดปากตอนเผานี่เมียหลวงก็เป็นลมสลบเหมือดไปข้างๆเมนนั่นแหละเมียหลวงโศกเศร้าอยู่นานเป็นปีๆแต่แล้ววันหนึ่งก็ค่อยๆ คลายจากความเสียอกเสียใจเพราะว่ามีคนแอบได้ยินนางร้องเพลงอยู่ในบ้านอีกไม่นานต่อมาเมียหลวงก็เปลี่ยนเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสจนญาติพี่น้องแปลกใจไปโน่นมานี่ใช้เงินใช้ทองใครจะไปเที่ยวที่ไหนไปทั้งนั้นน่ะไปเขมรไปลาวซื้อข้าวของมาอวดใครต่อใครแต่ไม่ค่อยจะไปไหว้พระทำบุญอะไรอยู่มาวันหนึ่งรถจะไปเที่ยวเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกลงไปข้างทางผู้โดยสารหัวร่างข้างแตกกันไปหลายคนแต่ก็คนอื่นไม่มีใครเป็นอะไรกันมากมีแต่เมียหลวงคนเดียวที่สมองกระทบกระเทือนมากจนความจำเลอะเลือนพูดจาแปลกๆทำอะไรแปลกๆบางครั้งญาติพี่น้องก็จำไม่ได้เป็นใครก็จำไม่ได้ทั้งนั้นแต่บางทีก็จำได้นะได้มั่งไม่ได้มั่งเรื่องราวเก่าๆก็เลือนเลอะๆญาติพาตัวไปรักษาที่ต่างๆนี่หมดเงินไปไม่ใช่น้อยแต่สติก็ไม่กลับคืนดีชอบนั่งเมออยู่หน้าบ้านมองไปไกลๆแล้วก็พูดคนเดียวแต่โดยมากเมียหลวงนี่มักจะพูดถึงผัวที่ตายไปแล้วว่าเขากลับมาที่บ้านแต่บางครั้งก็บอกว่าเขาหายไปทำไมไม่กลับมาเสียทีก็ร้องไห้คร่ำครวญว่าคงจะไปอยู่กับเมียน้อยต่อว่าต่อขานตัดพ่อว่าเขาเป็นคนใจร้ายใจดำใช้หลังมือป้ายเช็ดน้ำตาจนแห้งแล้วก็เอ่ยปากอาฆาตมาดร้ายกูจะฆ่ามึงให้ตายเนี่ยไอ้หวังมึงทำกูเจ็บแสบนักคนอย่างมึงอยู่ไปก็รกหูรกตาเสร็จแล้วพอวันหนึ่งก็พูดบอกไอ้เด็กเวรตายจะได้ก็ดีพ่อแม่มึงมันทำกูเจ็บนักการที่เมียหลวงเพ้อพูดออกมาอย่างนี้ก็ทำให้ชาวบ้านเขาอยากจะรู้อยากเห็นกันว่าไอ้เรื่องจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็สงสัยกันมานานแล้วแล้วพูดกันว่าเนี่ยนางเมียหลวงเนี่ยสงสัยจะเป็นคนฆ่าเด็ก
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดรสชาติอร่อยแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีผสมน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5นะครับทิพมงคลแล้วก็เลข5หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมี5 5 5คือมีเลข5 3ตัวที่จริงคำว่า5มันก็คือเสียงหัวเราะเป็นเสียงแห่งความสุขอย่างที่1อย่างที่2ก็คือคำว่า5นี่มันเป็นเลขกลางๆไม่ใช่เลข1ไม่ใช่เลข9นะครับเลขกลางๆนี่ผมมองว่าดีที่สุดก็คือวางชีวิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นกลางไม่หวือหวามากนักไม่สุขมากนักไม่ทุกข์มากนักอยู่ไปได้เรื่อยๆสบายๆ ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่เรียบง่ายท่านผู้ฟังชีวิตที่อัศจรรย์คือชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่อยู่แบบสบายๆไม่สุดโต่งจนเกินไปนักนะครับไม่สบายจนเกินไปนักไม่สุขเกินไปนักไม่ทุกข์เกินไปนักพอประมาณอย่างนี้จะทำให้เรามีความสุขนะครับฉะนั้นคำว่าทิพย์มงคลนี่ก็เป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลนะครับทิพย์หมายถึงสิ่งที่เป็นทิพย์เหมือนเทวดาหรือว่าสิ่งที่เป็นทิพย์ทั้งหลายมงคลก็คือสิ่งที่เป็นมงคลเลข5ก็คือเลขที่เป็นกลางๆนะครับไม่ได้ไปดูดวงไม่ได้ไปดูหมอที่ไหนว่าจะเอาเลขอะไรนะครับเอาเลข5นี่แหละเพราะว่าตัวเองชอบใจก็ตั้งชื่อบริษัทนี้มาการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าตึงมากมันก็ขาดถ้าหย่อนมากมันก็ไม่สำเร็จกีตาร์หรือว่าพินเนี่ยถ้าเราขันมันตึงมากมันก็ขาดขันมันหย่อนเสียงมันก็ไม่ดีขันให้มันกลางๆให้มันพอดีให้มันพอเหมาะนี่เสียงมันจะเพราะเสียงมันจะพอดีกับท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินก็เป็นน้ำมังคุดที่ผมมองว่าเป็นทางสายกลาง ไม่มากเกินไม่น้อยเกินดื่มได้กินได้กินเยอะก็ได้กินน้อยก็ได้แต่สำคัญคือมันต้องเกิดประโยชน์กับผู้กินถ้าซื้อไปแล้วไม่มีประโยชน์เสียดายตังค์สงสารเขานะครับลองกินดูนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสามีแกเป็นอัมพฤกษ์ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะดีหรือไม่ดียังไงก็พิจารณาดูฟังดูครับท่านผู้ฟัง
2: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับผม
2: ยินค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อพันโทไพโรจน์ครับผม
2: ป้า
1: เห็นว่ามีคุณป้าจงดีที่บางบานน่ะซื้อไปตั้ง3ลังก็เลยจะโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างดื่มน้ำมังคุด
2: อ๋อคืออย่างนี้อัน

0: ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSS วิ่ง

0: XLS แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อ่ะข้อข่าวค่ำวันนี้นะคะเราติดตามเรื่องของน้ำท่วมค่ะวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำเหนือที่จะมาสมทบด้วยแต่ว่าก่อนจะไปดูภาพรวมของสถานการณ์นะคะเราดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการประชุมร่วมกับทางปภ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยนายกอนุทินค่ะบอกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ย้ําไปถึงทุกหน่วยงานเลยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ร่วมประชุมกันผ่านระบบออนไลน์ต้องเตรียมความพร้อมตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการคือในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้จะมีฝนตกเพิ่มต้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารถุงยังชีพรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงด้วยค่ะการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับพี่น้องประชาชนจัดทำแผนการเผชิญเหตุส่วนภาพรวมของจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็ขอให้มีการเร่งสำรวจประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านต้องจัดทำบัญชีความเสียหายออกเป็น2ส่วนก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569ต้องใช้การเยียวยาตามกฎระเบียบของปภ.ค่ะและความเสียหายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69เป็นต้นไปอันนี้ก็จะไปเข้าโครงการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลได้ให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนนะคะเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือค่ะก็จะอ้างอิงมาจากเกณฑ์ของปภ.นะคะนอกจากนี้ยังให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการไปยังคปภ.นะคะก็คือคณะกรรมการประกันสมาคมประกันภัยเนี่ยแหละให้เป็นคนกลางสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ที่รับประกันและผู้ที่เอาประกันด้วยนายกก็ย้ำว่าจากนี้ไปก็จะประชุมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกตินะคะซึ่งเรื่องของเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาหรือว่าการเข้าโครงการประกันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเลยตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็จะมีทางจิสด้าเนี่ยที่เอาดาวเทียมมาตีเส้นนะคะแบ่งว่าอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่รับเงินเยียวยาของทางฝั่งปภ.ไปของเดิมก็คือ 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดใครที่ฝนตกรอบใหม่น้ำท่วมเที่ยงคืน1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะไปเข้าโครงการของรัฐบาลได้เลยนะคะเพื่อความยุติธรรมส่วนปภ.นะคะวันนี้แจ้งเตือน10จังหวัดที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยอ่ะ

0: ใครอยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากทมนะคะต้องฟังดีๆเพราะว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ที่ 2,500 แล้ว 2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.40 ถึง 0.70 เมตรก็จะมีจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีไล่มาเลยนนทบุรีสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็ให้เตรียมความพร้อมรับกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากต้องเฝ้าระวังช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมมาแล้วนะคะเรื่องของฝนอันนี้คนกรุงเทพนี่อาจจะหวาดผวากันนะว่าฝนจะตกแช่ตกทั้งวันเหมือนกับรอบที่ผ่านมาหรือเปล่าต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวลองฟังผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุตุซึ่งวันนี้ก็เข้าประชุมกับทางปภ.ด้วยคุณฟาตามัตสทวีค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้ได้แถลงข่าวร่วมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยบอกว่าวันที่4ตุลาคมจะมีฝนตกเนื่องจากความกดอากาศสูงจะมีฝนตกโดยเริ่มมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานจากนั้นก็จะตกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกในวันที่5ตุลาคมและวันที่6ถึง7ตุลาคมนะคะจะมีฝนตกทางตะวันตกที่ฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจากนั้นปริมาณฝนก็จะเริ่มลดลงบ้างแต่ก็ยังมีตกบ้างนะทางภาคเหนือดังนั้นอีกช่วงนึงที่ต้องจับตากันก็คือช่วงของวันที่11ถึง14ตุลาคมนะคะจะมีร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะทำให้มีฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่ในพื้นที่ภาคกลางไล่ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเลยรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมาณฝน100มิลลิเมตรขึ้นไปจากนั้นก็จะเคลื่อนไปทางภาคใต้นะคะก็ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนหลักๆนะคะดูภาพรวมแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้เยอะเลยค่ะวันนี้คุณไพฑูรย์กันชักรองเลขาธิการสทนช.นะคะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักๆนะคะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาค่ะอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ 70-80% มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะที่ตอนนี้ปริมาณน้ำก็เกินความจุเขื่อนไปแล้วคือเกิน 100% แต่ถึงแม้ว่าจะเต็มยังมีช่องว่างอยู่อีกประมาณ 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะที่ยังรับน้ำได้ส่วนเรื่องของการระบายน้ำนะคะท่านรองเลขาสทนช.ย้ำเลยว่ามันจะไม่เหมือนมหาอุทกภัยปี54ค่ะเพราะไปดูแม่น้ำปิงตอนนี้นะคะคือเราต้องดูน้ำเหนือด้วยว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ดูจากน้ำปิงตอนนี้น้ำปิงเนี่ยลดลงไป500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วส่วนสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะปริมาณน้ำไหลผ่านก็ลดลงอยู่ที่ 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากวันที่1ตุลาคมนะคะที่ปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมาที่เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันจะหน่วงน้ำเอาไว้นะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ถ้าเกิดยังคงระดับการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะสัก 5-6 วันเนี่ยภาพรวมของสถานการณ์ก็จะดีขึ้นค่ะนอกจากนี้จะมีพื้นที่ที่รองรับน้ำฝนได้ด้วยนะคะก็คือรับได้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปสามารถระบายน้ำได้ที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็จะมีที่ว่างพอให้การระบายน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพปริมณฑลแต่ว่าอาจจะได้รับผลกระทบในพื้นที่8อำเภอที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของพระนครศรีอยุธยาส วนความเคลื่อนไหวของกรมชลประทานวันนี้นะคะก็ตอบคำถามที่ประชาชนเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปริมาณน้ำเหนือเนี่ยดูเหมือนเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังระบายน้ำเท่าเดิมหรือมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำในอนาคตนะคะทางกรมชลบอกว่าเพราะน้ำแต่ละจุดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นลงพร้อมกันและฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนนะคะทำให้น้ำในแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่รับน้ำจากแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นก่อนจะมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไหลลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะแม้ว่าขณะนี้น้ำตอนบนบางจุดจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ามวลน้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านั้นต้องใช้เวลาเดินทางนะคะไม่ได้หมายความว่าน้ำที่มาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจะลดลงทันทีดังนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำอยู่นอกคันกั้นน้ำก็ควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำด้วยจากต่างจังหวัดนะคะมาดูความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างตอนนี้ก็แปดคลองจันทร์ก็ยิ้มได้แล้วนะแต่คุณก็รู้สึกว่าคนที่เขาเห็นสภาพรถลาอะไรอย่างเงี้ยคงยิ้มไม่ออกอะค่ะน้ำลดหมดแล้วแห้งแล้วก็จริงนะคะแต่ว่ากองขยะเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะประชาชนก็ทยอยเข้าไปสำรวจความเสียหายบ้านของตัวเองร้านค้ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ช่วงที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยตรงแฟลตคลองจันทน์นี่ท่วม 1-2 เมตรเลยทีนี้พอน้ำแห้งเนี่ยตอนนี้มันก็จะหลงเหลือภาพของโคลนที่มากับน้ำมีรถที่จอดเสียจำนวนมากเลยแล้วก็ยังมีขยะด้วยนะคะส่วนเคหะร่มเกล้าน้ำลดแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมอยู่จุดขยะก็ลอยเกลื่อนที่สำคัญคือน้ำมันเน่าแล้วมันเหม็นมากตอนนี้กทมก็ไปเอาท่อซิ่งมาท่อซิ่งที่ไปดูดน้ำจากที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยตอนนี้ก็เอาท่อซิ่งมาไว้ที่ตรงเคหะร่มเกล้าแล้วนะคะก็เร่งระบายน้ำลงคลองประเวศส่วนเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมก็น้ำยังท่วมอยู่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่ามันจะไปเกี่ยวกับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมพื้นที่สายไหมอเงินก็น้ำท่วมขังในชุมชนอยู่แม้ว่าจะลดลงแล้วก็ตามก็คาดว่าน่าจะใช้ระบายได้ประมาณสัก2วันขณะที่รองผู้ว่าทวิดานะคะวันนี้ก็เป็นประธานการประชุมติดตามน้ำท่วมนะคะบอกว่ากทม.ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดตั้งหน่วยบัญชาการหน้าพื้นที่4จุดยุทธศาสตร์ก็คือจุดที่1สนามบินดอนเมืองจุดที่2ก็คือเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะและจุดที่3ก็คือส่วนพระนครอยู่ที่ลาดกระบังเหมือนกันแล้วก็จุดที่4คือหมู่บ้านฟอร่าวิวอยู่เขตหนองจอกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางเชิงรุกบริหารจัดการการระบายน้ำกระจายอาหารน้ำดื่มถุงชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็เร่งจัดการเรื่องขยะที่ขวางทางน้ำด้วยส่วนสำนักสิ่งแวดล้อมก็จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลลงพื้นที่สนับสนุนการลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคการจัดการขยะมูลฝอยการล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังน้ำลดเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยนะคะเราพักกันก่อนครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กันที่เรื่องของเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียม

0: โคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
5: เบลซิฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
7: ้ทีนี้มาดูเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะคนที่น้ำท่วมนะคือตอนนี้ก็ชัดเจนว่าจะแบ่งเป็น2เกณฑ์คือคนที่ได้รับเกณฑ์เยียวยาตามกฎหมายของปภ.ก็คือ 9,000 บาทกับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ได้ของโครงการประพิบัตินะคะทีนี้ดูภาพรวมนะการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเปิดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะรับเงินเยียวยานี่ลองฟังเกณฑ์นี้ดีๆคือการเยียวยาเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่สามารถลงได้ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์กับการไปยื่นที่สำนักงานเขตนะคะผ่านแอปทางรัฐแต่ว่าวันนี้ฝนยังเห็นอุ๊ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยคือเขาใช้แอปทางรัฐกันไม่เป็นน่ะแล้วก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยทำให้นะคือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ได้แล้วก็สำนักงานเขตในกทม.นะคะก็จะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติครม.จะแบ่งออกเป็น4กรณีหลักๆค่ะก็คือ1ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหาย2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมอันนี้น้ำล้อมก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเนื่องจากว่าส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะติดต่อกัน7วันขึ้นไป4ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักแต่ว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยยกตัวอย่างแฟตคองจันคีหะล่มเกล้าเนี่ยอันนี้ก็ได้โดยผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยนะคะหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็จะได้รับความครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าผู้เช่าที่เป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านนะคะขณะที่เพจ Facebook กรมการปกครองแฟนเพจค่ะได้โพสต์ไว้อะไรและสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลคูลำพันธ์อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอันนี้มีข่าวเศร้าเพราะว่าท่านถึงแก่อนิจกรรมค่ะหลังจากเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านแล้วช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ปรากฏว่าถูกไฟดูดเสียชีวิตในคืนวันที่1ตุลาคมนะคะคือถ้าไปดูสิ่งที่ผู้ใหญ่ทองพิมพ์เนี่ยช่วยชาวบ้านเอาไว้นะโหคือท่านก็มีความกล้าหาญมีความเสียสละมากๆเลยนะคะกระโดดน้ำเข้าไปช่วยเหลือเด็กอายุ6ขวบติดอยู่ในรถยนต์ที่เคยประสบเหตุเสียหลักตกคลองก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยสามารถยื้อชีวิตเด็กเอาไว้ได้นะคะโดยผู้ใหญ่ทองพิมพ์ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มภาคภูมิยึดมั่นในหน้าที่แล้วก็พร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนไม่เคยนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเลยกรมการปกครองต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ใหญ่ทองพิมพ์และขอสดุดีคุณงามความดีของท่านที่ฐานะวีรบุรุษผู้เสียสละนะคะเป็นคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนถึงวาระสุดท้ายก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจากเรื่องของน้ำท่วมนะคะทุกคนติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะได้รู้ว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงทีนี้ฝนสลับมาที่เรื่องของการบินไทยกันบ้างนะคะก็เป็นเหตุมาจากน้ำท่วมเหมือนกันที่ทำให้พนักงานที่เป็นกราวด์สตาฟเนี่ยเขาทำงานไม่ได้มันก็เกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างอยู่ที่สนามบินนะโอ้ย 5,000 6,000 ใบอ่ะแล้วก็ไฟดีเลย์ต้องยกเลิกไฟหนักมากเลยนะคะปรากฏว่าวันนี้มีการประชุมด่วนของบอร์ดการบินไทยนัดพิเศษ

0: ปลดแล้วดีดีการบินไทยคือคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบกพร่องต่อหน้าที่ไร้ความสามารถในการจัดการสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาค่ะผลการประชุมของบอร์ดการบินไทยวันนี้หลังจากที่มีมติให้ปลดคุณชายเอี่ยมสิริออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยก็มีมติให้แต่งตั้งคุณสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทการบินไทยขึ้นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งคุณสำริดเนี่ยเป็นอดีตผู้บริหารของทางปตท.นะคะนอกจากนี้ยังทำการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบคุณชายประเด็นเรื่องไม่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ด้านการบินได้แล้วก็ปัญหาเรื่องคลังสินค้าขาเข้าขาออกของสนามบินจนเกิดความโกลาหลนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นเรื่องของการจัดซื้อวายด้วยการจัดซื้อวายขึ้นไปให้บริการบนเครื่องบิน 860,000 ขวดแต่ปรากฏว่ามีการซื้อสูงถึงขวดละ 1,000 บาทแล้วก็ไปซื้อกับบริษัทเดียวนะคะซึ่งก็ต้องไปดูว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นไหมซึ่งตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมีอดีตผู้บริหารเก่าที่เขาพยายามจะคัดค้านการจัดซื้อวายแล้วก็ทำให้ต้องมีการตั้งกรรมการสอบในช่วงเวลานั้นแต่ปรากฏว่าเรื่องมันก็ยุติไปดังนั้นเนี่ยมติบอร์ดในวันนี้ก็จะให้มีการย้อนไปตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อวายด้วยจากเรื่องของการบินไทยนะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สภากันนิดนึงก็เป็นผลมาจากเมื่อวานนี้ที่อุ้ยเดือดมากเลยระหว่างคุณโรมเนี่ยเขาตั้งกระทู้ถามสดคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีใช่ไหมปรากฏว่าก็มีการตอบโต้กันไปมาแล้วคุณโรมเนี่ยก็ไปเปิดประเด็นพาดพิงไปถึงสสไอเดียคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยก็ไปพาดพิงว่าสามีของคุณไอเดียเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์คุณไอเดียก็อุ้ยโต้เดือดเลยเมื่อวานจนวันนี้ล่าสุดเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะคะทีนี้ดูฝั่งของคุณโรมก่อนความเคลื่อนไหวของคุณรังสิมันต์โรมวันนี้นะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็พาดพิงไปถึงสสไอเดียเรื่องเกี่ยวกับสามีว่าไปยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์หรือเปล่าคุณโรมบอกว่าทางกรรมการกฎหมายค่ะจะออกหนังสือเชิญคุณสุชาดาสสภูมิใจไทยและนายไทหยางซางรวมถึงปปงกลต.ปปช.มาให้ข้อมูลด้วยนะคะคือคุณโรมเขาตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ปรากฏอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งมันค่อนข้างมีความน่ากังวลว่าอาจจะมีการฉ้อโกงกันแต่ว่ายังไม่ขอสรุปฟันธงเพราะต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ไล่เส้นเงินทั้งหมดรวมถึงแหล่งที่มารายได้ที่ได้มาด้วยนะคะเงินที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินปปช.ไป 1,900 ล้านว่ามันมีที่มาที่ไปมาได้อย่างไรส่วนที่คุณไอเดียเรียกร้องให้คุณโรมเนี่ยเปิดหลักฐานบอกว่าเนี่ยยามาพูดอะไรเลื่อนลอยนะคุณโรมเขาก็บอกว่าเขายังไม่ขอเปิดรายละเอียดในตอนนี้มันยังพูดทั้งหมดไม่ได้ต้องใช้ในวาระอื่นด้วยนะคะแต่ยืนยันว่าไม่ช้าหรอกเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รับรู้และรับทราบร่วมกันค่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงทรัพย์สินของนายไทหยางสามีสสไอเดียนะ 1,900 ล้านเนี่ยคือมันมีก้อน 1,400 ล้านเอาไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทหรือว่ากองทุนแห่งหนึ่งเนี่ย 80% แล้วต่อมาบริษัทเนี้ยปรากฏว่าล้มละลายจนนำไปสู่แรงสั่นสะเทือนในโลกคริปโตเคอเรนซีเลยแล้วก็มีคนหลายคนเนี่ยถูกจับทั้งที่สิงคโปร์ที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งหลายคนก็ให้การเชื่อมโยงไปถึงนายไทหยางซึ่งตัวของนายไทหยางเนี่ยไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะส่วนสาเหตุที่นายไทหยางมาพำนักที่ประเทศไทยนะคะและมีทรัพย์สินจำนวนมากแล้วก็ยังปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่ล้มละลายไปแล้วแต่ในบัญชีทรัพย์สินของคุณไอเดียเนี่ยมีการระบุถึงผลต่างของตัวเลขที่แตกต่างไปคุณโรมก็บอกว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องไปตรวจสอบว่าเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงจะสามารถถูกนำไปใช้เอาผิดได้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูหลังจากนี้ว่าคุณโรมเนี่ยเขาจะเปิดข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าเอาไปว่าวันนี้สสไอเดียก็ไปที่ตำรวจสอบสวนกลางเรียบร้อยแล้วไปแจ้งความเอาผิดคุณโรมนะแล้วก็เฉลยด้วยนะว่าสามีเขาทำอาชีพเป็นสตาร์ทอัพบอกว่าก็เป็นเหมือนสตาร์ทอัพที่เป็นนักลงทุนอะแล้วก็มีบริษัทรายใหญ่มาร่วมลงทุนด้วยคุณไอเดียเขาบอกว่าจะให้เรียกว่าเขาทำอาชีพอะไรล่ะเป็นสามีสสไอเดียได้ไหม โอ้ยก็วันนี้ก็ถือว่าดุเดือดนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นส.ส.ภูมิใจไทยใช่ไหมนะคะก็ต้องไปถามความเห็นท่านนายกนะปรากฏว่าช่วงเช้าเนี่ยนายกเลี่ยงเลยคือพอได้ยินชื่อคุณรังสิมันโรมเท่านั้นนายกเดินเลี่ยงเลยนะคะปฏิเสธที่จะตอบคำถามแล้วก็พยักหน้ายิ้มแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเลยค่ะแต่ก็ยังมีความคิดความเห็นนะคะของคนที่เขาติดตามเรื่องนี้นะคือคุณโรมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในสภาเนี่ยถูกประธานผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเชิญให้ออกไปใช่ไหมเพราะว่าคุณไอเดียเขาเรียกร้องให้คุณโรมถอนคำพูดแต่คุณโรมเขาไม่ถอนปรากฏว่ามีท่านหนึ่งที่เคยถูกประธานสภาเนี่ยเชิญออกจากห้องประชุมก็คือคุณนิพิธอินทรสมบัตินะคะท่านเป็นอดีตส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะพูดถึงข่าวที่คุณโรมเนี่ยถูกประธานสภาไล่ออกจากห้องประชุมในความเห็นของคุณนิพิธเนี่ยเขาบอกว่าคุณโรมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วการเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ยากถ้าไม่แกร่งจริงทำไม่ได้นะการเป็นฝ่ายค้านต้องเอาชีวิตแลกกับอะไรบางอย่างด้วยก็ฝากให้กำลังใจคุณโรมนะคะแล้วก็โพสต์ว่าประเด็นเรื่องความร่ำรวยแบบไม่ค่อยมีปลีมีคุยเนี่ยของส.ส.พรรครัฐบาลคนนั้นผมว่าโรมจุดติดนะแล้วคงจะขุดคุยต่อไปในสิ่งที่โรมเจอเมื่อวานคือคุณนิพิธเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่โรมเจอเนี่ยมันยังน้อยกว่าที่ตัวท่านเนี่ยเคยเจอมาถ้าจำไม่ผิดนี่คุณนิพิธนี่เล่าประสบการณ์ส่วนตัวบอกว่าเคยถึงขั้นถูกล็อกตัวออกจากห้องประชุมสภาครั้งสุดท้ายตอนนั้นอภิปรายเรื่องพรบนิรโทษกรรมสุดซอยในยุคของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วจากนั้นเนี่ยก็เกิดการต่อต้านพรบนี้จนมีการประท้วงใหญ่โตลุกลามไปทั่วประเทศเลยนะคะส่วนฝั่งความเคลื่อนไหวของสว.นะคะสุดท้ายแล้ววันนี้ก็รวมตัวกัน5คนไปยื่นประธานปปช.ไต่สวนเอาผิดกกต.เสียงข้างน้อยก็คือท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษนะคะฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนื่องจากว่ามีการไปเปิดเผยมติของสว.ที่อาจจะเป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการยื่นเอาผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราปิดท้ายกันที่เหตุการณ์คนร้ายไปซุ่มยิงอส.ลูโบยีไรเสียชีวิตที่ปัตตานีในขณะที่กรีดยางในสวนยางพารานะคะก็เกิดขึ้นที่ปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเหตุแล้วไปพบศพชายนอนเสียชีวิตอยู่ที่สวนยางนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องไปขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นกลุ่มไหนกันแน่หมดเวลาแล้วนะคะกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินคณะทันตแพทยศาสตร์คณะสาเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,100 คนพร้อมกันนี้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนักศึกษาพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตจำนวน130คนและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาทุนภูมิพล27คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นอุดมศึกษาไทยที่มีคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาดำเนินพันธกิจที่สำคัญคือการผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรในระดับสากลผ่านแนวคิดจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมืออย่างอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังมุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ
ในการนี้ทรงถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดบางนานอกและวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิ์พัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดดาวดึงสารามและวัดโบรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไฮวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นปีที่2ระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษชุดราชินนยานุสาวรีซึ่งนำเสนอเรื่องราวการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงอำนวยการงานพระเมรุมาตรด้วยพระองค์เองอย่างสมพระเกียรติสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยการพระราชพิธีในครั้งนั้นยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบริเวณด้านหน้านิทรรศการยังได้จัดแสดงปรำน้ำพุรูปสุกรจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรโดยรูปสุกรสื่อถึงผู้ที่เกิดปีกุลและคำว่าอุทกทานหมายถึงท่อสำหรับจ่ายน้ำให้ประชาชนหรือการให้ทานด้วยน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากนั้นทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6
ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568ซึ่งภายในเล่มรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยพร้อมคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าสืบต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้นะที่ทำการชุมชนวัดสุทธาโภชเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านเทียรวันชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มสะพานสูงมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่องโดยมีพลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัย K9 ยูซาไทยแลนด์มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้อาหารสัตว์ดังกล่าวมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อพระราชทานแก่กองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์จากภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมโดยจะนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรจำนวน45รายเพื่อช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ให้กับสัตว์เลี้ยงรวมทั้งสิ้น 1,150 ตัวในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในวันที่23กันยายน2569หลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายตำบลภายหลังจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์และจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารซึ่งมาจากวัดชิโนรสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครรวมถึงวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามโดยวันนี้มีพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคคกถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมอกโต้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยาม MC จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครอีกทั้งวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมารวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูรนางมนชลิสาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์สาหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดลพบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพีจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยตลอดพระชนชีพอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรี

0: และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตะพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้ที่ชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆอาทิจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาดบรรจุถุงยางชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้มสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 3,000 ถุงเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆภายในถุงมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจัดตามความเหมาะสมและความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่อาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้านอกจากนี้ยังมีถุงยางชีพพระราชทานสีน้ำตาลสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงที่นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วยังมีสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาทิสบงจีวรผ้าเช็ดตัวพระและมุ้งพระสำหรับการบรรจุถุงยางชีพพระราชทานในครั้งนี้เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้มูลนิธิยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่โรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องโดยในวันนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีเคหะชุมชนร่มเกล้าและบ้านเอื้ออาทรบางนาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่รักเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินสะอาดมาตรฐานปลอดภัยนะครับมีคุณค่า

0: ความสาวตื่นแต่เช้าเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวนอนขนาดไหนเนี่ยมันจึงจะพอดีนะครับเขาบอกว่าถ้าเด็กนะครับเด็กที่อายุ 1-2 ปี6เดือนขึ้นไปเนี่ยต้องนอนอย่างต่ำเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย14ชั่วโมงแต่ถ้าเด็กเกิดใหม่ๆเนี่ย14-17ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ถ้าอายุมากกว่านั้น3ปีถึง5ปีนี่10-13ชั่วโมง6-13ปีเด็กนักเรียนประถมป.1-ป.6เนี่ยนะครับต้องนอนวันหนึ่ง9-11ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าเกิดว่าช่วงวัยรุ่น14-17ปีเนี่ยต้องนอน8-10ชั่วโมง11-25ปีนี่นอนถึง9ชั่วโมง26-64ปีนะต้องนอนวันละ7-9ชั่วโมงแล้วก็65ปีขึ้นไปต้องนอนวันละ7-8ชั่วโมงทำไมต้องนอนนานขนาดนั้นคือช่วงที่เราหลับท่านผู้ฟังที่รักครับร่างกายมันจะซ่อมแซมร่างกายหลับสนิทในร่างกายมันจะหลั่งสารชนิดหนึ่งมันจะมีต่อมใต้สมองเล็กๆต่อมไพเนลนะครับอยู่ใต้สมองเท่าเม็ดถั่วเขียวหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมานะครับเขาเรียกว่าสารเมลาโทนินสารอันนี้เนี่ยจะเขาเรียกสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะถ้าภาษาชาวบ้านเรานะครับมันจะทำให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสทำให้ผิวพรรณผุดผ่องมีหน้ามีนวลขาวผ่องเป็นยองใยเอาว่าถ้าหลับสนิทนอนอิ่มแล้วเนี่ยสุขภาพจะดีเพราะร่างกายได้ซ่อมแซมเซลล์ในส่วนที่สึกหรอฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับท่านผู้ฟังนอนหลับให้สนิทนะครับวันหนึ่งนอนให้มากเข้าไว้ 7-8 ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ำสุขภาพจะดีถ้าอดนอนมากในสมองจะมีปัญหาฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัสสัตมีอย.แล้วก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมเองมีความภาคภูมิใจมากๆคือขายน้ำมังคุดมาหลายปีนะครับหลายแบบปรับปรุงสูตรมาเรื่อยจนมาลงตัวที่น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินสังเกตง่ายๆนะครับไปซื้อหาตามร้านค้าบอกเอาสีนี้บอกเขาครับผม
1: กายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: ที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับมีครอบครัวชาวนาที่มีอันจะกินอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูก3คนผู้หญิง2ผู้ชายคนเดียวเป็นคนเล็กเมื่อผู้เป็นพ่อตายจากไปความยุ่งยากก็เกิดขึ้นในครอบครัวก็เพราะว่านางจ่อมลูกสาวคนโตเป็นคนโลภมากงกจัดยิ่งไปได้ผัวเขมรมันก็ยิ่งงกจะเอาแต่สมบัติมีเรื่องกับพวกน้องๆแทบทุกวันวันนั้นนางจ่อมมาแผลงฤทธิ์กับน้องสาวที่ชื่อต้อยกินที่แม่จะแบ่งให้มิยายที่นางต้อยน้องสาวจะชี้แจงยังไงนางจ่อมก็ไม่ฟังมึงไม่ต้องพูดเลยนะอีต้อยมึงเงียบไปเลยนะหุบปากเดี๋ยวนี้เลยกูจะถามแม่ให้รู้เรื่องนางจ่อมก็ออกคำสั่งเฉียบขาดต้อยก็มองหน้าพี่สาวแล้วก็ถอนหายใจพี่สาวไม่มีเหตุมีผลไม่ฟังใครทั้งนั้นนอกจากผัวตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะอยากได้ที่ดินตรงไหนหรือว่าสมบัติเล็กๆน้อยๆของแม่เมื่อไหร่มันจะต้องได้ทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้แม่ไม่ยอมตามใจนางจอมก็เลยมีปากมีเสียงรุนแรงแม่พูดมาให้ชัดๆเลยว่าจะให้ที่แปลงใกล้บ้านกับฉันหรือเปล่าถ้าไม่ให้คอยดูนะฉันจะไม่นับว่าเป็นแม่ฉันอีกนะก็เอาสิวะนางจอมกูไม่ให้มึงหรอกมึงได้แปลงใหญ่ไปแล้วมึงจะเอาอะไรอีกแปลงติดบ้านกูจะให้นางต้อยไก่สมชายมันถ้ามึงไม่นับถือกูเป็นแม่ก็ตามใจมึงกลับไปบ้านมึงได้แล้วผัวมึงมันคอยฟังข่าวหูตั้งอยู่แล้วนี่ไปบอกมันเลยว่ากูไม่ให้กูไปแน่ไม่ต้องมานับญาติกันอีกมึงใส่หัวไปเลยลูกเนรคุณเสียงด่าไล่หลังของแม่ก็สร้างความโกรธแค้นความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับนางจอมเป็นอย่างมากนางจอมนี่ไม่เคยทำให้แม่แจสบายใจสักครั้งนางจอมนี่แต่งงานกันในเมยนี่เป็นคนทางชาย

0: แดนเขมรพูดภาษาเขมรคล่องแต่เขาบอกกับใครๆเขาเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนเป็นคนไทย100%แล้วตั้งแต่นายเมยแต่งงานอยู่กินกับนางจ่อมนี่เขาก็จะคอยบงการให้ขอสมบัติจากแม่ตั้งแต่โอ่งไหโบราณที่แม่มีอยู่สร้อยทองสร้อยสามกษัตริย์ที่นี่แม่แจงก็เห็นว่าจ่อมเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตก็ให้ของตามที่ลูกขอแต่ว่าน้องจอมขอไม่มีที่สิ้นสุดสักทีก็ทำให้แม่แจงสงสัยวันหนึ่งก็ไปแอบฟังลูกเขยคุยกับลูกสาวก็ได้ยินเสียงลูกเขยบอกว่าพี่ว่าจอมไปขอไอ้ขันทองเหลืองแม่มาไว้บ้านเราดีกว่าขันใบนั้นเป็นของเก่ามากเลยนะจอมนาถ้าตกไปเป็นสมบัติของน้องๆพี่ว่ามันไม่ดีอะยังไงก็เอามาไว้บ้านเราถึงจะดีเราจะได้เป็นสมบัติตกทอดให้ลูกเราไงนี่พี่เมยเราได้มาเยอะแล้วนะโอ่งลายมังกรนะ5 ลูกนะเอามาหมดแล้วนะไหสมัยอยุธยาเราก็เอามาแล้วคิดเป็นเงินไม่รู้เท่าไหร่นะพี่ก็นั่นสิพี่ถึงอยากให้เอ็งเอามาอีกพี่จะส่งขายเขมรตอนนี้เขาต้องการของเก่าจากบ้านเรานะนะจอมนะรีบไปขอมาเร็วๆเลยนะสุดท้ายไอ้เจ้าเมยก็เผยความคิดโลภมากของตัวเองออกมาไม่ได้คิดจะเก็บสมบัติเก่าแก่ของแม่ยายไว้ให้ลูกจริงๆคิดจะไปขายแม่แจงก็เดินออกจากใต้ถุนบ้านลูกสาวลูกเขยกลับมาบ้านของตัวเองด้วยความเสียใจลูกสาวมันเชื่อผัวเห็นด้วยกับผัวทุกอย่างแล้วนี่จะทำยังไงกันดีแม่แจงก็กลับมาเข้าห้องที่เก็บของเก่าเอาไว้หยิบเอาขันทองเหลืองที่สามีผู้ล่วงลับเป็นคนซื้อมาให้ในวันแต่งงานออกมาลูบๆคลำๆแล้วก็ไปยืนอยู่หน้ารูปพี่เนื่องฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะนางจอมนะมันไม่ได้รักฉันเลยมันรักผัวมันมากกว่าแม่ของมันซะอีกฉันจะเอาขันใบนี้ให้นางต้อยนะแล้วก็ตู้ไม้สักใบนี้ให้ไอ้สมชายฉันจะไม่เก็บอะไรไว้อีกอ่ะพี่คงไม่ว่าฉันนะแม่แจงก็ร้องไห้กับรูปสามีที่ตั้งไว้บนหลังตู้ไม้สักเก่าแก่มีดาบลงยันวางอยู่ข้างๆแจงก็หยิบดาบลงมาถือไว้ดาบเล่มนี้ฉันจะให้ไอ้สมชายมันนะพี่แม่แจงก็ร้องไห้จนหมดแรงวันรุ่งขึ้นก็หอบขันทองเหลืองไปที่ห้องลูกสาวคนรองก็ต้อยก็มองหน้าแม่ยังไม่เข้าใจแม่เอาไม้ฉันทำไมอ่ะแม่เก็บไว้ที่ห้องก็ดีแล้วนี่เอาไปเถอะแม่ให้เองแจงก็หยิบดาบเดินไปที่เจ้าสมชายแล้วก็ยื่นดาบให้สมชายเองเก็บรักษาไว้ให้ดีนะลูกอย่าให้ใครมาเอาไปนะดาบเล่มนี้เป็นสมบัติที่พ่อเองรักมากถึงเองไม่ได้ใช้เองก็เก็บเอาไว้บูชานะลูกเสร็จแล้วสมชายก็รับดาบมาถือไว้ด้วยอาการงุนงงไม่แพ้ต้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถามแม่ว่าเพราะอะไรเช้านี้แม่ถึงได้แจกจ่ายข้าวของมีค่าให้กับลูกๆเดี๋ยวแม่ไปนาก่อนนะลูกจะได้แบ่งนาแปลงติดรั้วบ้านให้เอง2 คนถ้าแม่เป็นอะไรไปก็อย่าแย่งกันนะลูกแม่แบ่งให้เท่าๆกันแล้วแม่พูดอะไรอย่างนั้นแม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนนะแม่นะไม่ต้องหรอกสมชายแม่ไปคนเดียวได้แม่แจงแกก็ลงเรือนไปเงียบๆต้อยกับสมชายก็มองตามร่างแม่แล้วก็หันมามองหน้ากันพี่ต้อยว่าแม่แปลกไปไหมพี่ต้อยอยู่ๆก็เอาของพวกนี้มาให้เรานั่นสิพี่ว่าแม่จะต้องคิดอะไรสักอย่างแน่เลยสมชายหรือว่าแม่น่ะกลัวพี่จอมจะมาเอาของพวกนี้ไปก็คงจะอย่างนั้นละมั้งพี่จอมเนี่ยแกเห็นแกได้มึงว่าใครเห็นก็ได้ไอ้สมชายฮะเสียงจอมแหวมาจากบันไดบ้านขึ้นบันไดมาจะท่าทางโกรธเคืองมองขันทองเหลืองแล้วก็มองหน้าต้อยมึงจะเอาขันไปไหนน้องต้อยจะไปเก็บอ่ะก็มันเก็บอยู่ที่ห้องแม่อยู่แล้วนี่มึงคิดจะย้ายที่เหรอยักย้ายถ่ายเทสมบัติไงเปล่าแต่ว่าขันใบนี้มันเป็นของฉันแม่ยกให้ฉันแล้วอ่ะฉันก็ต้องเอาไปเก็บห้องนั้นสิอะไรนะมึงพูดใหม่ดูแม่ยกให้มึงเหรออ้าวแล้วกูอ่ะทำไมไม่ให้กูเป็นลูกคนโตนะเว้ยแม่อยู่ไหนวะเนี่ยแม่ไม่ยุติธรรมเนี่ยทำงี้ทำได้ไงแม่เอามาพูดรู้เรื่องนี้แม่ให้ขันนางต้อยได้ไงนางจอมเสียงลั่นเนี่ยไอ้เจ้าสมชายเนี่ยหมดความอดทนอ่า เขาเนี่ยยอมให้พี่สาวพูดไม่ดีกับแม่มามากแล้ววันนี้ชักทนไม่ไหวนี่หยุดบ้าทีได้ไหมพี่จอมตัวเองได้สมบัติแม่ไปเกือบหมดบ้านแล้วยังจะมาเรียกร้องอะไรอีกอย่ามาเอะอะโวยวายบนบ้านนี้นะถ้าไม่ฟังจะดาบฟันหัวให้สมชายเอาชี้ดาบมาที่นางจอมหน้าบึ้งด้วยความโกรธนางจอมชักกลัวเลยพอเห็นดาบเล่มเบ้อไอ้สมชายมึงไปเอาดาบของพ่อมาถือเล่นได้ไงแม่ให้ฉันแล้วพี่ไม่ต้องมาวุ่นวายกับแม่อีกต่อไปนะไหนอะไรนะแม่ให้มึงอีกแล้วเหรอแม่ทํานี้ได้ไงกูเป็นลูกคนโตแม่ต้องให้ของพวกนี้กูถึงจะถูกมึงจะคิดจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไงได้มาเยอะแยะแล้วไม่พอใจอีกเหรอโลภมากเหลือเกินนี่กูจะเอาให้หมดมึงเอาขันไปกูเดี๋ยวนี้อีต้อยฉันไม่ให้หรอกแม่ยกให้ฉันแล้วขันใบนี้เป็นของฉันพี่ไม่เกี่ยวกูจะเอาวะเอามาเดี๋ยวนี้เลยเอามานะนางจอมโดดเข้าแย่งขันทองเหลืองดื้อดื้อเอากอดฟัดปล้ำกันใหญ่ยิ่งเพิ่มความโกรธแค้นในกับนางจอมเป็นทวีคูณตบเปรี้ยงเข้าที่ใบหน้าน้องสาวต้อยนี่หน้าหันตามแรงตบเลยแต่ก็ไม่ยอมให้พี่สาวแย่งขันไปจากมือเวลานั้นล้มกลิ้งกันไปกลิ้งกันมาน้องชายก็ตะโกนห้ามเมื่อไม่มีใครฟังสมชายมันก็ด่าทั้งที่ไม่เคยด่าพี่สาวรุนแรงขนาดนี้ต้อยวิ่งเข้าห้องเอาขันทองเหลืองไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็วิ่งกลับออกมาปิดกุญแจอย่างดีเลยนางจอมให้น้องสาวทำอย่างนั้นมันก็โกรธบ้าใหญ่ที่นี้ถลาเข้าใส่ต้อยทั้งจิกผมตบตีพลวันเจ้าสมชายก็ตะโกนห้ามแยกพี่สาวสองคนออกจากกันแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินพูดถึงการให้ทานเนี่ยอย่าพูดต่อนะครับอย่างปีที่แล้วกฐินวัดพุทธแสงธรรมนะครับพระอาจารย์สมชาตินี่ผมก็ได้ช่วยงานท่านมา 2-3 ปีก็เป็นคนที่เจ้าภาพพิมพ์ซองแล้วก็แจกทั้งหมดทั่วประเทศติดสแตมป์เองอะไรเองนะครับแบบค่าพิมพ์ซองแล้วก็ทำโรงทานก็ไม่อั้นทำเต็มที่นะครับโอ้ก็มีความสุขคนมากินกันเยอะมากนะครับแกงเขียวหวานใน70-80กิโลนะครับเฉพาะลูกชิ้นเขียวหวานปลากรายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเราเห็นคนกินเราก็มีความสุขนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังได้บุญด้วยกันนะท่านผู้ฟังแล้วก็วัดเขาพุทธโคโดมอำเภอศรีราชาก็เป็นเจ้าภาพคอร์สปฏิบัติธรรมกรรมฐานปีหนึ่งก็มีประมาณ20คอร์สนะครับอย่างปีนี้ถ้าไม่ติดโควิดผมก็เลือกเป็นเจ้าภาพไว้10คอร์สนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการในเรื่องกฐินแล้วก็หลายๆอย่างซึ่งกิจกรรมตรงนี้เราถือว่าคืนสู่สังคมคืนสู่พระศาสนานะครับคืนสู่พระศาสนาคนเราเนี่ยหามากินได้กินแล้วถ้าเราไม่ขี้ท้องแตกเราต้องช่วยเหลือเจือจานเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่จำเป็นต้องให้มากท่านผู้ฟังมีมากให้น้อยมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีก็ไม่ต้องให้แต่ให้น้ำใจการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ช่วยแต่เงินอย่างเดียวช่วยเป็นคำพูดดีๆให้กำลังใจคนใครเห็นใครทำดีโอ้ดีๆเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสู้ๆนะแค่นี้ก็เป็นกำลังใจแล้วนะครับเป็นแรงกายนะครับเป็นแรงกายก็ถือว่าเป็นกำลังใจไปวัดไปวาไม่มีเงินก็ช่วยหยิบช่วยจับช่วยยกเขาเรียกว่าเวียวัจจะไหมบุญที่เกิดจากการขวนขวายนะครับขวนขวายทำนู่นทำนี่หยิบนู่นหยิบนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพนาลินบุญที่เกิดจากการทำกุศลต่างๆหลายๆอย่างที่เล่ามานะครับก็ขอให้คืนกลับคนที่มีอุปการะคุณทุกท่านผู้ที่ซื้อน้ำมังคุดทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดเข้ามาขอให้บุญนั้นส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้แข็งแรงสุขกายสุขใจกินก็ขอให้ถูกขอให้โดนใครอธิษฐานจิตกินนะครับถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าแม่กวนอิมหรือไม่หมออาชีวกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือก็ขอให้ถูกขอให้โดนอธิษฐานจิตนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอย่างเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์นะครับโอมมณีเป๊ะเมหงโอมมณีเป๊ะเมหงโอมมณีเป๊ะเมหงโอมมณีเป๊ะเมหงเราอธิษฐานจิตอย่างนี้นะครับภาวนา9ครั้งก่อนที่จะดื่มนะครับจิตสงบก็จะทำให้มีส่วนทำให้สุขภาพเราดีได้ฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตาปนารินครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ระหว่างที่ชุลมุนกันนั้นแม่แจงก็เดินขึ้นบันไดมาเพราะว่าแม่แจงเนี่ยนึกสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปท้องนาแล้วก็เป็นอย่างที่สังหรณ์จริงๆภาพลูกสาวสองคนตบตีกันพลวันทำให้หัวใจของผู้เป็นแม่เนี่ยเจ็บแปลบแม่แจงตะโกนห้ามตั้งแต่ก้าวยังไม่พ้นบันไดขั้นสุดท้ายหยุดเดี๋ยวนี้นะอีจำอีใต้ก็บอกให้หยุดเดี๋ยวนี้แจงก้าวขึ้นบันไดเพราะความรีบร้อนเข้าไปห้ามลูกความรีบเนี่ยมันทำให้เท้าก้าวพลาดขั้นบันไดพลาดร่างของแม่แจงก็เสียหลักกลิ้งตกลงจากบันไดจากข้างบนลงไปถึงล่างเลยเจ้าสมชายร้องตะโกนว่าแม่ตกใจเสียงร้องเจ้าสมชายทำให้หยุดต่อสู้กันนะต้อยก็ผลักพี่สาวแล้วก็วิ่งตามสมชายไปที่บันไดร้องเรียกแม่แม่แม่วิ่งลงไปไอ้พรากพรากทั้งเจ็บตัวทั้งเจ็บใจกับคำพูดของลูกสาวสมชายเงยหน้าขึ้นมองพี่สาวด้วยความโกรธต่อยในน้ำตาร่วงด้วยความแค้นเช่นเดียวกันเสร็จแล้วสมชายก็บอกว่ามึงลงไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้อีจอมไม่ลงกูจะเตะแม่งเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้กูจะไม่นับถึงเป็นพี่กูอีกละใส่หัวมึงลงบันไดไปเดี๋ยวนี้เลยสมชายตะโกนสุดเสียงจอมเชิดหน้าพรึดแล้วเดินลงบันไดหน้าตาเฉยชำเลืองมองแม่ด้วยหางตานิดแล้วก็เดินกลับบ้านซึ่งอยู่ถัดบ้านของแม่แจงไปนิดเดียวแม่แจงหลับตาด้วยความเจ็บปวดใจน้ำตาไหลอาบแก้มแล้วก็หมดสติไปต้อยวิ่งไปตามลุงสกลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่รักนับถือกันเหมือนกับญาติพี่น้องแท้ลุงสกลก็คว้าพระเขามาติดมือมาด้วยขณะที่วิ่งลงบันไดบ้านมาไอ้สมชายไปตัดไม้ไผ่มาเร็วๆเข้านี่หลังแม่มึงคงจะหักแล้วเนี่ยรีบเอาไม้ไผ่มาดามหลังไว้ก่อนอีต้อยไปบอกให้พาให้มันไปตามหมอที่อนามัยมาเดี๋ยวนี้เลยทุกคนก็ทำตามที่ลุงสกลสั่งอย่างเร่งด่วนไม่นานแม่แจงก็ฟื้นแต่แจงเดินไม่ได้เหมือนก่อนแล้วหมอบอกว่ากระดูกสันหลังหักแต่ต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจให้แน่ชัดอีกครั้งนึงโรงพยาบาลที่หมอบอกให้ไปตรวจนี่ก็อยู่ไกลจากบ้านทุ่งนาที่อยู่นะเกือบ100กิโลเมตรถึงกระนั้นสมชายก็ไม่ย่อท้อว่าจ้างรถในหมู่บ้านพาแม่ไปโรงพยาบาลจนได้ผลจากการตรวจออกมาก็คือแม่แจงกระดูกสันหลังหักส่วนล่างไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติแม่แจงต้องเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตสมชายกับต้อยนี่ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลเพราะสงสารแม่ต้อยเอ้ยไม่ต้องร้องไห้หรอกลูกสมชายก็เหมือนกันนะลูกไม่ต้องร้องลูกแม่มีเวรมีกรรมแม่ก็ใช้เวรกรรมของแม่ที่ทำมาใครก็ช่วยแม่ไม่ได้หรอกลูกทำใจซะเถอะแม่แจงมีสติพอจะพูดให้ลูกเข้าใจเรื่องเวรเรื่องกรรมของแต่ละคนสมชายก็ยังเคืองพี่สาวไม่หายจะอีนางจอมแล้วแม่เมื่อไหร่มันจะชดใช้เวรที่มันทำกับแม่ฉันอยากให้มันใช้เวรในชาตินี้ฉันจะได้สมน้ำหน้ามันสมชายไม่เอาลูกอย่าไปโกรธแค้นพี่ครับสักวันหนึ่งเขาคงคิดได้มันคงคิดได้หรอกแม่ตั้งแต่แม่แจงออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านจอมไม่เคยขึ้นบ้านมาเยี่ยมแม่บังเกิดเกล้าเลยซ้ำร้ายไปกว่านั้นจอมเอารูปของแม่แจงนี่ไปเหยียบกระทืบแล้วใช้มีดขีดไปทั่วหน้าแล้วก็ฉีกรูปยังไม่มีชิ้นดีก่อนที่จะเอาไปเผาไฟปากก็ร้องด่าแช่งให้ตายที่จอมกล้าทำทั้งหมดนี้เพราะแรงยุจากผัวไอ้เจ้าเมยเจ้าเมยโกรธที่ไม่ยอมให้ขันทองเหลืองกระดาบรุ่นทวดกับเขาเมื่อใช้ให้นางจอมไปขอจากต้อยกับสมชายจอมก็ทำไปสำเร็จเพราะเขาไม่ให้ในเมยก็เลยใช้วิธียุแย่พูดกรอกหูจอมทุกวันทุกวันว่าแม่แจงนะไม่รักจอมรักแต่นางต้อยกับเจ้าสมชายจอมก็หลงคำยุแย่นั้นถึงกับลงมือทำกับรูปภาพของแม่ซึ่งเป็นแม่บังเกิดกล้าของตัวเองเจ้าเมยก็ขอร่วมกระทืบรูปภาพแล้วก็เหยียบย่ำก่อนที่จะเผาไฟจนมอดไหม้พอดีลุงแหวงคนข้างบ้านก็เดินผ่านมาพอดีอีจอมอีจอมมึงทำอะไรนะฮะมึงทำอะไรกับรูปแม่มึงอย่างนั้นนะบาปนะมึงตกนรกทั้งเป็นชนีเวนนี่ชาตินี้ทั้งชาติมึงไม่มีความสุขหรอกกูจะบอกให้มึงไม่ต้องมาเสือกแรงเรื่องกู มึงรีบกลับไปเลยนะไอ้แก่ไอ้หัวงอกแก่ยังไม่เจียมแสเรื่องชาวบ้านดีนักสอดรู้สอดเห็นไปไอ้จำเลยผู้ผัวก็ออกมาสำทับทีหลังนะอย่ามายุ่งกับเรื่องชาวบ้านกูอีกนะไอ้แกไม่ใช่ญาติเมียกูนะรู้ไว้ด้วยลุงสกลรู้เรื่องที่จอมทำกับรูปของแม่แจงก็เดินมาต่อว่าถึงหน้าบ้านแต่ก็ถูกทั้งสองคนด่าให้เสียเสียหายหายลุงสกลก็เดินกลับบ้านไปทั้งที่โกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ญาติแท้ๆของนางจอมแต่เขาก็มีความเชื่อในใจว่านางจอมกับเจ้าเมยเนี่ยต้องรับกรรมในชาตินี้ไม่ต้องถึงชาติหน้าแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ลุงสกลคิดไว้หลังจากที่แม่แจงนิ่มหมดลมหายใจในปีถัดมาพอแม่แจงตายครอบครัวของจอมกับเมยก็เริ่มแตกแยกนี่พี่เมยออกไปช่วยกันไถนาสิพี่นอนกองอยู่นั่นแหละเฮ้ยมึงจะไปก็ไปนี่มายุ่งกับกูก็ไม่ยุ่งได้ยังไงก็แกเป็นผัวฉันน่ะจะมานั่งกินนอนกินอยู่ได้ยังไงถ้าไม่ช่วยก็หอบเสื้อผ้าออกไปจากบ้านกูเลยไปไปเลยอ๋อนี่มึงไล่กูได้จอมเออกูไล่มึงทนไม่ไหวแล้วรู้ไว้ด้วยผัวบ้าผัวบออะไรวะกินแล้วก็นอนตอนแรกก็ขยันดี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลแสรับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิดคณินบุญประเสริฐครับบอร์ดการบินไทยมีมติปลดชายเอี่ยมสิริพ้นตำแหน่ง CEO มีผลทันทีพร้อมตั้งกรรมการสอบ2ปมและก็อรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมนภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพร้อมเข้าเก็บหลักฐานวัตถุพยานเพื่อติดตามกลุ่มก่อเหตุคุณธมรัตน์ขันธาวินหุรายงานครับ
3: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีบ้านปูรินิบงถนนทางหลวงหมายเลข4327อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขณะที่ล่าสุดมีผู้ประกอบการและ

0: ชาชนที่ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือและเยียวยาแล้วส่วนพนักงานของสถานีบริการน้ำมันทางสำนักงานใหญ่จะรับเรื่องดูแลและให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบพื้นที่และเฝ้าระวังบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปลอดภัยการรวบรวมพยานหลักฐานและการช่วยเหลือเยียวยาเพราะเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะจุดเกิดเหตุแต่ยังสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนกระทบต่อการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของจังหวัดจึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและดูแลพื้นที่ให้กลับมาปกติโดยเร็วธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: บอร์ดการบินไทยมีมติปลดชายเอี่ยมสิริพ้นตำแหน่ง CEO มีผลทันทีพร้อมตั้งสำริดสำเนียงรักษาการและตั้งกรรมการสอบ2ปมทั้งปัญหาเที่ยวบินสัมภาระตกค้างและจะซื้อไวน์กว่า 800,000 ขวดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
2: บอร์ดการบินไทยมีมติปลดนายชายเอี่ยมสิริพ้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO การบินไทยโดยมีผลทันทีพร้อมแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทขึ้นรักษาการ CEO ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่2ตุลาคมซึ่งมีนายลวรนแสงสนิทประธานกรรมการเป็นประธานได้พิจารณาปัญหาการดำเนินงานโดยเฉพาะเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างจำนวนมากและปัญหาการดำเนินงานด้านการคลังสินค้าก่อนมีมติเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง2ประเด็นโดยประเด็นแรกตรวจสอบการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างรวมถึงการจ้างงานภาคพื้นและการทางสินค้าที่มีการจ้างงานหลายทอดส่วนประเด็นที่2ตรวจสอบการจัดซื้อไวน์สำหรับให้บริการบนเที่ยวบินประมาณ 860,000 ขวดมูลค่ากว่า800ล้านบาทหลังมีข้อมูลว่าการจัดซื้อดำเนินการผ่านผู้จำหน่ายเพียงรายเดียวเพื่อพิจารณา
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP 5สับส่งออกนอกไปหลายประเทศเป็น10ประเทศนะครับมีอย.เรียบร้อยท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังนิทานอาจารย์ยอดนะครับสามารถฟังออนไลน์24ชั่วโมงได้ที่ www.tipmongkol555.com เป็นภาษาอังกฤษเขียนยังไงพิมพ์ยังไงนะครับฟังผ่านมือถือก็ได้เขียนยังไงพิมพ์ยังไงนี่ให้หลานให้ลูกให้หลานอยู่ใกล้ๆเนี่ยพิมพ์ให้ดูข้างกล่องข้างกล่องจะเขียนไว้หรือว่าดูในแผ่นพับก็จะเขียนเอาไว้นะครับฟังก็จะมีนิทานให้ฟังตลอดเวลาไม่ซ้ำกันเป็นพันๆเรื่องในน้ำมังคุดนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเลยนะครับ 80% รสชาติอร่อยบางคนก็ถามว่ากินยากไหมกินง่ายไหมกินแล้วติดใจนะบางคนถึงขนาดเลียถ้วยต้องบอกอย่างนั้นเลยอร่อยครับท่านผู้ฟังนะครับเราก็ผสมสมุนไพรเข้าไป24ตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำลูกเดือยหลายท่านก็คงรู้จักลูกเดือยนะครับลูกเดือยนี่ถือว่าลูกเดือยในโบราณเขาถือว่าเป็นยาเย็นนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการมากจะช่วยขับปัสสาวะบางคนเขาบอกว่าบำบัดอาการหลอดลมอักเสบปอดอักเสบได้นะครับน้ำลูกเดือยก็มีในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพนารินของเราน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อภูควายไหมครับภูควายนี่เป็นชื่อของเทือกเขาใหญ่ในประเทศลาวบนเทือกเขานี้ไม่เพียงแต่ร่มรื่นสงบสงัดด้วยหมู่ไม้ไพรพฤกษ์ยังมีเงื้อมหินและโพรงถ้ำอยู่มากมายนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งน้ำซับน้ำพุแล้วก็ลำธารสายน้ำไหลผ่านเกิดเป็นลำธารลำห้วยก็อาศัยดื่มกินกันตลอดปีแม้หน้าแล้งก็ยังอุดมสมบูรณ์เรียกได้ว่าเป็นสถานสัปปายะอันรื่นรมของพระทุดงกรรมฐานที่ต้องการมาทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่งพระเถระองค์สำคัญของไทยโดยเฉพาะพระสายปฏิบัติที่เคยจาริกทุดงไปฝั่งลาวจะไปบำเพ็ญความเพียรที่ภูควายแทบทุกรูปหลวงปู่บุญชินวังโสเมื่อครั้งที่บวชได้6พรรษาเมื่อปี2480เนี่ยท่านได้ปลีกตัวจากหมู่คณะออกจาริกเพียงรูปเดียวเพื่อท่องทุดงไปตามป่าเขาลำนาวไพรเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมมุ่งหวังมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางท่านได้ข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาวแล้วก็มุ่งสู่ภูควายเช่นเดียวกับพระทุดงกรรมฐานรูปอื่นๆบนเทือกเขาภูควายอันสลับซับซ้อนหาผู้คนอาศัยแทบไม่ได้เลยในด้านที่หลวงปู่บุญขึ้นไปนั้นเป็นป่าดงหนาแน่นอุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดสัตว์ป่าเหล่านี้คงจะไม่เคยพบเห็นมนุษย์มาก่อนพวกมันก็ไม่แสดงความหวาดกลัวเมื่อเห็นพระทุดงหลวงปู่บุญเล่าว่าเก้งกวางนี่อยู่รวมกันเป็นฝูงฝูงแล้วก็ยืนเบ่งมองท่านด้วยความสงสัยไม่วิ่งหนีหลบหายไปตามวิสัยสัตว์ป่าแม้ว่าจะเดินเข้าไปใกล้ๆก็ตามดูแล้วก็น่ารักน่าสงสารไม่ควรที่มนุษย์จะไปเบียดเบียนทำร้ายพวกมันถึงแก่ชีวิตเลยเมื่อหลวงปู่พบสถานที่อันเหมาะสมต่อการบำเพ็ญเพียรท่านก็ปักหลดอยู่เพียงลำพังแล้วก็ออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านเล็กๆของพวกลาวพวนที่มีอยู่เพียงไม่กี่หลังคาเรือนพอได้อาหารมาประทังชีวิตแล้วก็สังขารให้อยู่รอดไปได้การกระทำความเพียรในป่าดิบดงลึกทำให้มีสติตลอดเวลาไม่กล้าประมาทเพราะว่าถูกบีบบังคับด้วยอันตรายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายหรือว่าสิ่งลึกลับซึ่งมีพลังอำนาจน่ากลัวต่างๆเช่นพูดผีปีศาจซึ่งเป็นวิญญาณมิจฉาทิฐิอันดุร้ายโดยเฉพาะบนเทือกเขาภูควายแห่งนี้มีผีกองกอยอาละวาดทั่วไปยิ่งเป็นคืนที่ผีกองกอยออกล่าเหยื่อดูดเลือดมนุษย์ในคืนขึ้น8ค่ำแล้ว15ค่ำหลวงปู่บุญจะปฏิบัติภาวนาตลอดคืนแม้กระนั้นก็เคยมีผีกองกอยเข้ามารังควานท่านหลายครั้งเพียงแต่รุกล้ำเข้ามาในกรดไม่ได้นอกจากจะส่งเสียงร้องหน้าขนลุกขนชันอยู่ด้านนอกรอบๆกรดแล้วก็ไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นชัดๆการที่ผีกองกอยออกมาส่งเรียงเสียงร้องข่มขวัญอย่างนี้ย่อมจะทำให้หลวงปู่บุญหวั่นไหวพรั่นพรึงเมื่อจิตหวั่นไหวและหมดที่พึ่งก็หันเข้ายึดเหนี่ยวกับคุณพระรัตนตรัยแล้วก็การภาวนาอย่างแนบแน่นเป็นการฝึกอบรมจิตให้เข้มแข็งและกล้าแกร่งมีสติอยู่ตลอดเวลาโดยมีความกลัวเป็นครูบังคับวันคืนในป่าใหญ่ของพระทุดงกรรมฐานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ในวิถีทางธรรมเป็นไปเพื่อการตัดขาดกิเลสโดยตรงประสบการณ์อันหลากหลายที่ผ่านเข้ามากระทบจึงเป็นการทดสอบความเข้มแข็งแห่งจิตใจว่าจะตั้งมั่นอยู่ในความหนักแน่นของศีลสมาธิปัญญาได้มากน้อยแค่ไหนระหว่างที่หลวงปู่บุญบำเพ็ญสมณธรรมอยู่บนภูเขาภูควายท่านได้พบหมอยาสมุนไพรชาวไทย3คนเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ามายังฝั่งลาวแล้วก็ขึ้นมาเสาะหาตัวยาสมุนไพรถึงบนภูควายหมอยา3คนมาพบพระทุดงคือหลวงปู่บุญก็ดีใจก็ขออาศัยพักอยู่ใกล้ๆตรงลานหินลาบเรียบซึ่งหลวงปู่ก็ไม่ขัดข้องหมอยาสมุนไพรทั้ง3คนนี้มีวิทยาคมดีพอๆกันถึงได้กล้าบุกป่าฝ่าดงมาไกลแสนไกลโดยไม่หวาดกลัวเมื่อมาอยู่บนภูเขาควายนี่จะใช้เวลาตอนกลางวันตลอดออกตระเวนหาตัวยาสมุนไพรที่หาได้ยากเวลากลางคืนก็ก่อกองไฟกองใหญ่แล้วก็อาศัยหลับนอนรอบๆกองไฟนั้นคืนหนึ่งหมอยาคนหนึ่งถูกผีกองก่อยปลิดชีวิตไปตอนนอนหลับสนิทโดยที่เพื่อนๆไม่มีใครรู้เลยหมอยาสมุนไพรอีก2คนก็หวาดกลัวผีกองก่อยมากหลังจากฝังศพเพื่อนแล้วก็รีบลงจากภูควายเดินทางกลับสู่เมืองไทยทันทีทิ้งให้หลวงปู่บุญอยู่บนภูเขาสูงเพียงลำพังรูปเดียวเหมือนเดิมหลวงปู่บุญอยู่บนภูเขาควายได้4เดือนถึงได้กลับสู่มาตุภูมิกลับมาเมืองไทยแล้วทราบข่าวโยมมันดาล้มป่วย หลวงปู่บุญก็ตัดสินใจเดินทางไปโปรดโยมมารดาที่จังหวัดอุบลพักอยู่ใกล้ๆโยมกระทั่งท่านหายป่วยแข็งแรงเป็นปกติเหมือนเดิมถึงได้ออกจาริกทุดงต่อไปอีกกระทั่งมาถึงหมู่บ้านด่านเมงติดต่อกับบ้านยิวอำเภอคำชะอีเห็นชายป่าสงบสงัดเป็นที่น่าพอใจหลวงปู่บุญก็ตัดสินใจปักกรดพักอยู่ที่นั่นเวลานั้นไม่ทันมืดค่ำมีชาวบ้านยิวกลุ่มหนึ่งก็พากันมาหาหลวงปู่บุญได้ท่าทีวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเมื่อกราบนมัสการแล้วชาวบ้านคนหนึ่งก็กราบเรียนต่อท่านบอกว่าท่านจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะครับหลวงพ่อเพราะว่าตรงนี้เป็นทางเสือผ่านเสือตัวนี้กินคนมาหลายคนแล้ววัวควายที่ในหมู่บ้านก็ถูกมันลากเอาไปกินบ่อยถ้าท่านอยู่ที่นี่เสือมันต้องเล่นงานท่านแน่ๆขอนิมนต์ท่านไปอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเถอะครับหลวงปู่ท่านก็รับฟังความห่วงใยของชาวบ้านยิวเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอาตมาขอบใจนะที่พวกโยมเป็นห่วงแต่ว่าอาตมานี่ตั้งใจจะบำเพ็ญภาวนาที่นี่แล้วคงจะไม่เปลี่ยนใจนะอาตมาไม่มีเจตนามาเบียดเบียนใครหากเสือมันจะกัดกินอาตมาก็ยอมให้มันกินเป็นไปตามกรรมเถอะโยมอย่าได้วิตกทุกข์ร้อนไปเลยชาวบ้านยิวก็พยายามอ้อนวอนขอร้องหลวงปู่ให้ย้ายที่ภาวนาอยู่นานแต่ท่านก็ยืนยันเจตนาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในที่สุดชาวบ้านก็ต้องกลับไปปล่อยให้พระธุดงค์อยู่เพียงลำพังซึ่งท่านอาจจะเผชิญกับเสือกินคนเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากชาวบ้านยิวกลับไปแล้วหลวงปู่บุญก็ได้พยายามทำจิตใจให้แกล้วกล้าพร้อมที่จะเผชิญกับเสือร้ายเจ้าป่าตัวนั้นด้วยสติคิดแต่เพียงว่าถ้าท่านมีกรรมต้องชดใช้ให้แก่เสือก็ยินดีมอบกายถวายชีวิตให้เป็นอาหารเสือไปแต่ถ้าหากไม่มีกรรมอะไรติดค้างระหว่างการเสือก็คงไม่ทำอันตรายท่านแน่ๆหลังจากทำวัดสวดมนต์อันเป็นกิจประจำวันแล้วหลวงปู่บุญก็เข้าที่เจริญภาวนาในกรดเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับเสือกินคนตัวนั้นทุกขณะจิตความกลัวเสือนี่ยากจะเอาชนะได้ง่ายๆมันก็เลยทำให้ไม่เผลอตัวตกอยู่ในความประมาทจิตแนบแน่นอยู่ในการภาวนาตลอดเวลากระทั่งคืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีรูปเงาของเสือมาปรากฏให้เห็นครั้นรุ่งขึ้นเช้าได้อรุณหลวงปู่บุญก็ออกบิณฑบาตที่หมู่บ้านยิ้วซึ่งอยู่ไม่ไกลนักหลวงปู่บุญปักกรดเจริญภาวนาที่ชายป่าระหว่าง2หมู่บ้านต่อมาอีก6วันโดยไม่มีเสือร้ายย่างกรายมาปรากฏตัวให้เห็นแต่ประการใดนอกจากจะได้ยินเสียงร้องคำรามไกลๆจนกระทั่งถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ตั้งใจจะอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะจาริกทุดงต่อไปใกล้ค่ำคืนนั้นขณะที่หลวงปู่บุญกำลังเดินจงกรมอยู่หลวงปู่หยุดกิริยาเดินจงกรมชั่วขณะนึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ที่บอกไว้ว่าหากได้ยินเสียงไม้หักดังเป็นระยะจากไกลมาเป็นใกล้แล้วก็มีสัตว์ตัวเล็กๆแสดงอาการแตกตื่นหนีเป็นช่องเชื่อได้เลยว่าเสือใหญ่กำลังตรงเข้ามาให้เข้าที่เจริญภาวนาในกรดวางจิตอยู่ในพรหมวิหาร4แล้วแผ่เมตตาออกไปให้เต็มกำลังสภาวะที่เกิดขึ้นเวลานั้นน่าจะเป็นไปตามคำของครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านประสบการณ์ทุดงมาก่อนอย่างโชคชนประกอบกับป่าทั้งป่าก็เงียบสงัดอย่างฉับพลันทันทีไม่มีเสียงสัตว์ตัวเล็กๆส่งเสียงให้ได้ยินตามปกติหลวงปู่บุญก็ตัดสินใจหยุดเดินจงกรมแค่นั้นแล้วก็กลับเข้าไปในกรดก็ตลบมุ้งกรดลงมาคลุมไม่ทันที่หลวงปู่จะสำรวมจิตแผ่เมตตาออกไปตรงระหว่างละเมาะไม้ดกหนาที่เถาไม้เลื้อยแผ่คลุมด้านบนเป็นหลังคาเสือโคร่งตัวใหญ่ก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบกริบเวลานั้นแสงสุดท้ายของวันนี่อ่อนจางลงไปทุกทีหลวงปู่บุญมองผ่านมุ้งกรดเห็นเสือตัวใหญ่ชัดถนัดตามันก้าวย่างมายืนอยู่ตรงทางเดินจงกรมแล้วก็จ้องเขม็งมายังท่านที่นั่งอยู่ในกรด
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังเมื่อกี้ผมนั่งดูไลน์นะไลน์ไปก็มีคนไลน์มาถามผมว่าให้ดูกล่องสีเหลืองนะมีไหมสูตรเป็นยังไงนะผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าทางเราเนี่ยมีน้ำมังคุดสูตรเดียวคือกล่องสีน้ำเงินฟ้าไม่มีสีอื่นไม่มีสีเหลืองไม่มีสีใดทั้งสิ้นมีอยู่สีเดียวนะครับไม่มีสีอื่นแล้วก็มีท่านผู้ฟังเขาก็ไลน์มาถามนะครับมาถามผมคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับเวลาท่านผู้ฟังซื้อน้ำมังคุดไปเนี่ยจะมีโบรชัวร์อยู่ในกล่องแล้วก็สามารถแอดไลน์นะใครมีมือถือมีโทรศัพท์ แอดไลน์โดยการยิงบาร์โค้ดหรือว่าพิมพ์ ID ไลน์เข้าไปก็ได้ทั้งนั้นทำไม่เป็นก็ให้ลูกมันทำให้ลูกให้หลานนะพออย่างเราท่านนี่บางคนก็กำกึ่งบางคนก็ทำเป็นแต่บางคนก็ไฮเทคนะที่ผมเจอนะผู้สูงอายุหลายคนนี่ไฮเทคโอ้ใช้คล่องนะแอดไลน์เข้ามามีอะไรก็ถามนะครับถามเข้ามาบางทีผมว่างผมก็ตอบเองผมไม่ว่างก็มีลูกน้องคอยตอบให้นะครับเพราะมันเยอะเป็นต้องเยอะนะครับมันเยอะค่อนข้างเยอะคือเขาถามอย่างนี้เขาถามบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยกินแล้วนี่ถ่ายเหลวออกมาจะเป็นอะไรไหม2วันแล้วเขาบอกโอ้โหนี่คือเรื่องที่ปรารถนาเลยท่านผู้ฟังทำไมท่านผู้ฟังครับถ้ากินน้ำมังคุดแล้วบางคนนี่ถ่ายนะครับถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำ 3-4-5 วันแรกหรือว่าเยี่ยวบ่อยเยี่ยวอะไรนี่ท่านต้องดีใจเลยนั่นก็คือว่าร่างกายของเรามันขับของเสียยิ่งขับของเสียออกมาได้มากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าของดีมันจะเหลืออยู่ในร่างกายนะครับสิ่งที่เป็นสารพิษสิ่งที่เป็นมลพิษเนี่ยมันจะถูกขับทิ้งออกมาทางอุจจาระจะถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำนั่นต้องดีใจนะครับมันถูกขับออกมาเพราะร่างกายของเราเนี่ยการที่มันจะฟื้นฟูขึ้นมาได้การที่มันจะดีขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องทิ้งของเสียก่อนการทิ้งของเสียเนี่ยทิ้งออกทางไหนทางเหงื่อทางอุจจาระทางปัสสาวะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเราน่ะดีขึ้นไวนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าหากว่าใครกินเข้าไปแล้วมีอาการแบบนี้มีขับมีถ่ายมีเหม็นออกมาทนนิดหนึ่งนะครับ3วัน5วัน7วันแล้วแต่บางคนนี่บางทีสะสมมานานเยอะนะบางคนเยอะก็อาจจะหลายวันหน่อยบางคนวัน2วันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมะกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟัง
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ตบะบารมีของสัตว์กินเนื้อที่ขึ้นชื่อว่าดุร้ายที่สุดมีอนุภาพน่าพรั่นพรึงจริงๆแม้หลวงปู่บุญจะเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมจะเผชิญกับเสือตัวที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังครั้นประจันหน้ากับมันจริงๆความองอาจกล้าหาญไม่รู้ว่ามันหลอมละลายไปไหนหมดเสือร้ายคำรามกระหึ่มในลำคอขณะที่เดินวนไปวนมารอบรอบกรดแสดงท่าทีไม่ยอมจากไปอย่างแน่นอนบางครั้งมันก็ซุดตัวลงหมอบสะบัดหางฟาดดินดังผับผับคล้ายกับจะเพ่นผลเข้ามาตะปบพระธุดงค์ที่นั่งอยู่ในกรดทุกเสี้ยวนาทีภาวะที่หลวงปู่บุญเผชิญอยู่เป็นความกดดันบีบคั้นอย่างไม่เคยคาดคิดประกอบกับท่านยังเป็นภิกษุหนุ่มอ่อนพรรษาผ่านพบประสบการณ์มาไม่ถึงกับเขี้ยวกรรมโชคชนจึงไม่สามารถควบคุมสติให้มั่นคงแน่วแน่ได้มองรูปการขณะนั้นหลวงปู่บุญเชื่อว่าเสือกินคนตัวนี้คงจะรอเวลาให้มืดค่ำเสียก่อนมันถึงจะเข้าโจมตีแล้วเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงปู่บุญคิดว่าจะต้องเสียเวลารอคอยให้ทุกข์ทรมานนานเป็นนานทำไมในเมื่อมันอยากจะฆ่าให้ตายก็ให้มันฆ่าเสียเลยจะได้จบสิ้นกันไปเสียทีตัดสินใจได้อย่างนี้แล้วหลวงปู่บุญก็หมดสิ้นความกลัวอีกต่อไปท่านตั้งจิตอธิษฐานในทันใดบอกว่าถ้าเสือตัวนี้กับข้าพเจ้าเคยเป็นศัตรูกันมาหรือว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้เวรหนี้กรรมกับเสือที่อยู่ตรงหน้านี้ก็ขอให้เสือเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเถอะจะได้ชดใช้เวรกรรมให้หมดสิ้นกันในเพียงชาตินี้แต่ถ้าข้าพเจ้ากับเสือไม่เคยเป็นศัตรูต่อกันไม่เคยมีหนี้เวรหนี้กรรมผูกพันระหว่างกันก็ขอให้เสือจงไปจากที่นี่ในบัดโดนเถิดอธิษฐานแล้วหลวงปู่บุญก็เอื้อมมือไปเปิดมุ้งกรดเพื่อจะออกไปให้เสือกัดกินเมื่อมุ้งกรดถูกจับดึงร่มกรดก็ไหวยวบยาบทำให้เสือใหญ่ตกใจแทนที่จะกระโจนเข้าใส่กลับเพ่นพรวดหนีเข้าป่าหายวับไปในพริบตาส่วนหลวงปู่บุญก็ตะลึงงันเหมือนกันเพราะว่าคิดไม่ถึงว่าภาวะอันตรายหน้าหวาดเสียวที่เขม็งเกลียวสุดขีดจะยุติลงอย่างง่ายได้อย่างนี้นับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ปรากฏเสือใหญ่กินคนมารบกวนหลวงปู่อีกเลยโดยที่ท่านตัดสินใจอยู่ปฏิบัติธรรมต่ออีกระยะหนึ่งตราบท่านจาริกธุดงออกจากเขตบ้านยิ้วแล้วก็เดินทางต่อไปอัตชีวประวัติของหลวงปู่บุญในช่วงที่ท่านออกธุดงเป็นวัดมีเรื่องเกี่ยวกับเสืออย่างน่าหวาดเสียวหลายครั้งหลายหนเช่นครั้งที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพารามบ้านโคกสำราญคราวหนึ่งได้รับนิมนต์ให้ไปที่บ้านเปลือยหลังจากทำกิจเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับวัดบุรพารามพร้อมกับโยมคนหนึ่งชื่อโยมพรมตอนขากลับหลวงปู่บุญก็ตัดสินใจมาทางลัดคือเดินตัดเขาเรียกดงพระเจ้าเพื่อจะย่นระยะทางให้สั้นเข้าดงพระเจ้าแห่งนี้เป็นป่าทึบและขึ้นชื่อว่ามีเสือดุนักหนากระทั่งชาวบ้านไม่กล้าเดินผ่านหากว่ามากันน้อยเว้นเสียจะมาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีอาวุธครบมือเมื่อหลวงปู่บุญและโยมพรมเดินมาได้พักใหญ่ท่านก็สังเกตเห็นพุ่มไม้และพงหญ้าด้านหลังสั่นไหวไล่หลังมาเรื่อยๆหลวงปู่บุญก็หยุดเดินหันไปดูก็พบว่าเป็นเสือโคร่งเดินตามหลังมาติดๆเมื่อหลวงปู่บุญหยุดเสือก็หยุดครั้นท่านเดินต่อไปเสือก็ย่างก้าวตามหลังมาอีกหลวงปู่บุญก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเสือก็เร่งความเร็วตามเมื่อท่านแกล้งเดินช้าเสือก็ช้าตามไปด้วยทิ้งระยะห่างประมาณ20เมตรเวลาเดินถึงทางเลี้ยวหักศอกทำให้เสือมองไม่เห็นหลวงปู่บุญมันจะเร่งความเร็วตามมาอยู่ใกล้ๆแค่ 5-6 วาซึ่งระยะแค่นี้กระโจนเพื่อบเดียวก็ตะปบถึงตัวท่านได้สบายแต่ว่าเสือตัวที่ว่ากลับไม่แสดงกิริยาอาการดุร้ายกระหายเลือดแต่อย่างใดเพียงแต่เดินตามเรื่อยๆมาเท่านั้นส่วนโยมพรมนั้นพอรู้ว่ามีเสือเดินตามหลังมาก็เดินแนวนำหน้าไม่เหลียวหลังปล่อยหลวงปู่บุญเดินข้างหลังเผชิญกับเสือเพียงลำพังหลวงปู่เล่าว่าเวลาเสือเดินเหาะตามหลังมาติดๆอยู่ห่างท่านแค่ 5-6 วาท่านแทบจะเข่าอ่อนไปเหมือนกันแม้จะหวาดกลัวไม่น้อยแต่ก็มีสติครบถ้วนเดินไปก็แผ่เมตตาไปพร้อมกับอธิษฐานว่าถ้าเสือกับท่านมีกรรมต่อกันก็ขอให้เสือเข้ามาฆ่ามากัดกินเป็นอาหารซะเถอะท่านยินดีสละชีวิตและเลือดเนื้อให้เป็นทานหากไม่มีกรรมต่อกันก็อย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดขึ้นสืบต่อไปยังภพหน้าชาติหน้าอีกเลยตั้งจิตอธิษฐานเช่นนี้แล้วเสือก็ยังเดินตามหลังมาเรื่อยๆมันไม่เข้ามาทำร้ายแล้วก็ไม่ยอมจากไปสักทีกระทั่งเดินพ้นจากเขตดงพระเจ้าเข้าสู่พื้นที่ไร่นาของชาวบ้านเสือถึงได้หลบเข้าดงไม้หายไปเมื่อพฤติการของเสือแปลกประหลาดอย่างนี้ก็อาจสรุปได้ว่ามันมีเจตนาเดินตามมาส่งหลวงปู่บุญข้ามดงพระเจ้า เพื่อคอยดูแลให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพเสียละกระมังหลวงปู่บุญชินวังโสวัดป่าศรีสว่างนี่นับว่าเป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยะผู้มีเมตตาสูงยิ่งรูปหนึ่งในห่วงเวลาที่ท่านมุ่งมั่นกระทำความเพียรท่านจะออกวิเวกทุกครั้งเมื่อถึงการออกพรรษาโดยมุ่งหน้าสู่ป่าเขาอันเปล่าเปลี่ยวห่างไกลชุมชนเพื่อบำเพ็ญภาวนาเพียงรูปเดียวในช่วงที่ออกจาริกธุดงค์ผ่านไปตามชายดงชายเขาซึ่งมีชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญอาศัยอยู่ชาวบ้านบางคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพูดผีวิญญาณร้ายรังควานก็มักจะมาอาราธนาหลวงปู่ไปช่วยเมตตาสงเคราะห์ท่านก็จะช่วยให้พ้นทุกข์เสมอเช่นที่บ้านโคกดินแดงนายแสงนางแดงสามีภรรยาไปจับจองที่ดินทำกินแห่งหนึ่งครั้นเข้าไปทำไร่ก็มีเหตุขัดข้องต่างๆนานาอีกทั้งตัวเองก็เกิดอาการเจ็บไข้ไม่สบายอย่างที่ไม่ควรจะเป็นแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากอำนาจของผีเจ้าของที่หวงถิ่นที่อยู่สองสามีภรรยาก็มานิมนต์หลวงปู่บุญขอให้ท่านช่วยไปแผ่เมตตาให้ด้วยซึ่งท่านก็รับนิมนต์ภายในเขตที่ดินของนายแสงนางแดงมีหนองน้ำค่อนข้างใหญ่มีน้ำเต็มเปี่ยมแล้วก็ลึกมากแม้ในหน้าแล้งก็ยังมีน้ำขังตลอดเวลาหลวงปู่บุญก็เข้าไปปักกรดเจริญภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาอยู่ใกล้ๆหนองน้ำแห่งนั้น3วันกระทั่งถึงคืนที่4หลวงปู่บุญได้เข้าที่ภาวนาเจริญสมาธิขณะจิตสงบก็เกิดนิมิตเห็นผู้หญิงผู้ชายมากมายมานมัสการท่านแล้วบอกว่าขอกราบลาไปอยู่ที่อื่นสถานที่นี้ขอมอบให้ท่านถือครองตลอดมาเสร็จแล้วภาพในนิมิตก็ปรากฏเพียงเท่านี้ก็หายไปเช้ามืดวันนั้นฟ้ายังไม่สว่างหลวงปู่บุญก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตท่านออกจากกรดไปที่ชายหนองเพื่อล้างหน้าเช่นทุกเช้าที่ผ่านมาสุดตัวลงนั่งแล้วก็เอื้อมมือไปวักน้ำแต่กลับวักได้แต่อากาศไม่มีน้ำติดมือขึ้นมาแม้แต่หยดเดียวหลวงปู่บุญกระเถิบไปจนชิดขอบหนองแล้วก้มตัวลงไปวักน้ำจนสุดเอื้อมหลายครั้งแต่ก็วักไม่ถูกน้ำทำให้ท่านแปลกใจเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเวลาตอนนั้นมันยังมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรก็เลยไม่รู้ว่าเหตุใดจึงวักน้ำมาล้างหน้าไม่ได้หลวงปู่จำต้องคอยให้ฟ้าสว่างเพื่อจะได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรครั้นดวงตะวันพ้นขอบฟ้ามองเห็นทุกอย่างกระจ่างไปทั่วแล้วหลวงปู่บุญก็แปลกใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นน้ำในหนองแห้งขอดจนถึงก้นหนองเมื่อพิจารณาโคลนเลนตรงก้นหนองก็ยิ่งรู้สึกประหลาดใจเพราะว่าไม่เห็นสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่เลยไม่ว่าจะเป็นปูปลากุ้งหอยตัวเล็กๆซึ่งควรจะมีอยู่บ้างทั้งที่ในเวลา3วันที่ผ่านมานั้นหลวงปู่บุญก็ยังได้ยินเสียงปลาฮุบดังบ่อยๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จริงๆที่น้ำในหนองจำนวนมากมายเหือดแห้งหายไปหมดเกลี้ยงในชั่วคืนเดียวและสิ่งมีชีวิตภายในหนองก็ไม่มีเหลืออยู่เลยเหตุที่เป็นเช่นนี้ถ้าหากไม่ใช่เกิดจากอำนาจเร้นลับของพูดผีวิญญาณก็ยากที่จะหาเหตุผลอื่นมาอธิบายครับก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าอันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากนามคุฑทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามคุฑในกล่องสีน้ำเงินสกวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็ลองซื้อหามากินดูนะครับขวดหนึ่ง360บาทผมถือว่าไม่แพงจนเกินไปถ้ามันดีนะแต่ถ้าไม่ดีนี่แพงนะครับเงิน360บาทเนี่ยคิดว่าไม่ทำให้เราจนนะครับบางคนส่งงวดวันที่1ส่งงวดวันที่16นี่เยอะนะแต่เคี่ยวเข็นกับตัวเองนะไม่ค่อยมีเงินซื้อข้าวกินไม่ค่อยมีเงินซื้อเสื้อผ้านะครับก็มีแต่เงินลงทุนทุกวันที่1วันที่16เงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงมันไม่ค่อยมาหรอกนะถูกงวดหนึ่งก็บางก็ซื้อไม่ถูกไป6งวด7งวด8งวดนานๆถูกทีคือถ้ามันซื้อแล้วมันไม่ถูกก็ไม่ต้องซื้อนะครับคนเราถ้าดวงมันจะดีทำอะไรมันก็ดีท่านผู้ฟังทำมาหากินมันก็ต้องดีนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเสี่ยงโชคดีการเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นการก็เรียกว่าลงทุนโดยที่ไม่มีเหตุผลน้อยนะครับเหตุผลน้อยซื้อ1ประตูโอกาสถูกนะครับ1ใน100เลข2ตัวใน1ใน100มันยากท่านผู้ฟังถ้าลดได้เราก็ลดกดได้เราก็งดถ้าซื้อก็ซื้ออดไม่ได้ก็ลอตเตอรี่งวดละใบไปถ้ามันจะถูกมันก็คงถูกท่านผู้ฟังครับ ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเนื้อเข้มข้นผู้ฟังนะครับคือใช้เนื้อนี่1กิโลนี่จะได้แค่4ขวดแค่นั้นเองนะครับเนื้อเข้มข้นมากฉะนั้นเวลาจะทานบางคนเทไม่ค่อยออกต้องเขย่าแนะนำให้เขย่านิดนึงเขย่าแรงๆก็ได้นะครับขวดไม่แตกเขย่าแล้วค่อยกินนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับดื่มน้ำตาม1แก้วจิบน้ำบ่อยๆสุขภาพจะแข็งแรงฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาริน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงผู้ที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจางนะครับดื่มน้ำมังคุด

0: นะป่วยได้ป่วยไหม
1: ได้ป่วยเกาเหล่าแม่นี่มีคนไปหาหมอเนี่ยเป็นคนเลือดจางไปหุ่นตีนะตีแม่ไปหุ่นตีนะเป็นคนปืนหมอตรวจปืนเป็นคนเลือดจางปืนเติมนี่อย่างนี้
0: เขาว่าแม่เลือดจาง
1: เลือดจาง
0: อาการมันเป็นยังไงคนเลือดจาง
1: มันแบบเขาหิวเนี่ย
0: หิวเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยมันเขาลุกหนักลุกหัวอีเนี่ย
0: เวียนหน้า
1: แสบเวียนเก่ามันเกิดอ่อนเนี่ยอ่อนตัว
2: อ่อนเพลีย
0: อ่อนเพลียอ่อนเนื้ออ่อนตัวไม่มีแรงอ๋อเป็นคนเลือดจาง
2: เราต้องให้เลือดไหม
1: กินยาก
2: ินยา
0: ให้กินยาก
2: ินยาเพิ่มเลือด
1: กินยา
0: ไม่ใช่กินลาบเลือดนะเลือดจางก็กินลาบเลือด
2: กินยาบำรุงเลือดให้
0: เป็นมานานยังเลือดจาง
1: โอ้เหมือนหลายปีเนี่ย
0: มันแต่มันทำให้แม่นี่อ่อนเพลีย
1: อ่อนเพลียเขาหย่านอย่างมันลุกอีเนี่ย
0: เดินไปไหนมาไหนได้
1: ไม่ค่อยได
2: ้เดินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีแรง
0: ยังอยู่บ้านเนี่ยบ้านจะบันไดประมาณ11 12ขั้นนี่เดินไปไกลๆยังไม่ได้มั้ย
1: ไปไม่ค่อยได้เนี่ยไกล
0: ๆมันเหนื่อย
1: เหนื่อย
0: ทีนี้นี่ได้ฟังน้ํามังคุดนี่จากไหนมั้ย
1: อันก็ได้ยินคนเนี่ยเอามาแล้วก
0: ็เอาบัตรข้างๆเนี่ย
1: เอ
0: ากินเขามาเล่าให้ฟัง
1: เราทั้งเลย
0: ก็เลยลองซื้อมากินดู
1: ซื้อมาขวดนึง
0: มาขวดนึง
1: มาขวดมากินพอก็ดีไปเบาเนี่ยเบาตัวไป
0: เบาเนื้อเบาตัวเอามากิน
1: มาชื่อแม่เชียงละชื่อมากินแฮม
0: ครับพอขวดหนึ่งแล้วก็พอหมดขวดแล้วซื้ออีกไหม
1: ชื่อมาแฮมสามขวดเลย
0: ซื้อมาอีกสามขวดซื้อมาอีกสามขวดแล้วทีนี้กินได้ทั้งหมดนี่กี่ขวดแล้วครับ
1: เจ็ดขวดก็ฮะ
0: เจ็ดขวดเอาทีนี้เจ็ดขวดเนี่ยผมถามแม่คำป้อหน่อยว่าตอนนี้เรี่ยวแรงเป็นยังไง
1: เดี๋ยวนี้ก็สบายดีหน่อย
0: ดีขึ้นดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นขึ้นชื่อขวดดีขึ้น
0: ดีขึ้นขนาดไหน
1: ดีขึ้นมาก
0: มากอ่ะมากๆเดินไปไกลๆได้
1: เดินไปไหนได้บ่ล่ะเดี๋ยวนี้
0: เหรอแต่ก่อนไปไม่ได้
1: ก่อนไปไกลมันไปไม่ได
2: ้มันหน้ามืด
1: มืด
2: มัน
1: เป็นอย่าง
2: ก็
0: หน้ามืดอ่อนเพลีย
1: แข็งขาเขามัน
2: ไม่มีแรง
1: มันมีแรงเนี่ยอย่างมันกำลุก
0: ตอนนี้แข้งขามีแรงดีไห
1: มไม่
0: ไอ้ที่แรงนี่พิสูจน์ได้ยังไงพิสูจน์ได้ยังไงไม่แต่ก่อนกับเดี๋ยวนี้ลองเปรียบเทียบที่มันแรงดียังไงไหม
1: โอ้นี่สองสามวันมานี่นี่ดีนัก
2: ดีขึ้นเยอะ
1: ดีขึ้นเยอะ
0: ทำงานหนัก
1: ทำเท่าเนี่ยชวนเนี่ยยังจะ
0: ทำสวนได
1: ้
0: 76นี่นะไปทำสวนออกไปตัดต้นมงต้นไม
1: ้
0: ปลูกอะไรที่บ้านทำสวน
1: กาดปลูกควักปลูกไม้เขากินเนี่ยพริกยังเนี่ย
0: ทำเองได้เลย
1: ทำเอง
0: โอ้เก่งนะแต่ก่อนทำได้ไหม
1: ก่อนเลยทำได้เขาก็เวลาเขาหิวมากก็ย่างเนี่ยผักเนี่ยเวลาเขาอยากได้เขากับลูกไปเนี่ยเขาอยากได้เขาก็พัก
0: อ๋อแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้คือทำต่อเนื่องได้แข็งแรงขึ้นกำลังดีพอใจไหมพอใจไหมถามจริงๆพอใจไหมครับพอใจนะแล้วลูกๆเขารู้ว่าแม่ดื่ม
1: ลูกคนที่สองก็ว่ามันมาหันน้องกินหัวอยู่แม่ชื่อกิเตอร์นะใจเนาะลูกคนที่สอง
0: ให้ซื้อกิน
1: แม่ชื่อกิน
0: ครับ
1: กิเตอร์มันมีอันตรายอย่างอ่ะ
0: ครับผม
1: สวยอ่ะ
0: ก็เราก็ซื้อกิน
1: ชื่อกิน
0: แล้วจะกินไปตลอดไหม
1: โอ้มีจังกับชื่อกินไปตลอดอ่ะจากเท่านั้นกะ
0: ผมถามนิดนึงไอ้ที่ว่าเลือดจางนี่หลังจากกินน้ำมังคุดแล้วเคยไปตรวจไหม
1: ตรวจอ่ะ
0: แล้วหมอเขาว่าไง
1: เดี๋ยวดิตีอันกินน้ำมังคุดไปล่ะไปตรวจบันเดิมเจาะเลือดอ่ะ
0: เจาะเลือด
1: เจาะเลือดเอาเลือดออกไปฉีดเดี๋ยว
2: สี่ครั้ง
0: เอาเลือดไปสี่ครั้งแล้วแล้วหมอเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอก
1: จัดยาให้เนี่ยยามากินเนี่ย
0: เขาก็ยังจัดยาให้อยู่
1: จัดยาอยู่นี่ก็หมอนั่งถึงสามเดือนจะได้ไป
0: อ๋ออีกสามเดือนเข้าไปอีก
1: สามเดือน
0: แล้วหมอเขาบอกไหมว่าเอาคุณยายดีขึ้นนะ
1: เ
0: ขาพูดไหม
1: พูด
0: อ๋อเขาพูดอยู่ใช่ไหมนึกว่าไม่พูดนึกว่าเฉยๆไม่ได้บอกว่ายายยังป่วยหนักเหมือนเดิมนะเขาว่านะเขาพูดอยู
1: ่แข็งแรงดี
0: เขาบอกว่ายายแข็งแรงดีนะดีขึ้นนะ
1: ยายก็ดีขึ้นไหน
0: เขาพูดอยู่ใช่ไหมแล้วเขามีคนเขาทักไหมว่าผิวพรรณหน้าตาอะไรมันดีขึ้นมีคนทักไหม
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: ใครทัก
2: ดูมีเลือดปาดขึ้นไหมหน้าตาคุณยาย
0: หมอเขาทัก
1: หม
0: อก็แต่ก่อนเขาคนเลือดจาง
1: ก่อนเขามันนั่นนี่มัน
2: จะซีด
1: มันจะฉีกไปฉีกจะเชียวไปไหน
0: ฉีกเชียวอ๋อหมอเขาทักใช่ไหมบอกว่า
1: หมอก็มันหวังนี่เป็นเลือดจางไง
0: เป็นเลือดจางแต่ตอนนี
1: ้ดีขึ้นดีอ่ะปุ่นกาเจาะเลือดไปคนได้กับเจาะเลือดเจาะทีข้างไงเลือดไปฮะ
0: ครับผม
1: ไปตรวจ
2: สมุนไพรไทยนี่มีดีเนาะพี่ยายเน
0: า
2: ะ
0: ค่อยๆกินไปดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองเน
1: า
0: ะยังไงทางบริษัทก็ขอบพระคุณแม่คำป้อเร่รักนะครับขอบพระคุณมากๆแล้วก็ดีใจด้วยที่กินแล้วสุขภาพดีขึ้น ถ้าเกิดว่า

0: ถ้ามีใครสงสัยยังไงแบบไหนไม่เชื่อก็มาหาคุณแม่ได้ที่บ้านค่ายวัง
1: ค
0: ่ายวังหมู่4ตำบลวังแก้วอำเภอเมืองจังหวัดลำอำเภอวังเหนื
1: ออ
0: ำเภอวังเหนือลำปางนะครับก็มาหาคุณแม่ได้ทางบริษัทก็ขอบพระคุณคุณแม่มากนะครับให้คุณแม่อยู่นานๆเป็นร้อยปีอายุยืนเป็นร้อยปี
2: ครับผมร้อยแปดปีเลยแม่ร้อยแปดปี
1: ก็มันถึงกันดีอีก
0: ถ้าร้อยแปดปีเนี่ยผมจะมาออกเหรียญให้
2: จะมาออกเหรียญให้
0: เดี๋ยวจะออกเหรียญให้คนบูชา
2: ใครนะกินที่บ้านนี้แหละพ่อกินไหม
1: บ้านเหนียนี่
2: กินกินไหม
0: คนอายุ104ปีมีใช่ไหมเอาดีครับผมยังไงก็ขอบพระคุณคุณแม่มากนะครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
2: เรื่องของกรรมที่เรียกว่ากรงกรรมเนี่ยครับเรื่องนี้เกิดกับป้านุ่นป้านุ่นแกเล่าให้ฟังบอกว่าแกมีกรงนกอยู่กรงหนึ่งเป็นกรงเก่าๆใครให้แกมาไม่รู้มีคนบอกว่าทำให้ดีแล้วจะซื้อเพราะมันบี้ทีแรกแกก็ว่าจะชั่งกิโลขายแต่ถ้ามีคนจะซื้อนี่แกไปดัดมันซะหน่อยมันจะได้ราคาแล้วแกก็เลยทำปรากฏว่าเขาซื้อไปแล้วเขาก็เอาไปกักขังสัตว์แกก็รู้อยู่แล้วว่ากรงมีไว้สำหรับทำอะไรแต่แกก็ไม่ทันคิดให้ท่วนทีถึงความจริงข้อนี้จนเมื่อแกเดินผ่านไปหน้าบ้านนั้นก็ไปเห็นว่าเขาเอาไปใส่นกเอี้ยงตัวนึงท่าทางมันอยากจะออกจากกรงแกก็นึกสงสารมันก็ก่อให้เกิดบาปอยู่ในใจของแกเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีเจ้ากรงใบนั้นมันก็ช่างทนทายาทไม่ผุพังไปเสียทีเขาก็ยังใช้มันอยู่ขังไอ้นูนขังไอ้นี่พอนกเอี้ยงตายก็เอานกขุนทองมาเลี้ยงหลังจากที่นกขุนทองมาอยู่แล้วก็เอามาขังนกแก้วแกเห็นแล้วแกก็เจ็บปวดมากจนไม่อยากเดินไปทางนั้นอีกเพราะไม่อยากเห็นนกที่ถูกทรมานอยู่ในกรงที่มันเคยเป็นของแกแกก็นึกย้อนหลังไปว่าถ้าแกชั่งกิโลขายกรงใบนั้นไปเสียป่านนี้มันก็คงไม่เป็นอย่างนี้ความจริงกรงเนี้ยตอนก่อนนั้นมันก็เป็นกรงดีๆแต่แกนึกตัดใจว่าไม่เก็บเอาไว้แล้วก็เลยบี้มันซะบี้แล้วยังไม่ทันขายเลยปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนั้นน่ะเดินผ่านมาบอกว่าอยากได้แกก็เลยต้องทำให้มันคืนสภาพเกือบจะเหมือนเดิมมาคิดได้ตอนหลังว่ามันไม่คุ้มกับเงินไม่กี่บาทนั่นเลยที่ตอนนั้นแกซื้อกรงมาก็เพราะว่าลูกสาวแกนี่ไปได้นกมาตัวหนึ่งนกอะไรไม่รู้แกไม่รู้จักเขาว่ามันมาจากออสเตรเลียก็เอามาเลี้ยงไว้เพราะเห็นว่ามันสวยดีแต่พอวันหนึ่งลูกสาวแกเปิดกรงจะเอาอาหารให้มันก็บินสวนออกไปแล้วไม่หวนกลับมาอีกเลยจนลูกสาวเรียนจบทำงานทำการแล้วก็แต่งงานกันไปหมดแล้วกรงก็ยังอยู่แกก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงอะไรทิ้งตากแดดตากฝนอยู่ที่หลังบ้านแต่แล้วก็คิดว่าไม่เอาแล้วมันเกะกะก็เลยบี้มันเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านรอขายก็อย่างที่เล่าไปแล้วมีคนเดินมาเห็นแล้วอยากได้ทีนี้มันก็กลายเป็นความทุกข์ใจของแกนะสิแกอยากจะบอกกับคนที่ซื้อกรงไปว่าอยากจะซื้อคืนกรงนั่นคนนั้นก็คงจะแปลกใจว่าอะไรนะจะซื้อกรงคืนไปทำไมเขาคงจะถามถึงเหตุผลถ้าแกบอกเหตุผลไปว่ากลัวบาปกรรมนี่เขาจะคิดยังไงแกก็คุยเรื่องนี้กับคนในบ้านหลายทีแล้วคนในบ้านก็มีสามีแกมีลูก3คนทั้งหมดก็บอกแกว่าให้แกไปบอกเขาตรงๆไม่ว่าเขาจะคิดยังไงขอเพียงให้เขาขายคืนกรงให้เท่านั้นแหละแกก็ตัดสินใจเรื่องนี้นานมากก็ตัดสินใจว่าจะต้องไปพูดเรื่องนี้กับผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจแล้วก็ยังไม่ได้ไปยังมานึกอีกทีว่าคนที่ซื้อกรงมาก็คือแกนี่เอง แกเป็นคนต้นเรื่องก่อกรรมทั้งหมดสุดท้ายแกก็ไปในตอนเย็นๆเพราะว่าเขาจะอยู่บ้านกันในเวลาที่กลับมาจากทำงานแล้วผู้หญิงคนนั้นเขายืนอยู่หน้าบ้านพอดีแกก็ทำเป็นเดินผ่านไปแล้วก็ทักทายในฐานะคนเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนผู้หญิงคนนั้นก็คุยด้วยแกก็เลยถามถึงนกในกรงหล่อนก็บอกว่านกแก้วตัวนี้เป็นตัวที่สามแล้วตายบ้างหลุดไปบ้างก็ไปซื้อมาใหม่ตอนนี้ชอบนกแก้วก็เลยซื้อมาแทนนกที่เลี้ยงมาส่วนใหญ่จะตายแกก็ยิ่งนึกถึงเวรกรรมมากยิ่งขึ้นก็เลยพูดไปว่าอยากจะขอซื้อกรงคืนจริงอย่างที่แกคิดแต่หญิงคนนั้นจ้องหน้าแกอย่างไม่เชื่อหูตัวเองยังถามซ้ำว่าอะไรนะป้าแกก็พูดอย่างเดิมหญิงนั้นก็ถามว่าทำไมล่ะป้าแกไม่อยากโกหกก็บอกไปตรงๆว่ากลัวกรรมหญิงคนนั้นก็นิ่งอยู่อึดใจก็ว่าป้ากลัวทำไมหนูซื้อป้ามาแล้วป้าไม่ต้องกลัวหรอกป้าไม่บาปหรอกถ้าเป็นอย่างป้าคิดงั้นคนขายกรงนกหรือเจ้าของโรงงานที่ผลิตออกมานี่เขาก็บาปมันไปหมดสิป้าป้าอย่าคิดมากเลยไม่มีอะไรหรอกถ้าหนูขายคืนให้ป้าแล้วหนูจะเอาที่ไหนใส่นกป้าก็กลับบ้านคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับป้าแล้วถ้าเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวข้องกันไปหมดอย่างผู้หญิงคนนั้นว่าพยายามจะลืมมันไปเสียในเวลาหลายวันต่อมาก็ยังคิดอยู่คิดจนเป็นทุกข์คิดจนลูกๆบอกแม่ว่าแม่อย่าไปคิดมากเลยก็อย่างผู้หญิงคนนั้นเขาบอกกันแหละถ้าบาปมันก็บาปกันหมดนั่นแหละแกก็เบาใจในเรื่องนี้ในเวลาต่อมาด้วยการคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจะบาปจะกรรมก็ต้องยอมแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วคิดอย่างนี้ได้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นหลายปีผ่านไปแกไม่ค่อยได้ผ่านไปทางบ้านหลังนั้นแต่ผ่านไปอีกทีก็ไม่เห็นกรงนั้นแล้วแกก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากไม่อยากจะคิดถึงมันซะด้วยซ้ำอยู่มาวันหนึ่งแกท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นหนักรักษาตัวหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกเป็นแล้วเป็นเล่าอยู่หลายหนจนกลัวจะเป็นโรคร้ายแกก็ไม่ยอมไปหาหมออีกท้องเสียก็ซื้อยากินกินหายแล้วก็ค่อยสบายใจอาการท้องเสียนั้นเป็นหายจนต่อมาทนลูกๆพูดรบเร้าขอร้องไม่ไหวแกก็ไปตรวจพบว่าแกเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งซึ่งแกจะไม่เอ่ยถึงชื่อโรคนั้นเลยแกกลัวมันไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันแกรู้แล้วทีนี้ก็จิตตกสิกลัวตายแกไม่ยอมไปพบหมออีกแม้ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามแกขอตายโดยไม่รักษาแบบที่เขารักษากันในโรงพยาบาลแกเลือกวิธีรักษาของแกเองคือใช้สมุนไพรถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์ทำจิตให้สงบมันยากมากเพราะว่าแกกลัวตายแกคิดว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมไหนก็ไม่เท่ากรรมที่แกขายกรงใบนั้นให้หญิงบ้านนั้นไปขังนกจนนกเหล่านั้นตายคากรงไปหลายตัวนั่นก็คงเพราะความทุกข์ทรมานที่มันถูกกักขังอยู่แต่ในกรงวันๆไม่ได้ออกไปไหนกับเขาเลยแกคิดอย่างนั้นเมื่อแกคิดว่ามันเป็นกรรมแกก็ค่อยๆคลายความกลัวตายลงได้ทีละน้อยแกเป็นโรคนี้เพราะแกเคยทำให้ชีวิตคนอื่นได้รับความทุกข์ทรมานมาก่อนแกคิดได้อย่างเงี้ยจิตใจของแกก็ดีขึ้นอย่างประหลาดแกบอกตายก็ตายตายกันทุกคนแหละแกก็ต้องตายถ้าจะตายเร็วก็คือตายเหมือนกันไม่ตายวันนี้วันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครหนีรอดได้มันก็เหมือนกับว่าทุกคนต้องไปแต่จะไปเร็วหรือว่าไปช้าก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวมันใช้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่กับความสุขใจจะดีกว่ากลัวตายก็ต้องตายไม่ใช่ว่ากลัวตายแล้วพ้นตายมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีไม่ว่ากลัวหรือไม่กลัวถ้ากลัวแล้วมันเป็นความทุกข์ถ้าไม่กลัวมันก็คือความสุขพอแกคิดได้อย่างนี้แกก็คลายความกลัวที่เคยกลัวได้ก็สงบสบายแปลกมากที่ทำให้แกดีวันดีคืนกินข้าวกินปลาได้นอนหลับได้ดีขึ้นหลังจากที่นอนไม่หลับมาเป็นเวลานานแกถือศีลไม่แตะต้องเนื้อสัตว์ของแสลงต่างๆไม่ยุ่งเกี่ยวเลยรักษาตัวด้วยสมุนไพรต่างๆแล้วก็รักษาด้วยจิตใจที่มองโลกในแง่ดีก็ทำให้แกสุขสงบแปลกมากที่ว่าทำให้แกมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทุกข์ทรมานซ้ำยังไม่มีอาการของโรคย้อนกลับมาเล่นงานแกด้วยแกทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำให้แกพวกนกต่างๆที่มันต้องตายไปแล้วก็ทรมานเพราะกรงใบนั้นอยู่มาวันหนึ่งแกได้ยินว่าผู้หญิงคนที่ซื้อกรงไปจากแกน่ะเกิดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวหมดเงินไปหลายแสนแกมีเวลาว่างตอนเย็นเดินผ่านไปทางบ้านหลังนั้นที่ไม่มีหญิงคนนั้นอยู่แล้วที่บ้านก็เหลือแต่สามีของหล่อนแล้วก็ลูกชายคนเดียวของหล่อนแกเจอลูกเขายืนอยู่คนเดียวที่หน้าบ้านในวันหนึ่งเขากำลังถือสายยางฉีดน้ำรดต้นไม้แกก็เลยชวนเขาคุยแล้วก็วกเข้าไปหากรงใบนั้นว่ามันหายไปไหนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ แต่พอดีพ่อเขาได้ยินเสียงก็ออกมามองแกด้วยความสงสัยแกก็เลยบอกเขาไปว่าความจริงกรงใบนั้นน่ะภรรยาของเขาซื้อต่อจากแกนะเขาก็พยักหน้าพูดว่าอ๋อแล้วก็พูดว่ามันไม่อยู่แล้วขายช่างกิโลพวกซื้อของเก่าไปแล้วป้าแกก็ถามเขาว่าขายไปทั้งอย่างนั้นเหรอหรือว่าบี้มันก่อนเขาบอกไม่ได้บี้หรอกแต่คนซื้อเขาบี้เพราะว่ามันกินเนื้อที่บนรถเขาแกได้ยินแค่นั้นก็โล่งอกโล่งใจเป็นอย่างยิ่งแกก็กลับบ้านด้วยความสุขใจไม่เคยมีความรู้สึกสบายอกสบายใจวันไหนเท่ากับวันนั้นอีกแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
3: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับเราก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับปัจจุบันประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับก็คือมีคนอายุมากขึ้นมีคนผู้สูงอายุนี่เยอะเขาบอกว่าผู้สูงอายุ1ใน3เนี่ย3คนจะมี1คนขึ้นไปจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้นทุกปีโดยอายุของผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆทำให้สามารถพบปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมได้มากขึ้นในวัยกลางคนนะครับเรื่องนี้ผมนำมาจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์เมื่อเดือนตุลาคม2558นายแพทย์ธเนศอมรพิทักษ์กุลผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรได้ให้ข้อมูลว่าข้อเข่าเสื่อมนี้เกิดจากกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าเสื่อมนะครับกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่านี้มันเสื่อมสภาพไม่สามารถรับน้ำหนักตัวเกิดการสึกหรอของกระดูกจนเข่าหัวเข่านี้โค้งงอนะครับเวลาเคลื่อนไหวนี่จะเกิดอาการปวดหรือบางคนก็จะปวดตลอดเวลาในช่วงแรกๆคนที่เป็นใหม่ๆนี่จะไม่รู้สึกปวดเข่านะครับแต่พอเป็นนานขึ้นนี่จะเริ่มมีอาการปวดพร้อมจะมีเสียงดังก๊อบแคบก๊อบแคบในเข่าเวลาเคลื่อนไหวทำให้เดินลำบากนะครับหลายท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะประสบปัญหาในหัวเข่าฉันมันดังก๊อบแคบก๊อบแคบเหมือนกับไขข้อมันหมดทีนี้หากมีอาการมากหัวเข่าเนี่ยอาจจะบิดเบี้ยวผิดรูปหรือขัดในข้อเวลาขยับเข่านะครับวิธีรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยยาแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มักจะให้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงเช่นคือคนที่กินยาแก้ปวดมากๆเนี่ยก็อาจจะเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือเกิดไตวายขณะที่การรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเปลี่ยนเข่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ท่านผู้ฟังรู้ป่ะ500,000 ถึง 600,000 บาทต่อครั้งหนึ่งผ่าตัดมาแล้วเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ประมาณ 5-10 ปีก็จะต้องผ่าตัดเปลี่ยนเข่าใหม่อีกรอบทีนี้มันมีวิธีดูแลนะครับอย่ารอให้เป็นอย่ารอให้มีปัญหาเวลารักษาแล้วมันจะลำบากท่านผู้ฟังผู้ป่วยสามารถดูแลด้วยวิธีธรรมชาติได้นะครับเช่นกินสมุนไพรสกัดที่มีส่วนผสมของโสมโกจิเบอร์รี่ตังกุยนะครับอาเซโรสล่าเชอร์รี่เจียวกู้หลานเป็นต้นซึ่งมีสรรพคุณป้องกันข้อเข่าเสื่อมคือสมุนไพรบางตัวนี้จะออกฤทธิ์กระตุ้นสารนะครับสารที่เขาเรียกว่าคอลลาเจนหรือว่าการสร้างคอลลาเจนให้ร่างกายนี้สร้างคอลลาเจนขึ้นมาเสริมสร้างกระดูกข้อเข่าให้แข็งแรงสามารถกินต่อเนื่องได้โดยไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาแผนปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะครับสมุนไพรทั้งหมดนี้หากจะให้ออกฤทธิ์ได้เต็มที่ต้องนำมาผสมในตำรับสัดส่วนที่พอดีกินทุกวันจึงจะเห็นผลแต่จะไม่เกิดการดื้อยาแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อตับไตแล้วก็กระเพาะของเรานะครับสำหรับท่านที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอายุมากนี่มีโอกาสเป็นเกือบทุกคนนะครับคือ1ใน3นี่3คนเป็นคน1นะ3คนเป็นคน1บางครั้งเราก็อยากจะเป็นคนที่โชคดีคืออยากเป็นทุกคนนะครับไม่อยากเป็นคนโชคร้ายแต่บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเราต้องดูแลตัวเองนะครับอย่างสมุนไพรที่ใส่น้ำมังคุดของเรามีทั้งโกจิเบอร์รี่นะครับมีทั้งผลไม้หลายๆอย่างสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยในการให้ร่างกายกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนขึ้นมานะครับพอมีคอลลาเจนแล้วมันก็จะเหมือนมีน้ำมันหนืดๆเหนียวๆที่ข้อเข่าก็มีหลายคนหลายท่านนะครับที่กินเข้าไปแล้วหัวเข่าดังก๊อบก๊อบแคบๆแล้วก็หลังๆมันก็หายไปนะครับหลายท่านก็ที่ฟังผมไปสัมภาษณ์ฟังที่ผมไปพูดไปคุยมาก็คงเจอ แต่ผมนี่เจอมาผมบอกว่าน่าจะหลายสิบท่านดีไม่ดีเป็นร้อยที่ผมไปเจอไปพูดไปคุยมาบางคนนี่เดินดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกินไปไม่เท่าไหร่ร่างกายก็จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแล้วก็ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมันก็หายไปฉะนั้นใครที่เริ่มมีอาการแบบนี้หรือยังไม่มีลองนะครับลองดูนะครับให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วกินแล้วมันดีมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในบุญกุศลของเราในพระโพธิสัตว์นะครับก่อนกินผมแนะนำว่าให้เรามีความศรัทธาม
4: ีความงานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
7: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
9: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: วิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปผลงานทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์วันนี้และผู้ว่าชัดชาติพบดร.เอและข้อมูลน้ำท่วมลาดกระบังร่มเกล้าเร่งคลี่คลายปัญหาอุทกภัยและล่าสุดปภ.ประกาศเตือนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูท
8: เพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ล่าสุดปภ.ประกาศเตือน3ตำบลในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีช่วงท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นประมาณ 10-20 เซนติเมตรมาต่อที่ผู้ว่าชัชชาติพบดร.เอและข้อมูลน้ำท่วมราชกระบังร่มเกล้าเร่งคลี่คลายปัญหาน้ำนิ่งน้ำเน่าช่วยพื้นที่วิกฤตคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือกับนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและระบบอุโมงค์รวมทั้งเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ลาดกระบังโดยตรงทั้งนี้เพื่อหาแนวทางเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมในลาดกระบังร่มเกล้าและผลกระทบต่อประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขังน้ำนิ่งและน้ำเน่าในพื้นที่เขตลาดกระบังและร่มเกล้าซึ่งยังมีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยสถานการณ์บริเวณโรงพยาบาลลาดกระบังพื้นที่หัวตะเข้ต่อเนื่องไปจนถึงหลวงแพ่งยังน่าเป็นห่วงขณะที่พื้นที่โดยรอบศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่กระจายผ่านคลองแขนงหลายสายระดับน้ำสูงและลักษณะน้ำนิ่งหากระบายออกได้ช้าจะนำไปสู่ปัญหาน้ำเน่าเสียและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการคลองแขนงเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ควบคู่กับการประสานกับกรมชลประทานเนื่องจากระบบน้ำฝั่งตะวันออกมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานครด้วยปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายมาติดตามสรุปผลงานของท่านของนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทยนะครับตลอดรอบวันนี้ติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์ซึ่งจับคู่กับเบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตตาวดีอาศัยทีมเวิร์คและการขึ้นบล็อกนั้นได้ที่ยอดเยี่ยมของเบสเป็นฝ่ายพลิกแซงเอาชนะ2นักกีฬาสาวจีนดีกรีแชมป์6สมัยที่ต่อกัน2ต่อ1เซต21ต่อ17 13ต่อ21และ15ต่อ8คะแนนพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีและเป็นสมัยที่2ต่อจากปี1998ส่วนกีฬาเรือใบประเภทวีเมนดิงกี้ ILCA 6โซเฟียเกลมอนเกอร์เมอรี่นักกีฬาลูกครึ่งสาวไทยทำผลงานในรอบควอลิฟาย9เรสและในรอบสุดท้ายมีแต้มเสียรวมกัน
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตองห้าปลาพะนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาลินกับกระผมพันโทไพโรธพนาลินฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพข้อคิดดีๆคุยกันครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าร่มเงาทั้งหลายเนี่ยบรรดาร่มเงาทั้งหลายร่มเงาญาติเย็นที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปห้ามทัพพระเจ้าวิฑูรภะจะกลับไปฆ่าพระญาติของพระองค์นะครับพระเจ้าวิฑูรภะพอมาเจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือยกทัพมาแล้วมาเจออยู่กลางทางนะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าร่มเงาที่ดีที่สุดนั่นก็คือร่มเงาญาตินะครับทำให้รู้ว่าญาติกันเนี่ยนะครับเป็นญาติกันจะทะเลาะกันยังไงขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ดีต่อกันคนที่มีลูกคนเดียวลูกไม่มีพี่ไม่มีน้องนี่ก็จะมีความรู้สึกจะอิจฉาบางคนจะอิจฉาคนเขามีพี่มีน้องสองคนสามคนสี่คนมันจะรู้สึกอบอุ่นตอนอยู่ด้วยกันไม่ค่อยถูกกันนะท่านผู้ฟังแต่คือมันจะมองไม่ออกว่าอะไรคือความเหงาตอนเด็กๆ ดูไม่ออกเพราะเวลาอยู่กับพี่ๆน้องๆเนี่ยมันก็จะทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยแต่เวลาห่างกันอยู่ไกลกันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความทรงจำดีๆขึ้นพอพี่แต่งงานน้องแต่งงานญาติแต่งงานแยกบ้านกันไปมันก็จะเริ่มคิดถึงกันเพราะว่าญาติเนี่ยพ่อบอกว่าญาติเราจะมีความอบอุ่นนะครับมีความอบอุ่นยิ่งพ่อแม่อายุมากขึ้นสุขภาพพ่อแม่ท่านเสื่อมลงพี่ชายน้องชายนะครับพี่สาวน้องสาวเนี่ยทำงานต่างถิ่นก็ต้องกลับมาดูบางคนไม่มีเวลาไม่มีเวลาดูพ่อดูแม่ตัวเองนะครับก็ต้องฝากฝังกันก็ว่ากันไปนะครับมันเป็นวิถีชีวิตแต่ร่มเงาญาตินี่ถือว่าเป็นร่มเงาที่ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะครับพี่ๆน้องๆหลายคนใครมีลูกหลายคนพออายุมากขึ้นก็จะรู้สึกดีนะครับพี่มั่งน้องมั่งลูกมั่งหลานมั่งก็จะมีกำลังใจนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีลูกเลยอายุมากขึ้นนี่มันก็จะค่อยๆเหงาทุกคนเขาก็มีภาระนะครับทุกคนก็ให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวตัวเองคนที่ห่างไกลนะครับไม่ใช่ลูกแท้ๆไม่ใช่หลานแท้ๆเขาก็จะไม่มาดูตัวเราเราก็ต้องดูตัวเองท่านผู้ฟังฉะนั้นคนที่ไม่มีลูกเนี่ยก็อย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะครับคนที่มีญาติน้อยก็อย่าให้ตัวเองป่วยต้องรักษาตัวเองให้ดีนะครับอย่างผมก็รู้จักหลายคนนะครับมีหัวหน้าท่านเป็นนายพลแล้วท่านก็ไม่มีลูกนะครับท่านเป็นนายพลอยู่จังหวัดนนทบุรีนะท่านก็ไม่มีลูกเหมือนกันท่านก็มากินน้ำมังคุดบอกฟังเป็นปีนะเคยรับราชการด้วยกันนะฟังเป็นปีแล้วไม่เชื่อว่ามันจะดีหรือไม่เชื่อแล้วนะพอกินเข้าไปแล้วก็โอ้โทรมาชมใหญ่เลยเอ้ยของจริงของจริงเว้ยไพโรจน์ของจริงของจริงนะท่านโทรมาชมขอบคุณมากๆนะครับท่านหัวหน้านะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับท่านพลตรีบุญนักนะครับท่านก็ชอบทำบุญทำทานถือว่าเป็นคนดีซึ่งท่านไม่มีลูกนะครับผมก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าร่มเงาญาตินี่เป็นร่มเงาที่ดีถ้าเราไม่มีลูกเราก็ควรในอยู่ในหมู่ญาติในกลุ่มญาติมีอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีคนช่วยดูแลเทคแคร์ให้แต่ถ้าไม่มีญาติจริงๆก็ฝากน้ำมังคุดนี่แหละเป็นญาตินะฝากน้ำมังคุดนี่แหละเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่กายบางครั้งถ้าเราสุขภาพแข็งแรงจิตใจดีแล้วนี่อะไรดีๆมันก็ตามมาแต่ถ้าจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยอย่างหัวหน้าบุญหนักท่านบอกโอ้ยกำลังจะไปหากายภาพบำบัดนะครับพอดื่มน้ำมังคุดไม่ต้องไปแล้วอย่างนี้ท่านก็มีความสุขผมก็มีความสุขกับท่านท่านก็ชอบโทรมาคุยกับผมฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องกริตยาคมกริตยาคุณของหลวงปู่สุขลัทธเมโทวัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับคือตั้งแต่ทางลูกศิษย์ได้นำเอาประวัติและประสบการณ์ของหลวงปู่สุขวัดหนองคอมาเผยแพร่ ได้มีผู้ที่ศรัทธาจำนวนมากก็ได้เดินทางมาที่วัดหนองคอเพื่อขอบารมีท่านแล้วก็ได้บูชาวัตถุมงคลเมื่อนำไปบูชาแล้วต่างก็เกิดประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานต่างๆเรื่องโชคลาภเรื่องแคล้วคลาดต่างๆก็มีมาเล่าให้หลวงปู่ฟังอยู่เป็นประจำยิ่งเรื่องโชคลาภนี่ยิ่งเยอะมาเล่ากันเป็นประจำเช่นถูกรางวัลลอตเตอรี่ถูกหวยใต้ดินและหลายคนบูชาแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องการงานได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนแล้วก็เป็นที่รักของผู้ใหญ่ในที่ทำงานและก็เพื่อนฝูงและมิตรสหายจากบางคนที่ไม่เคยคุยไม่เคยพูดกันก็กลับมาเป็นกัลยาณมิตรซึ่งผู้ที่ได้บูชาเนี่ยล้วนแต่สัมผัสถึงพลังพุทธคุณของวัตถุมงคลที่เกิดกับตัวเองเมื่อได้บูชาไปแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวให้ญาติมิตรและเพื่อนฟังแล้วก็พาผู้ศรัทธามากราบขอบารมีท่านผู้ที่ได้กราบท่านต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่สุขท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตาท่านสมถะเรียบง่ายจริงเพียงแค่ได้ฟังประวัติท่านก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาทันทีบางคนฝันเห็นท่านทั้งที่ไม่เคยเจอเมื่อฝันเห็นแล้วก็ทำให้อยากจะมากราบท่านให้ได้และเมื่อได้มากราบท่านแล้วก็ยิ่งเห็นว่าท่านนั้นคือพระอริยสงฆ์ไม่ถือตนท่านเมตตากับทุกคนที่มากราบท่านอย่างเสมอภาคไม่ว่าจะมาใกล้มาไกลเมื่อได้สัมผัสแล้วก็มีความสุขคุ้มค่าที่ได้เดินทางมากราบท่านบางคนเดินทางมาเป็นระยะทางไกลถึง1,000 กิโลเพื่อมากราบท่านทั้งที่เพิ่งจะเคยฟังประวัติเมื่อกราบท่านก็ขอบารมีท่านช่วยให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขหากมีปัญหาก็จะสอบถามท่านท่านก็จะแนะนำในแนวของท่านว่าในยุคเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็ลำบากเหมือนกันเราต้องใช้สติในการดำรงชีวิตจะต้องไม่ประมาทในการใช้จ่ายไม่หลงในกิเลสท่านมักจะสอบถามถึงความเป็นมาของลูกศิษย์แต่ละคนที่มากราบท่านว่าทำงานทำการอะไรหากค้าขายท่านก็เมตตาพรมน้ำมนต์แล้วก็ท่องคาถาไปในทางเมตตาค้าขายหากเป็นทางข้าราชการท่านก็ว่าพระคาถาทางด้านมหาอำนาจวัตถุมงคลของท่านนั้นมีหลายรุ่นล้วนมีพลังพุทธคุณตามแต่จะอาราธนาบูชาใช้ในทางใดไม่ว่าจะเป็นทางเมตตาค้าขายมหานิยมมหาอำนาจแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันแล้วแต่ตามจะบูชาเพราะว่าแต่ละคนที่บูชาท่านมีอาชีพไม่เหมือนกันจึงเกิดประสบการณ์แตกต่างกันไปเช่นผู้ที่บูชาเหรียญเสมาหัวสิงห์นี่จะมีประสบการณ์ด้านโชคลาภอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของผู้ที่พบเห็นและเป็นที่ยำเกรงมีพลังอำนาจหากอาราธนาไปเจรจาค้าขายก็จะขายดีมากผู้ที่ได้บูชาแล้วก็ต้องหาบูชาเพิ่มอยู่เรื่อยเพราะว่ายิ่งบูชาก็ยิ่งมีเรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตนเองเหรียญเจริญพรไตรมาสและนาคปรกก็เป็นอีกหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีเรื่องราวประสบการณ์เกิดขึ้นกับผู้ที่บูชามากมายแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังยิ่งประสบการณ์ทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนั้นมีอยู่มากจากลูกศิษย์ผู้ได้บูชาไปส่วนเหรียญที่เด่นทางด้านคงกระพันชาตรีมีลูกศิษย์ที่ได้บูชานั้นมีประสบการณ์โดนยิงแล้วก็มาเล่าให้หลวงปู่ท่านฟังที่วัดว่าตนเองโดนยิงแต่ไม่เข้าเพราะตนเองได้บูชาเหรียญไตรมาสก็เลยรอดตายมากราบขอบารมีหลวงปู่ช่วยคุ้มครองตนเองบอกว่าหากไม่ได้วัตถุมงคลของหลวงปู่ผมคงจะตายแน่นอนเพราะว่าโดนยิงเกือบ10 นัดมีแผลตามตัวแต่ว่ากระสุนปืนไม่ทะลุผิวหนังเพียงถากไปหน่อยแต่ตัวเองก็ยังเจ็บเพราะแรงของกระสุนปืนหลวงปู่ท่านก็บอกว่ามึงรอดตายก็บุญแล้วสิ่งที่มันไม่ดีมึงก็เลิกไปอย่าไปทำอีกเพราะคนเรานั้นบาปกรรมมันมีจริงเมื่อถึงคราวขึ้นมามึงอาจจะไม่รอดก็ได้จำเอาไว้หลวงปู่เล่าว่าสมัยก่อนนี้ฉันก็เคยพบโจรร้ายเสือปล้นโจรร้ายสมัยก่อนนี้เขาเรียกโจรเหล่านี้ว่าเสือนะในเขตจังหวัดระยองนั้นจะมีโจรที่ชอบปล้นอยู่มากมายพวกนี้มันปล้นคนรวย บางทีก็ปล้นวัวปล้นควายตามแต่มันจะปล้นสมัยนั้นฉันเดินธุดงไปตามป่าเขาในอำเภอวังจันทร์แกลงเขาชะเมาก็ได้เจอกับคนเหล่านี้อยู่เป็นประจำเจอกันในกลางป่ากลางเขาพวกนี้ต้องหลบซ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ชีวิตลำบากลำบนแบบนี้หลวงปู่สุขท่านก็เทศอบรมลูกศิษย์ท่านแล้วก็บอกว่ามึงเลิกทำได้แล้วนะสิ่งผิดกฎหมายหลวงปู่สุขวัดหนองคอท่านเป็นพระเกจิที่มีผู้คนศรัทธามากในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายแล้วก็ยังเป็นที่เคารพของพระสงฆ์ในอำเภอบ้านค่ายเพราะท่านเป็นผู้ทรงความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมหลายวัดในอำเภอบ้านค่ายและจังหวัดระยองหากมีงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลท่านเป็นอีกรูปหนึ่งที่ต้องได้รับนิมนต์มานั่งปรกอธิษฐานจิตเพราะว่าหลวงปู่สุขท่านเป็นพระเกจิผู้ทรงพลังจิตเข้มขลังท่านเก่งทางด้านคาถาอาคมเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศหลายครั้งที่ท่านนั่งปรกอธิษฐานจิตจะเกิดน้ำมนต์หมุนในบาทน้ำมนต์ของท่านเกจิในเขตจังหวัดระยองจะทราบดีว่าหลวงปู่สุขท่านไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าหลายเกจิได้ยกย่องท่านว่าวัตถุมงคลที่หลวงปู่สุขนั้นหากท่านปลุกเสกแล้วเนี่ยมีพลังพุทธคุณทางด้านเมตตาแคล้วคลาดโชคลาภมหาเสน่ห์เมื่อครั้งท่านไปนั่งปรกอธิษฐานจิตที่วัดบ้านค่ายในพิธีก็มีพระเกจิหลายรูปหลวงพ่อศิลป์วัดละหานใหญ่หลวงพ่อเชยวัดละหานไร่หลวงปู่หกและพระเกจิอีก10กว่ารูปวันนั้นหลวงพ่อศิลป์และหลวงปู่สุขต้องนั่งปรกอธิษฐานจิตพร้อมกัน2งานในเวลา 4:00 น.ในการเททองหล่อรูปหลวงพ่อกัสสปะหลวงพ่อศิลป์ท่านได้นั่งปรกอธิษฐานจิตประมาณ 10-20 นาทีเสร็จแล้วท่านก็ลุกขึ้นไปเดินทางไปที่งานหล่อพระวัดปิปผลิวนารามก่อนจะไปท่านได้บอกลูกศิษย์คนใกล้ชิดคือเสียกิว่างานนี้ไม่ต้องห่วงมีท่านสุขนั่งปรกแล้วสบายใจท่านสุขเก่งมากท่านปลุกเสกก็เหมือนเรานั่นแหละรุ่นนี้ขลังแน่นอนไม่ต้องห่วงนอกจากฉันก็มีท่านสุขนี่แหละที่ฉันไว้ใจเรื่องปลุกเสกวัตถุมงคลที่ท่านสุขทำนั้นมีพลังพุทธคุณไม่เป็นสองรองใครหลังจากที่หลวงพ่อศิลป์บอกเสียกิก็รีบเดินไปส่วนหลวงปู่สุขท่านก็นั่งยังนั่งปรกอธิษฐานจิตในขณะที่นั่งปรกบาทน้ำมนต์ของท่านก็เกิดปรากฏการน้ำมนต์หมุนในบาทน้ำมนต์ทุกครั้งที่ท่านนั่งปรกอธิษฐานจิตผิวพรรณของท่านก็จะผ่องใสยิ่งกว่าเวลาปกติยิ่งผู้ที่ได้รับสัมผัสนี้จะรับรู้ถึงพลังบารมีของท่านว่าไม่ธรรมดาแน่นอน
2: สักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมพอใจมากๆ 6-7 ปีมานี้ก็แนะนำแต่น้ำมังคุดขายแต่น้ำมังคุดยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ของเราเองแหละถามว่ายี่ห้อก่อนๆมันดีไหมก็ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ว่าตราพนารินนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนี่เป็นน้ำมังคุดที่ตั้งใจทำตั้งใจผลิตมากๆแล้วก็เป็นงานเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า R&D นะครับก็คืองานวิจัยแล้วก็พัฒนาว่าทำยังไงมันจะได้ดีออกมาดีเท่าที่เราจะทำได้ทำให้มันดีเท่าที่เราจะทำได้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถมีก็พยายามทำออกมาคืออยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับได้กินสิ่งที่ดีๆก็ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.เดือนรุ่งเบญจมาศนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ช่วยกันหลายๆฝ่ายก็จะเป็นน้ำมังคุดออกมาเนี่ยโอ้ยากบางทีน้ำมังคุดมันขาดตลาดเนื้อมังคุดมันขาดตลาดนะมีคนถามผมบอกอุ้ยผู้พันเอาเนื้อมังคุดมาจากไหนมังคุดแพงก็แพงก็เนื้อมังคุดเราซื้อใส่ถุงท่านผู้ฟังซื้อเอาเนื้อนี่แค่ใส่ถุงแช่เย็นเอาไว้กิโลหนึ่งนี่ค่าแช่เดือนละ1 บาท 1 บาท 30 สตางค์ครับช่วงค่าไฟแพงๆต่อกิโลแช่แข็งเอาไว้ช่วงไหนที่ไม่มีน้ำมังคุดแช่แข็งเอาไว้นะเวลาจะเอามาทำนี่ก็เอามาตั้งให้มันละลายวัน2วัน3วันกว่ามันจะละลายนะครับจึงจะเอามาปั่นเป็นน้ำให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินกันนะครับก็ต้องพยายามพอสมควรนะครับการเก็บน้ำมังคุดกันเพราะว่าต้องไม่ให้มันขาดต้องให้มันดีเก็บในอุณหภูมิที่เย็นที่แข็งคุณภาพก็ไม่เสียถ้าอุณหภูมิไม่พอมันเสียมันบูดแล้วคุณภาพมันเสียท่านผู้ฟังครับแล้วก็สมุนไพรที่นำมาใส่ก็ จัดสรรมาจัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรที่เข้าตำรับยาหลายๆตัวหลายๆท่านก็คงรู้จักนะครับในชื่อสมุนไพรที่ประกาศออกไปเข้าตำรับยาได้หลายตัวก็จัดมาในส่วนที่เหมาะสมพอดีพอประมาณกว่าจะเป็นน้ำมังคุดตราพระนารินทร์แล้วก็บรรจุในขวดแก้วเพราะว่าไม่อยากให้ลมเข้าฝาล็อกนะครับฆ่าเชื้อไม่ใส่สารกันบูดต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าคลีนฟู้ดนะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าคลีนฟู้ดจริงๆนะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับต้องการให้เป็นอย่างนั้นลองดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับดูแลร่างกายของเราด้วยสิ่งที่ดีๆเพราะว่าร่างกายของเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดกับต้องได้สิ่งที่มีคุณค่าจึงจะคู่ควรน้ำมังคุดตราพระนารินทร์ครับ
0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ในบรรดาพระเกจิสายบ้านค่ายจะยอมรับว่าหลวงปู่สุขเป็นผู้เก่งกล้าทางด้านวิชาคาถาอาคมต่างๆทั้งเรื่องความจำท่านเป็นเลิศอีกทั้งท่านยังเป็นครูอาจารย์ของหลายๆเกจิมีผู้มาขอศึกษาวิชาจากท่านมากมายแล้วก็มาขอความเมตตาหลวงพ่อสมคิดวัดบึงตาต้าได้กล่าวชมว่าหลวงปู่สุขท่านเป็นผู้ที่เก่งระดับตำนานหลวงพ่อสุขท่านของแท้นะท่านกล่าวต่อหน้าลูกศิษย์องค์เนี้ยต้องไปกราบให้ได้นะท่านเก่งจริงๆในเขตจังหวัดระยองนี้หลวงปู่สุขก็เริ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้เมตตาให้ทางลูกศิษย์นำประวัติท่านไปเผยแพร่ทุกวันจะมีชาวบ้านข้าราชการมาที่วัดหนองคอเป็นประจำทุกวันเพื่อมากราบขอพรท่านในเรื่องต่างๆตามความประสงค์ของแต่ละบุคคลในช่วงเดือนมีนาคม2561ทางวัดหนองคอได้อนุญาตให้นิพนธ์ระยองรีไซเคิลจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้บูชาแล้วก็จัดเตรียมงานอายุวัฒนมงคลครบ82ปีและได้นำรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสร้างวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดระยองเมื่อถึงกำหนดพิธีพุทธาภิเษกในช่วงเช้าแดดร้อนมากแต่พอถึงเวลานั่งปลกอธิษฐานจิตกลับมีเมฆมาปกคลุมทำให้อากาศร่มรื่นขึ้นมาทันทีหลวงปู่สุขท่านได้กล่าวต่อหน้าลูกศิษย์คนใกล้ชิดว่ารุ่นเนี้ยท่านตั้งใจอธิษฐานจิตมากเราจะอธิษฐานจิตใน5วาระนะเราจะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าอยากให้คนที่เขาบูชาไปไม่ผิดหวังในยุคเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้คนที่เขาบูชาไปต่างก็หวังพึ่งพลังพุทธคุณรุ่นนี้ฉันจะเน้นทางด้านโชคลาภเมตตานะเรื่องแคล้วคลาดนั้นมีอยู่แล้วแต่ในยุคแบบนี้คนที่นำไปบูชานะหากบูชาแล้วก็จะเกิดมีโชคลาภอย่างรวดเร็วทันใจเพราะว่าฉันได้บรรจุหัวใจเศรษฐีคาถาพระศรีวลีคาถาหนุนธาตุหรือว่าธาตุสีคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโส108เดินหน้าและถอยหลังซึ่งให้คุณวิเศษดีนักแล้วก็ยังด้านแคล้วคลาดนั้นเราต้องบรรจุคาถามหาอุดคาถามหากันคาถาเหล่านี้เราได้บรรจุในเหรียญนี้นะจะเป็นที่ต้องการของข้าราชการพ่อค้าประชาชนยิ่งข้าราชการนั้นเหมาะยิ่งนักเพราะว่าจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการงานหลังจากวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรฉลองสมณศักดิ์ได้เปิดให้ผู้ที่ศรัทธาได้เริ่มบูชาก็เริ่มมีประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นทุกวันทุกวันจะมีข้าราชการตำรวจทหารเข้ามากราบท่านอยู่เป็นประจำผู้บังคับการตำรวจจังหวัดระยองก็ได้เข้ามากราบขอพรหลวงปู่สุขด้วยเมื่อได้มากราบท่านก็ได้สัมผัสถึงความเมตตาของท่านเมื่อมาแล้วก็ได้บูชาวัตถุมงคลของท่านไปเมื่อได้นำไปบูชาติดตัวก็ยิ่งทำให้ศรัทธาในองค์หลวงปู่ท่านมากเพราะว่าท่านสมถะเรียบง่ายตนเองเคยได้ยินคนอื่นเขาเล่าประวัติท่านให้ฟังวันนี้ได้เจอกับตัวเองก็เลยรู้ได้เลยว่าท่านเป็นพระเกจิที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันไม่แปลกใจเลยว่าวัตถุมงคลที่บูชานั้นประจักษ์ถึงพลังพุทธคุณนอกจากข้าราชการตำรวจผู้พิพากษาในจังหวัดระยองก็ได้มากราบฝากเป็นศิษย์หลวงปู่สุขแล้วก็ได้รับความเมตตาจากองค์หลวงปู่รับเป็นศิษย์หากมีงานที่วัดหนองคอตนก็จะช่วยงานที่วัดอยู่เป็นประจำแล้วก็ได้บูชาวัตถุมงคลที่หลวงปู่ได้เมตตาได้มอบให้แล้วก็บูชาติดตัวไว้เป็นประจำและให้คนในครอบครัวบูชาอีกด้วยตัวเองเชื่อว่าที่ตนเองได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานและครอบครัวมีความสุขอีกทั้งบริวารก็มีความสุขก็ด้วยบารมีของหลวงปู่สุขจึงทำให้ตัวมีชีวิตที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนก็ทำอะไรติดขัดอยู่เป็นประจำนอกจากนี้ข้าราชการในเขตอำเภอบ้านค่ายก็ได้เข้ามากราบขอพรท่านอยู่เป็นประจำทั้งมาบูชาวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรฉลองสมณศักดิ์เพราะคำว่าเลื่อนสมณศักดิ์นั้นมีความหมายทางด้านการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานจึงเหมาะสมกับหน้าที่การงานที่ตนเองทำอยู่ปัจจุบันตั้งแต่เดือนมีนาคมที่เริ่มเปิดให้มีการจองวัตถุมงคลนั้นก็มีเรื่องราวประสบการณ์เพิ่มมามากขึ้นทุกวันคุณวันชัยอ่อนจงไกรศิษย์คนใกล้ชิดหลวงปู่สุขอีกผู้หนึ่งที่มีความศรัทธา หลวงปู่สุขแล้วก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านคอยรับใช้หลวงปู่ท่านในช่วงที่ผ่านมานั้นมีปัญหาเรื่องการงานและการเงินมากก็ขอความเมตตาจากหลวงปู่สุขให้ท่านอนุเคราะห์ช่วยเหลือในหน้าที่การงานเนื่องจากตกงานไม่มีงานทำแล้วก็ไม่มีรายได้เลยครอบครัวเดือดร้อนจึงได้ขอความเมตตาจากหลวงปู่สุขว่าขอให้มีโชคลาภหลังจากที่ได้ขอบารมีหลวงปู่สุขคุณวันชัยก็ได้รับโชคก้อนใหญ่คือถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่4หลังจากที่ไม่เคยมีโชคลาภเลยหลังจากที่ได้บูชาเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์และอาราธนาขอโชคขอลาภแล้วก็ได้เห็นผลอย่างรวดเร็วคุณวันชัยเชื่อว่าเกิดจากการบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่ารถ JCB อยู่ที่พัทยาได้มากราบหลวงปู่สุขแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาว่าช่วงนี้ธุรกิจที่ตัวเองทำนั้นช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยคนเช่าน้อยลงทำให้ตนเองมีรายได้น้อยลงมากตนเองก็อยากจะขอบารมีช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นหลวงปู่สุขท่านก็เมตตาพรมน้ำมนต์ให้เขาจึงได้พูดว่าถ้าหากว่าผมมีโชคลาภผมจะกลับมาที่วัดแล้วก็จะมาทำบุญกับหลวงปู่อีกหลวงปู่ก็พูดว่าเดี๋ยวเองก็ได้มาอีกพอออกมาจากกุฏิจึงได้บูชาเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ชุดกรรมการใหญ่ไป1 ชุดพอถึงเวลา16 นาฬิกาหรือว่า4 โมงเย็นวันนั้นปรากฏว่าตนเองมีโชคถูกหวยได้เงินหลายหมื่นบาทและในวันต่อมาจึงได้มากราบหลวงปู่แล้วก็ร่วมทำบุญเช่าชุดกรรมการใหญ่ไปอีก1 ชุดพร้อมบอกว่ารุ่นนี้ให้โชคลาภกับตนเองซึ่งตนเองไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยหลวงปู่ท่านเมตตาจริงๆแล้วก็ยังฝากตัวเป็นศิษย์ท่านอีกด้วยว่าหากมีงานที่วัดตัวเองก็จะมาร่วมบุญที่วัดหนองค้อตัวเองก็จะร่วมเผยแผ่บารมีท่านให้ญาติและเพื่อนๆได้มาร่วมทำบุญกับหลวงปู่นายโป้เป็นพ่อค้ามีอาชีพขายหมูย่างและครอบครัวมีอาชีพค้าขายในช่วงที่ผ่านมาขายของไม่ดีจึงมาขอความเมตตาจากหลวงปู่ให้ช่วยตัวเองให้ขายของดีเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายหลวงปู่ท่านเมตตามอบวัตถุมงคลให้เพื่อเอาไปบูชาเมื่อบูชาแล้วในการค้าขายก็ดีขึ้นมาเรื่อยถึงแม้วันไหนที่มีตลาดขายของคนจะมาซื้อขายน้อยแต่ว่าของที่ตัวเองนำมาลงขายนั้นไม่เคยเหลือขายหมดทุกวันทุกวันก่อนจะขายของนั้นก็จะขอบารมีหลวงปู่ท่านให้ขายของหมดและผลที่ได้ก็ขายหมดทุกวันหลวงปู่ท่านว่าทำอะไรก็ทำแต่พอดีอย่าทำมากเกินไปคือของขายก็ทำแต่พอดีไม่มากหรือว่าน้อยเกินพอเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาททุกครั้งที่มีคนมากราบท่านมักจะได้รับคติธรรมคำสอนจากท่านอยู่เสมอผู้ได้ฟังก็จำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวันเรื่องราวประสบการณ์ของผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่สุขนั้นนับวันมีมามากขึ้นทุกวัน
1: ครับนั่นก็คือเรื่องจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าไว้เป็นข้อคิดสนุกสนานยังไม่จบนะครับยังมีนิทานเรื่องอื่นอีกที่จะฝากท่านผู้ฟังนะครับก็ช่วงนี้จะมีนิทานเยอะหน่อยฟังสบายๆฟังเพลินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่า

0: ายทางหมดเป็นแสนๆคือคนเราเนี่ยเวลาใกล้จะตายมันจะกลัวตายหมดเท่าไหร่ก็ยอมรู้แล้วอะเอาไปไม่ได้เงินทองเอาไปไม่ได้หมดเท่าไหร่ก็ให้มันหมดไปขายทุกอย่างเอามารักษาตัวเองก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ทางที่ดีเนี่ยท่านผู้ฟังครับเราไม่ต้องขายอะไรเราไม่ต้องขายอะไรแต่เราดูแลรักษาสุขภาพให้มันดีไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันอย่าประมาทนะครับออกกำลังกายมั่งเล็กๆน้อยๆนะครับกินอาหารถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเรื่อยๆอย่าให้ขาดพักผ่อนให้เพียงพอดื่มสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์เข้าไปอย่างน้ำมะกุฎตาพนาดินเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมั่นใจมากๆนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผมอยากจะให้ดื่มลองดื่มดูหลายๆคนที่ดื่มดูนี่ท่านลองถามเขาดูว่าเขาเป็นอะไรเขาถึงดื่มดื่มแล้วเขาเป็นยังไงสอบถามคนข้างเคียงเลยแล้วก็บอกกันนะครับแนะนำกันเพราะว่าตอนนี้เราก็จะพูดมากไม่ได้ว่าเป็นนู่นเป็นนี่เราให้กินนะครับฝากเอาไว้นะครับตราพนาริมน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอ่างทองครับท่านผู้ฟังเป็นกระดูกหลังนะกระดูกหลังแก่คดแล้วก็ไม่มีแรงดื่มน้ำมะกุฎของเราเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็อยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเรานะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดนี้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะครับอยู่กับคุณพี่ชื่อ
2: ผู้ใหญ่มานะ
1: ผู้ใหญ่มานะ
2: โตสมฤทธิ
1: ์โตสมฤทธิ
2: ์บ้านหมู่14
1: หมู่14
2: บ้านเลขที่บ้านเลขที่19หมู่14
1: ครับ
2: อำเภอวิเศษจังหวัดอ่างทองนะ
1: ตำบลอะไรตำบล
2: บางจัก
1: ตำบลบางจักนะครับผม
3: โทษนะ
1: ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรพี่ผู้ใหญ่มานะยังเป็นผู้ใหญ่อยู่เปล่าครับ
2: หมดแล้วหมดวาระมานานแล้วมันแก่อายุผม80แล้วเนี่ย
1: 80แล้วเหรอ
2: 80
1: โอ้ไม่น่าเชื่อดูยังประมาณ6 6 15 70 80แล้ว
2: 80
1: แต่ชาวบ้านแถวนี้ก็รู้จักหมด
2: ก็รู้จัก
1: เพราะเราเป็นผู้ใหญ
2: ่ผู้ใหญ่ด้วยเมื่อก่อนผมเก็บไฟ3ตำบลเนี่ยตำบลบางจักทองกนาคท่าช้างมาไปเนี่ยเก็บมาหมดควายสมัยนั้น
1: คนรู้จักหมด
2: คนรู้จัก
1: หมายังจำได้เลยแบบนี้หมาไม่เห่าอย่าว่าแต่คนนะแต่นี้โอเคก็ผู้ใหญ่มานะก็เราตามจริงเนาะก็อยากจะถามเอาว่าข้อมูลว่าก่อนที่จะผู้ใหญ่มากินน้ำมังคุดเนี่ยมันเป็นอะไรสุขภาพ
2: คือเราไปตรวจแล้วมันประเภทว่าหมอเขาบอกว่าผมเนี่ยไอกระดูกหลังมันคดนะกระดูกสันหลังมันคดแต่ก็เป็นความจริงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมุกถีบลำถีบลำจ้างนะลูกระบาดเท่านั้นแหละ
1: ครับ
2: ตอนนี้เวลาจะเอาลำลงหรือจะไปขึ้นไปหาก็ขึ้นบันไดไปขั้นเก้าขั้นผมก็เอากระเดียดกระเดียดข้างนี้ข้างขวาเนี่ยขึ้นไปวางให้เขาเสร็จแล้วก็เข้าไอ้แบบว่ามันมีถังแล้วก็เลี้ยงให้เขาเสร็จเรียบร้อย
1: ครับ
2: ตอนนี้เราก็ ก็รู้แน่นอนว่าเราเป็นไอ
1: ้กระดูกคดเจ็บไหม
2: ครับก็มันก็เจ็บแล้วก็ได้เหมือนกันเลยไปหาหมอเขาบอกเนี่ยให้ลองกินยาไปก่อนแล้วไม่ฉะนั้นถ้าต่อไปอาจจะต้องผ่าแล้วผมก็บอกไม่ต้องนานผมไม่กินไม่ผ่าเพราะผมโตแก่แล้วนะผมก็ไปซื้อยาเนี่ยมา2ขวด
1: อ๋อไอเหตุการณ์นี่คือที่ไปตรวจล่าสุดคือเมื่อก่อนที่จะกินน้ำมังคุดนี่นะ
2: ครับ
1: หมอบอกแนะนำให้ผ่าหลัง
2: ไม่ผ่า
1: ผู้ใหญ่มานะปวดไหมตอนนั้น
2: ตอนนั้นมันก็ปวดไปปวดบ้างหายบ้างอยู่ไง
1: อ๋อแต่ว่ากระดูกหลังมันคดก็เลยได้ยินน้ำมังคุดในจากวิทยุ
2: ครับ
1: ก็ไปซื้อมา2ขวด
2: 2ขวด
1: โอเคครับ
2: หน้าไปรษณีย์วิเศษ
1: ครับ
2: นะซื้อมาแล้วก็มากินดูมากินดูพอหมดแล้วหมด2ขวดแล้วเราก็เลยว่าเอ๊ะเราจะไปซื้อที่ไหนประเทศก็ฟังวิทยุมาฟังวิทยุผมก็จดเบอร์ไว้มาจดเบอร์ไว้ก็ถึงได้สั่งมา2ลำกล่องนะ
1: ครับ
2: เอามาขายด้วย
1: เอามาขายด้วยกินด้วย
2: ไปกินด้วย
1: แล้วเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงทีนี้
2: กินแล้วก็รู้สึกว่าไอทีซีเรานั่นน่ะก็ได้ผลดีคิดว่าไม่ต้องผ่าไม่ต้องมีปัญหาอะไรแบบว่ามันยังไงล่ะน้ำน่ะมันเต็มแก้วและตอนก่อนในตาเราอายุมันมากมันก็ลดไปตามไม่ได้ตามฐานะแต่ที่ถ้าว่าเราไปเสริมอาหารตัวนี้มันก็จะขึ้นมานึกในใจเสริมอาหารมันขึ้นมานี่มันก็ได้ผลยังว่า
1: ปวดไหมตอนนี
2: ้ก็คนชั่วปวดคลายปวดไปได้
1: คลายไปได้เยอะใช่ไหม
2: ได้เยอะ
1: อ๋อแล้วแต่ว่าไอ้ตัวคดนี่ได้ไปตรวจดูอีกไหม
2: ไอ้คดเนี่ยคงมันไปตรวจแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเรากินเนี่ย

0: ไปหาก็ทีก็เท่าไหร่เทียบก่อน650อีกที750หมอกระดูกเนี่ยนะสองคนพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นอย่างนี้เราแก้ไขได้ก็แก้ไขแล้วบังเอิญเนี่ยมากินเลยน้ำมังคุดเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ดีขึ้นเมื่อดีขาเมื่อก่อนขาที่เวลาหน้าเดินเนี่ยมันจะพัน
1: ขาพันไม่มีแรง
0: ไม่มีแรง
1: มันยกไม่ค่อยขึ้นเลย
0: ไม่ค่อยขึ้น
2: ขามันจะแข็ง
0: นะขาแข็งตอนนี้ก็เลยว่าเอาแล้วก็ลองมากินดูมันได้ผล
1: แข็งไหมตอนนี้แข็งไหม
0: พอชั่วมาแข็งแล้วดีขึ้นมาก
1: ินมากี่ขวดแล้วครับผู้ใหญ
0: ่กินมาตอนนี้ก็เอาที่ซื้อมาด้วยแล้วก็อีกด้านก็ตกร่วมโหลแล้วล่ะ
1: ที่กินก็ร่วมโหลแล้วแต่ก็ขายด้วยแนะนำด้วย
0: ได้ด้วยนะ
1: อ๋อครับผมแล้วมีอะไรดีขึ้นมั่ง
0: นะมันก็ดีขึ้นสิ
1: สังเกตตัวเองมีอะไรดีมั่ง
0: ฮะมันก็จะเป็นเมื่อก่อนเราขาเราเนี่ยมันปวดใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่ขามันก็ไม่เคยปวด
1: ครับ
0: มันจะปวดจากไอ้ยาที่อาการนี่มันจะปวดจากเข่าลงไปหาเท้าเราเนี่ยเท้าเราแล้วเท้าเราเนี่ยสังเกตว่าก่อนเนี่ยเราไม่ได้กินเท้าเราเนี่ยพอเหยียบไปเบียบดินเนี่ยมันก็จะเกิดแบบว่าไม่เคยรู้สึก
1: ครับ
0: ไม่เคยรู้สึกแล้วก็มืดเวลาเราอาบน้ำเราก็ถูไถ่เท้าด้วยแล้วเราก็มากินด้วยเอ้ยมันก็ดีเว้ยมาข้างด้านดูมันขาเราที่เคยด้านมันก็เหยียบดินมันก็เจ็บ
1: ร
0: ู้
1: สึกเจ็บ
0: รู้สึกเจ็บขึ้น
1: แสดงว่าเส้นประสาทมันดีขึ้น
0: ดีขึ้นนะ
1: ครับผมก็ถือว่าดีพอใจ
0: ครับพอใจ
1: ครับผมก็ครับดีใจกับพี่พ่อผู้ใหญ่มานะนะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่แถวบางจักก็คงจะรู้จักพ่อผู้ใหญ่มานะนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราที่ไปหาหมอปวดหลังหมอบอกว่ากระดูกหลังคด
0: คร
1: ับ กินไปได้ประมาณตอนนี้ถึงประมาณ9ขวดนะแต่ว่าอาการปวดก็ลดลงแล้วก็ไม่รบกวนในการใช้ชีวิตประจำวันและขาที่เดินแกว่งแล้วก็ตีนที่เหยียบหินไม่มีความรู้สึกตอนนี้ก็มีความรู้สึกขึ้นแล้วขาที่มันแกว่งก็ลดลงก็เดินได้ดีขึ้น
0: ครับ
1: สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี้ถ้าใครสงสัยไงก็มาถามผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่มานะดู
0: ได้ ได้พอในวงตะบนนี้สองรักษาตะบนเนี่ยรู้จักนะ
1: รู้จักครับก็ดีใจกับพ่อผู้ใหญ่มานะนะครับทางบริษัทก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ทานไปเรื่อยๆนะครับผมให้สุขกายสุขใจอยู่เป็นร่มโพล่มไทรถึง100ปีนะครับผม
0: ครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
4: มีผู้ศรัทธาอยู่จังหวัดเชียงใหม่รายหนึ่งได้บูชาเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ไปหนึ่งเหรียญเมื่อแกะดูปรากฏว่าหมายเลขที่อยู่ในเหรียญตรงกับหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ตัวเองใช้ก็ยิ่งเกิดศรัทธาก็ตั้งใจจะมากราบท่านที่วัดหนองคอจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าให้ตนเองจองตั๋วเครื่องบินได้ซึ่งในขณะนั้นใกล้จะหมดเวลาจองตั๋วพอดี ด้วยแรงอธิษฐานจึงทำให้จองตั๋วเครื่องบินได้ทันเวลาเหลือที่นั่งสองที่สุดท้ายพอดีและเขาก็ได้เล่าเรื่องราวที่ตัวเองเกิดอัศจรรย์ให้ญาติฟังบรรดาญาติได้ฟังแล้วก็ขอตามมาที่วัดเพื่อมากราบท่านเมื่อได้กราบท่านด้วยความเมตตากรุณาของท่านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ยิ่งทำให้เกิดแรงศรัทธามากขึ้นและได้บูชาวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ไปเพิ่มเพราะว่าตัวเองเชื่อในพลังพระพุทธคุณที่ตัวเองได้ขอพึ่งบารมีนั้นให้ผลสำเร็จในเร็ววันญาติที่มาด้วยเป็นข้าราชการทหารเรืออยู่ในจังหวัดชลบุรีบอกว่าเคยได้ฟังประวัติหลวงปู่แล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้มากราบท่านสักทีวันนี้ดีใจมากเลยหลวงปู่ท่านก็เลยถามมาว่าจะไปสอบเลื่อนตำแหน่งละสิเมื่อได้ฟังทหารเรือท่านนั้นก็ถึงกับตกใจแล้วบอกว่าผมกำลังจะไปสอบครับหลวงปู่ท่านก็พรมน้ำมนต์แล้วก็ให้พรบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้นะมันถึงเวลาแล้วผู้ที่มีจิตศรัทธาในหลวงปู่สุขนั้นนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายท่านตั้งใจเดินทางมากราบขอพรจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าระหว่างเดินทางมาวัดขอให้หลวงปู่อยู่วัดแล้วก็ได้กราบท่านอย่างที่ตั้งใจระหว่างเดินทางนั้นตัวเองก็ลุ้นว่าหลวงปู่ท่านจะอยู่วัดหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยมากราบท่านเลยแล้วก็ไม่รู้เส้นทางเลยได้เปิด GPS เมื่อถึงวัดจึงได้มากราบท่านขอพรตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็อยากจะให้ช่วยตัวเองเรื่องธุรกิจอยากให้หลวงปู่ช่วยให้ตัวเองขายที่ดินเพราะอยากจะมีเงินมาลงทุนธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขหลวงปู่ได้เมตตาให้พรแล้วก็พรมน้ำพุทธมนต์และมอบวัตถุมงคลให้ไปเพื่อไปทำมาค้าขายแล้วก็บูชาเหรียญฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ไปอีกหลายเหรียญหลวงปู่ท่านบอกว่ารุ่นนี้ใครบูชาไปใช้แล้วทำมาค้าขึ้นหากทำงานการอะไรก็จะรุ่งเรืองเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเอาไปใช้กันนะนี่คือคำอวยพรของหลวงปู่สุขหลายคนที่มากราบท่านแค่ได้รับพรก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะไปดำเนินชีวิตหลวงปู่ท่านบอกว่าบูชาวัตถุมงคลแล้วต้องหมั่นทำบุญสะสมบุญเอาไว้อย่าประมาททั้งเรื่องเงินทองและครอบครัวในยุคปัจจุบันที่อะไรก็ต้องใช้เงินเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกทุกอย่างคนเราต้องรู้จักความพอดีและต้องมีสติอย่าประมาทคำสอนเหล่านี้ศิษย์จะได้ยินเป็นประจำทุกๆวันจะมีคนมากราบท่านทุกวันหลายคนมาทำบุญถวายสังฆทานกับท่านเพราะว่าหลายคนเมื่อได้มาทำแล้วการงานที่ติดขัดก็ดีขึ้นตามลำดับพี่นกเนี่ยมีอาชีพรับทำลายขยะโรงงานอุตสาหกรรมนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมากราบขอพึ่งบุญบารมีท่านในช่วง6เดือนที่ผ่านมาบอกว่าตนเองประสบปัญหาไม่มีงานเลยงานที่พอจะได้ก็กลับไม่ได้โดยมีผู้รับเหมาเจ้าอื่นแย่งไปจนหมดตนเองจึงประสบปัญหาเรื่องการเงินเพราะไม่มีรายได้เลยค่าใช้จ่ายก็รออยู่มากเหลือเกินจนได้ฟังประวัติหลวงปู่สุขจึงเกิดความศรัทธาแล้วก็มากราบท่านเมื่อมาถึงหลวงปู่ก็สอบถามความเป็นไปว่าตัวเองทำงานอะไรจึงได้ตอบท่านว่ามีอาชีพรับเหมาทำลายขยะโรงงานแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาอยากจะขอพึ่งบารมีหลวงพ่อครับหลวงปู่ท่านถามว่าปัญหาอะไรช่วงนี้ผมไม่มีงานเลยครับหลวงพ่องานก็โดนแย่งครับช่วง6เดือนที่ผ่านมานี่เดือดร้อนมากหมดหนทางเลยครับลำบากจริงๆเลยครับหลวงพ่อก็เลยต้องมาขอพึ่งบารมีหลวงพ่อครับถ้าผมงานดีขึ้นจะมากราบหลวงพ่ออีกครั้งแล้วก็จะมาทำบุญกับหลวงพ่อครับว่าแล้วหลวงปู่สุขท่านก็หยิบขันน้ำพุทธมนต์มาพรมให้พร้อมกับว่าพระคาถาไปด้วยหลวงปู่ท่านพรมน้ำมนต์เสร็จท่านก็หยิบวัตถุมงคลและแร่เหล็กไหลท่านบอกว่าเอาไปใช้ของดีเมื่อพี่นกกลับไปปรากฏว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมติดต่อเข้ามาให้ตนเองเข้าไปดูงานแล้วก็ได้ยื่นซองประมูลงานโดยมีคู่แข่งหลายเจ้าเข้าร่วมประมูลตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ให้ตนเองได้งานในครั้งนี้ผลปรากฏว่าตนเองชนะการประมูลงานแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในการประมูลหลังจากนั้นงานก็เริ่มมีมาทุกวันมีหลายโรงงานได้เรียกพี่นกเข้าไปพบแล้วก็เสนองานให้ทำจนทำแทบไม่ทันและก็ต้องรับลูกน้องเพิ่มเพื่อจะเร่งงานไม่น่าเชื่อว่าหลังจากวันนั้นที่ไม่มีงานเลยแม้แต่งานเดียวมาวันนี้ตัวเองมีงานจนทำไม่ทัน เมื่อวันที่22พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นงานฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ตนเองก็ได้มาแสดงมุทิตาจิตแล้วได้บูชาเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ตามที่ตนเองได้ตั้งใจไว้ว่าหากมีงานมากขึ้นจะมาบูชาเมื่อได้งานดั่งใจหวังและผลที่เกิดขึ้นนั้นก็ยิ่งทำให้ตัวเองยิ่งศรัทธาในตัวหลวงปู่สุขมากขึ้นและจะมีการเผยแพร่บารมีหลวงปู่ให้ญาติพี่น้องของตนได้มากราบหลวงปู่อีกครั้งก่อนที่จะบูชาเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ไปอีกหลายเหรียญตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาชาวจังหวัดชลบุรีจันทบุรีได้เข้ามากราบท่านทุกวันอย่างไม่ขาดสายบางคนเคยมากราบท่านแล้วก็เกิดประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ชวนญาติมาด้วยเพื่อมากราบขอพรหลวงปู่เพราะว่าทุกคนที่มากราบท่านเมื่อกลับไปแล้วต่างก็มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยตามลำดับและหลายคนก็เห็นผลทันตาไม่ว่าจะเป็นทางโชคลาภหรือว่าทางเมตตาค้าขายก็ดีหลายท่านตั้งจิตอธิษฐานขออะไรก็ได้ตามประสงค์ก็ได้กลับมาทำบุญกับท่านเรื่อยผู้ที่ศรัทธาหลายท่านได้เข้ามาสะสมบูชาวัตถุมงคลเพิ่มมากขึ้นยิ่งบูชาก็ยิ่งมีสิ่งดีๆเข้ามาทั้งเรื่องเงินทองสิ่งของเครื่องใช้บริวารต่างก็ล้วนมีมาไม่ขาดสายเป็นที่อัศจรรย์มากสำหรับผู้ที่ได้พบและสัมผัสบางเรื่องบางราวเกิดขึ้นกับผู้ที่มีศรัทธาหลวงปู่ท่านเป็นผู้ที่มีสรรพวิชาหลายด้านยิ่งการดูฤกษ์ยามของท่านนั้นแม่นมากมีผู้ศรัทธาเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมากราบท่านแต่ไม่รู้เส้นทางก็เดินทางเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวัดก็ได้มากราบขอพรท่านเหมือนกับคนทั่วไปแต่ก็มีเรื่องราวอยากจะบอกหลวงปู่และอยากให้ท่านช่วยชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการงานโดยตัวเองนั้นมีอาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพอยากจะเปลี่ยนอาชีพจึงอยากจะขอหลวงปู่เมตตาชี้ทางหลวงปู่ท่านก็บอกว่าทางนี้ดีแล้วอยากจะไปค้าขายแต่มันลงทุนมากไม่ดีงานเดิมน่ะดีแล้วหลวงปู่สุขท่านกับหลวงปู่คร่ำนั้นมีเมตตาเหมือนกันแล้วก็ยังเป็นผู้ที่สมถะเรียบง่ายแล้วก็มีเมตตาต่อผู้ที่มากราบไหว้หลวงปู่สุขและหลวงปู่คร่ำนั้นเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้เคร่งในศีลธรรมมันฝึกฝนจิตอยู่เป็นประจำจึงเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตเข้มแข็งเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยบารมีธรรมจึงไม่แปลกใจเลยที่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศครับสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่สุขนะครับติดต่อได้ที่วัดหนองคอหมายเลขโทรศัพท์097-358-0896ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่มีใครอยากป่วยอายุยืนให้อยู่อย่างแข็งแรงนี่เป็นความปรารถนาของทุกคนทีนี้คนเราเวลาป่วยนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ทุกคนนะครับบางคนป่วยเหมือนเป็นโรคเดียวกันคล้ายๆกันไปรักษาที่โรงพยาบาลได้เดินกลับบ้านก็มีนะครับบางคนไม่ได้เดินกลับก็มีหามกลับก็มีในทางพระพุทธศาสนาท่านจำแนกลักษณะของการป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บไว้ว่า1โรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะเช่นพวกไข้หวัดหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆตัวร้อนเป็นไข้เป็นต้น2โรคบางอย่างไม่รักษาไม่หายรักษาจึงหายคือถ้าปล่อยเรื้อรังไปโรคบางอย่างเนี่ยไม่รักษาไม่หายนะครับโรคติดเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆเนี่ยต้องรักษาต้องถึงหมอจึงจะหายแต่โรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายนั่นก็คือคนเราเมื่อถึงคราวนะถึงคราวที่จะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยจะรักษายังไงมันก็ไม่หายครับแต่ว่าผมก็ปรารถนาให้ท่านผู้ฟังที่รักนะครับอยู่ในกรณีที่1หรือที่2นะครับคือรักษาไม่รักษาก็ขอให้หายครับท่านผู้ฟังขออำนาจกุศลขออำนาจคุณงามความดีที่ผมได้ทำมาและคุณงามความดีที่ท่านผู้ฟังได้บำเพ็ญมานะครับจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรของท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ท่านอโหสิกรรมให้และสำเร็จแก่เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาดูแลท่านผู้ฟังที่ช่วยเหลือท่านผู้ฟังให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
2: ช่วยให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพดีขึ้นให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปมีกำลังในการประกอบคุณงามความดีตลอดไป
1: ครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเรายังไม่ได้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: นหาจับ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาลินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังช่วงนี้สบายดีไหมเศรษฐกิจก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าโรคมันระบาดโควิดระบาดนี่ลำบากนะครับเงินก็ฝืดเคืองขึ้นเงินทองก็หายากขึ้นมีน้อยใช้น้อยท่านผู้ฟังครับนะครับมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้ออย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานนะครับมีน้อยใช้น้อยไม่จนแต่ถ้ามีน้อยใช้มากนี่จนแน่นอนนะครับใช้แต่พอสมควรเท่าที่จำเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าเราลงทุนแล้วเราก็คุ้มแน่นอนก็คือการลงทุนในเรื่องสุขภาพถ้าสุขภาพดีเสร็จแล้วนี่1มันหาเงินได้อันที่2นะครับมันจะมีความสุขอายุมากแล้วมีเงินมากเงินน้อยนี่บางทีอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือถ้ามีสุขภาพดีนี่มีความสุขแน่นอนท่านผู้ฟังการที่มีสุขภาพดีนี่ไม่ใช่ว่าต้องซื้อของกินดีๆอย่างเดียวไม่ใช่อาหารเอ่ยอากาศเอ่ย5อเขาเรียก5ออาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายอนามัยให้ครบ5ออนะครับออกกำลังกายพอประมาณเราอายุมากแล้ววัยสวเดินวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงทุกวันเดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่สักครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันเนี่ยเรี่ยวแรงจะดีเส้นเลือดของเราจะแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตนะครับเส้นเลือดของคนเราเนี่ยนะครับถ้ามันสูบฉีดดีมันจะแข็งแรงมันจะแข็งแรงมันจะไม่ค่อยเวียนหัวไม่ค่อยปวดหัวไม่ค่อยมึนศีรษะเลือดนี่เป็นระบบที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนทุกเซลล์ของร่างกายตรงไหนถ้าเลือดมันไม่ถึงนี่มันจะมีปัญหาเราสังเกตง่ายๆท่านผู้ฟังปลายมือชาปลายเท้าชามันจะชาก่อนทำไมมันชาก่อนเพราะมันไกลหัวใจคือเลือดมันไปไม่ดีมันอยู่ไกลหัวใจนี่มันจะชาก่อนฉะนั้นถ้าใครมีสัญญาณว่าปลายมือชาปลายเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นนั่งอยู่กับที่พอลุกขึ้นมาแล้วเวียนหัวเอามือยั้งจะล้มน่ะบอกได้เลยว่าระบบหมุนเวียนโลหิตของเราน่ะมีปัญหาแล้วมันไม่ดีแล้วต้องออกกำลังกายต้องลดไขมันต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมากินนะครับเพราะระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นต้นเหตุของโรคทุกอย่างถ้ามันไม่ดีนะเริ่มก็คือพอมันปลายมือชาปลายเมาชาปลายเท้าชาแสดงว่าเหมือนท่อนะท่านผู้ฟังท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำของเราเนี่ยถ้ามันตันมีอะไรมาตันเนี่ยน้ำมันก็ไปไม่ค่อยดีเส้นเลือดของเราสิ่งที่มันจะตันได้ก็คือไขมันคอเลสเตอรอลไขมันมันตันเส้นเลือดมันเล็กลงนะพอมันเล็กลงเลือดมันก็ไปไม่ดีพอไปไม่ดีมันก็เป็นปัญหากับหัวใจเราหัวใจเราเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมันก็จะนาทีหนึ่งมันจะเต้นประมาณ72ครั้งต่อนาทีนะครับทีนี้พอเลือดมันไปไม่ดีมันก็ทำงานหนักขึ้น72 75 80 85มันก็เกิดความดันสูงหัวใจทำงานมากขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้นอายุของหัวใจมันก็สั้นลงเส้นเลือดมันก็มีแรงดันมากขึ้นเราไปวัดความดันมันก็สูงฉะนั้นพยายามจิบน้ำบ่อยๆกินน้ำบ่อยๆจิบบ่อยๆออกกำลังกายบ่อยๆเส้นเลือดจะได้ยืดหยุ่นนะครับอย่าให้เกิดอาการปลายมือชาปลายเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นเวียนศีรษะพวกนี้นี่เป็นสัญญาณไม่ดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังนะครับดูแลตัวเองครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินให้นึกถึงนะครับถ้ามีปัญหาเหล่านี้นึกถึงน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับผสมสมุนไพร24ชนิดคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องลองก่อนกินก่อนถึงจะรู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่กินก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี3ขวดถ้ามันไม่ดีเลิกกินเงินทองหายากแต่ถ้า3ขวดซื้อกินแล้วมันดีกินต่อครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ย่อนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ในบรรดาผีไทยอันมีอยู่มากมายหลายประเภทนั้นนางตานีครับนับว่าเป็นผีที่สาวแสนสวยไม่แพ้นางไม้อื่นๆแต่ว่านางตานีเนี่ยมักจะมีจิตใจเมตตาอ่อนโยนโดยเฉพาะกับหนุ่มๆถึงเฮี้ยนก็เฮี้ยนไม่เท่ากับผีอื่นๆทำไมกล้วยตานีถึงเป็นไม้ยอดนิยมที่นางตานีมาจับจองพักอาศัยกันนักทั้งที่คนเรารู้ว่ามีนางตานีสิงอยู่ก็ยังกล้านำกล้วยตานีไปใช้ประโยชน์ได้สารพัดบางครั้งก็ข่มขืนใจนางตานีไปเป็นบริวารได้อีกด้วยแม้รับหลังยังล้อเลียนกันมานมนานกาเล อ้าวกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักหิวหวีไปหิวหวีมาอ่ะเป็นสำนวนยอดฮิตที่เรียกรอยยิ้มได้ทุกที่ไม่ว่าหญิงหรือว่าชายหนุ่มหรือว่าแก่ไม่มีใครว่าเป็นสำนวนที่หยาบคายนะเออช่างไม่เกรงใจนางตานีเอาซะเลยก่อนที่จะทราบถึงเรื่องของนางตานีพยองเดชนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับกล้วยตานีในฐานะไม้ธรรมดากันหน่อยดีกว่ากล้วยตานีเป็นกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นไม้ต้นไม้ตระกูลเดียวกับขิงข่าคนทั่วไปคิดว่าเป็นไม้ล้มลุกเพราะว่าเห็นมันยืนต้นมีลูกเครือเดียวไม่ถึงปีต้นเดิมก็ล้มเคเก้ถึงแม้จะมีหน่อใหม่งอกขึ้นมาเสียบแทนก็ตามมีสุภาษิตว่าผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่และดอกอ้อฆ่าไม้ไผ่และไม้อ้อลาบผลฆ่าคนชั่วลูกม้าฆ่าแม่ม้าแต่นักพฤกษศาสตร์เข้าใจลึกซึ้งกว่าจัดให้มันเป็นไม้ยืนต้นเพราะว่าแท้จริงแล้วมันมีลำต้นมีข้อมีปล้องอยู่ใต้ดินที่เรียกว่าเง่าหน่อเดิมล้มใบหน่อใหม่ขึ้นมาแทนลำต้นของมันที่เราเห็นแท้จริงคือกาบใบที่ห่อกันเป็นชั้นๆต่างหากมันจะล้มจะลุกอยู่อย่างเนี้ยเป็นเวลาหลายสิบปีกว่ามันจะตายไปหมดกอกล้วยตานีเป็นต้นไม้ผลที่ปลูกคู่เลือกสวนไร่นาเมืองไทยมาแต่โบราณเข้าใจกันว่าเป็นกล้วยพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดปัตตานีมีคนเอาไปปลูกที่กรุงศรีอยุธยาแล้วแพร่หลายไปทั่วสยามประเทศจะเข้ามาตอนไหนนั้นไม่ทราบแน่ชัดแต่ตามประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าเมืองตานีหรือว่าปัตตานีเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองปัตตานีก็เคยเอาใจออกห่างหลายครั้งหลายหนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงผนวกกลับมาได้แล้วครั้งหนึ่งพอมาในสมัยพ.ศ. 2173ตรงกับปลายรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมก็ก่อกบฏอีกกองทัพสยามพยายามปราบแต่ไม่สำเร็จจนกระทั่งพระเจ้าปราสาททองได้ส่งกำลังกองทัพเรือและกองทัพ บกมหึมาเข้าปราบปรามอย่างหนักเมืองปัตตานีเกรงกลัวแสนยานุภาพจึงยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีอาจจะมีการใช้ต้นกล้วยตานีผูกทำเป็นแพบรรทุกทหารแล้วก็ยุทโธปกรณ์ข้ามลำน้ำปัตตานีเพื่อเข้าโจมตีเมืองด้วยก็เป็นได้กล้วยตานีก็เลยแพร่เข้ามาในกรุงสยามตั้งแต่สมัยนั้นก็อาจจะเป็นได้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ส่วนประกอบต่างๆของกล้วยและกล้วยตานีนี่กลับเรียกชื่อไปคนละทางมาตั้งแต่โบราณยังมีคำทายอะไรเอ่ยต้นเรียกอย่างหนึ่งใบเรียกอีกอย่างดอกเรียกอีกอย่างหนึ่งคำตอบก็คือกล้วยนั่นเองเราเรียกต้นกล้วยว่าหยวกหยวกกล้วยเรียกใบกล้วยว่าใบตองจะกล้วยอะไรก็ใบตองทั้งนั้นแล้วก็เรียกดอกและกล้วยว่าหัวปลีไม่ยักเรียกดอกกล้วยใบกล้วยไม่มีกล้วยตานีกอหนึ่งกอหนึ่งนั้นมักจะมีหลายต้นแต่ละต้นจะสูงใหญ่ลำหักลำโค่นกว่ากล้วยอื่นๆมากมันปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วและเพราะว่าผลสุกของมันกินก็ไม่ได้ขายก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นพอผลเริ่มอ่อนๆชาวบ้านมักจะไม่เสียดายที่จะโค่นมันลงนำเอาผลอ่อนต้นใบแล้วก็ดอกไปใช้ประโยชน์ดีกว่าปล่อยให้ตายเองต้นกล้วยตานีจึงแทรกเบียดเข้าไปทุกเทศกาลงานก่อนเพื่อนเช่นนิยมเอามาตกแต่งสถานที่เวลามีเทศมหาชาติหรือสลักประดับเชิงตะกอนที่เผาศพนอกจากนี้ต้นกล้วยตานียังใช้แทนกระสอบทรายซ้อมมวยได้อย่างเหมาะเจาะยิ่งนักเพราะมันหนักแต่นุ่มไม่บาดมือเท้าเวลาเตะต่อยมันเหมาะกับแรงกระแทกของหมัดเข่าแล้วก็ศอกยิ่งนักหนุ่มๆสมัยโบราณนิยมใช้กันมากมาตั้งแต่สมัยก่อนที่เรียกว่ามวยไทยคาดเชือกเพราะว่ายังไม่มีนวมใส่มือเหมือนสมัยนี้ตามชนบทเมื่อ30กว่าปีก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญก็ยังพอมีให้เห็นอยู่เรื่องการใช้ต้นกล้วยในการซ้อมมวยนั้นมีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าพระยาพิชัยดาบหักซึ่งเป็นชาวอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ยอดทหารเสือเอกคู่พระทัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มชื่อว่านายทองดีฟันขาวท่านเป็นนักมวยไทยคาดเชือกเริ่มฝึกฝนด้วยตัวเองก็ใช้ต้นกล้วยนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมท่านสามารถเตะต้นกล้วยบังคับให้ล้มไปทางซ้ายทางขวาหรือไม่ให้ล้มหรือว่าล้มเมื่อไหร่ก็ได้จนชั้นเชิงมวยชำนาญ ท่านตระเวนขึ้นชกมวยไปทั่วงัดแม่ไม้ศิลปะมวยไทยเตะคู่ต่อสู้เซไปเซมาเหมือนเตะต้นกล้วยแล้วก็น็อกคู่ต่อสู้สลบคาเวทีมานับไม่ถ้วนจนแทบจะขึ้นคานเป็นยอดยอดมวยไทยคาดเชือกในที่สุดพระยาตากก็ชวนไปรับราชการทหารและร่วมกันกู้เอกราชชาติไทยจากพม่าได้สำเร็จส่วนไส้กล้วยตานีก็ต้มจิ้มน้ำพริกหรือว่าทำแกงส้มอร่อยนักชาวบ้านสมัยก่อนมักจะใช้หยวกกล้วยตานีเลี้ยงหมูโดยจะต้องเอาไปหั่นไปแว่นแล้วก็ใส่ครกตำให้ละเอียดเอาผสมกับปลายข้าวรำข้าวต้มเป็นเมนูยอดโปรดของหมูจริงๆแล้วก็เป็นการประหยัดโสหุ่ยไปมากโขทีเดียวมีเรื่องสนุกเล่าเจ้าอ้วนกับเจ้าผอมเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งเจ้าอ้วนก็นึกครึ้มๆก็ดันด้นไปเยี่ยมเจ้าผอมที่บ้านสวนก็ตะโกนไอ้ผอมไอ้ผอมเว้ยอยู่หรือเปล่าวะมันก็เรียกโวกเวกโวกเวกอยู่ใครอ่ะไอ้อ้วนเหรอขึ้นมาบนเรือนก่อนดิเสียงเจ้าผอมตอบลงมาขณะจะขึ้นหัวบันไดเจ้าอ้วนก็เหลือไปเห็นกระทะเขาต้มพอดีก็ตะโกนถามเจ้าผอมเฮ้ยผอมเขาต้มอะไรวะอยู่ในกระทะข้างล่างเนี่ยข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูทำไมกินได้หรือเปล่าได้ได้ยินแค่นี้เจ้าอ้วนไม่ฟังเสียงนั่งฟาดเดี๋ยวเดียวพุงกลางแล้วก็สาวเท้าขึ้นบนบันไดพบเจ้าผอมคอยอยู่พอดีข้าวต้มหมูสูตรอะไรของเองว่าไม่เห็นมีเนื้อหมูเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยนั่นมันข้าวต้มสำหรับขุนหมูน่ะมีหน้าถึงมีแต่หยวกกระรำเป็นเรื่องสนุกเฮฮาว่ากันนะในสมัยก่อนว่ากันอย่างนั้นใบกล้วยซึ่งเรียกว่าใบตองนั้นคนไทยเราใช้ในชีวิตประจำวันกันมากใช้กันมาตั้งแต่โบราณในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนก็มีกล่าวถึงการใช้ประโยชน์ของใบตองว่าฝ่ายพวกข้าไทยไปหาของหมากพลูใบตองที่มีอยู่บ้างก็เก็บมาเย็บกล้วยช่วยกันดูปอกหมากพันพลูทั้งกว้านเทียนก็คงไม่พ้นใบตองกล้วยตานีอีกเช่นกันใช้ห่ออาหารหวานคาวได้สวยงามหรูหราใช้รองเป็นภาชนะเพื่อต้มนึ่งย่างอาหารแล้วก็คาดด้วยใบมะพร้าวที่เรียกว่าเตี่ยวใบตองกล้วยตานีนี่แหละที่ห่อขนมเทียนไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีจีนมาตั้งแต่โบราณกาลไทยเราก็ใช้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลในงานมงคลก็เอาใบตองมาทำใบสีรวมทั้งผลกล้วยด้วยส่วนมากนิยมใบตองกล้วยตานีเพราะว่าใบใหญ่เหนียวเวลาจับจีบไม่แตกเป็นริ้วง่ายๆใช้ทำกระทงสำหรับลอยบูชาพระแม่คงคาในวันลอยกระทงยิ่งสมัยนี้เขารณรงค์ให้ใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งกล้วยก็อยู่ในระดับแนวหน้าเสมอ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติของการอยู่รอดทางชีววิทยาเนี่ยมันฉลาดเรียนรู้ที่จะอยู่รอดมันจะซ่อมแซมตัวเองได้มันจะรักษาตัวเองได้ตอนเราเป็นเด็กอายุยังน้อยนะครับอายุยังเป็นเด็กอายุ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบ12ขวบเรียนหนังสือนี่ตากแดดตากฝนตากไปเถอะครับไม่ป่วยไม่เป็นหวัดถึงเป็นหวัดก็หายง่ายเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราแข็งแรงอยู่ภูมิคุ้มกันมันยังดีอยู่แต่คนเราพออายุมากขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงถอยลงถอยลงถอยลงป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายนะร่างกายของเรามันใช้งานมานานมันก็สุดก็โทรมไปตามเวลาทีนี้ว่าไอ้ตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าคนไหนมีเยอะมีมากร่างกายก็จะแข็งแรงมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมีอะไรที่มันไม่ดีเข้าไปมันก็จะไปต่อสู้ไปขจัดไปกำจัดนะภูมิคุ้มกันตัวนี้ด่านแรกเขาเรียกว่าเป็นทหารด่านแรกหรือว่าเป็นยามด่านแรกนี่เขาเรียกเม็ดเลือดขาวแมโครฟาจหรือว่าคิลลิ่งคิลเลอร์เซลก็ได้นะครับเป็นเพชฌฆาตนะครับที่จะคอยขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายและก็ส่วนหนึ่งก็จะรายงานไปยังไขกระดูกหรือว่าไขสันหลังของเราซึ่งเป็นตัวต้นกำเนิดในการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีออกมาต่อสู้หรือว่ามาซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มันมีปัญหามันจะส่งสัญญาณไปเหมือนยามเนี่ยโดนคนโจมตีอันหนึ่งคือมันต้องมาต่อสู้อันที่สองมันก็ต้องวิทยุไปบอกว่าโอ้มีคนมาโจมตีอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันหลับยามเป็นยามหลับยามวิทยุก็ส่งต่อไม่ได้นะมีโจรเข้ามาบ้านก็ยกหัวขึ้นดูแล้วก็นอนต่อช่างมันเถอะนั่นก็คือว่าร่างกายอยู่ในสภาพที่ มันซ่อมแซมตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาแล้วท่านผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นจนเรื้อรังเป็นจนมากเป็นจนเยอะไปหาหมอหมอตรวจเจอบางคนไปตรวจเจอมะเร็งระยะที่3ระยะที่4อันนี้คือปัญหาฉะนั้นเราต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้สิ่งแปลกปลอมอย่ารอให้มันป่วยหนักนะครับเหมือนรถยนต์ทุกวันนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ากล่อง ICU มีสมองกลรถมีปัญหาตรงไหนปั๊บมันก็จะแจ้งเตือนมาบนหน้าจอรถหน้าปัดนะครับเป็นพาเนลจอว่าตรงนั้นเสียตรงนั้นมีปัญหามันจะแจ้งเราก็จะซ่อมได้ทันเหมือนกันนะครับระบบแจ้งเตือนนี่มันจะซ่อมได้ทันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบบแจ้งเตือนนี่ปัญหาเลยนะครับสุขภาพของเราฉะนั้นก็เรียนทุกท่านนะครับว่าน้ำมังคุดตราพนาลินนี่เป็นตัวช่วยให้ระบบแจ้งเตือนมันทำงานดีขึ้นต้องกินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
4: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
5: อ
4: ันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
5: ใช่
4: ก็แบบบางทีงวดนี้มาใส่ไปทั้งเปลือกบด
5: โอ้
4: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
5: ค่ะมันจะเฟื่อนฝาดๆ
4: ใช่
5: แต่ว่าเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
4: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
5: เม็ดเนี้ยขมนะ
4: เออจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกำมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
5: แล้วมัน
4: ม
5: ี
4: แต่เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดียวหมด
5: ค่ะ
4: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
5: ค่ะ
4: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
5: ค
4: าดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
0: ่มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ในทางภาคอีสานเมื่อจะขึ้นบ้านใหม่จะเอาใบตองวางที่บันไดเอาก้อนหินทับไว้คนที่มาอวยพรต้องมาล้างเท้าที่นี่ในงานศพก็ใช้ใบตองมารองศพก่อนที่จะเอาศพใส่โลงโดยใช้ใบตองกล้วยตานี3ใบตัดมาให้ถึงโคนใบส่วนการตัดใบกล้วยเพื่อนำไปใช้ในงานมงคลคนโบราณมักจะห้ามตัดถึงโคนใบจะต้องให้เหลือใบติดไว้บ้างเพื่อเลี้ยงต้นจะได้ไม่เฉาตายแล้วก็ถือกันว่าเมื่อจะเอาใบกล้วยทั้งใบขึ้นบ้านโดยไม่ตัดก้านออกก็ต้องหักยอดออกเสียก่อนถ้าไม่หักยอดเขาว่าเป็นใบตองรองหลวงผีถือกันว่าเป็นเสนียดว่างั้นในสมัยก่อนที่ไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษมันร้ายกาจยังฆ่าชีวิตมวลมนุษย์ไปนับไม่ถ้วนนั้นถ้าใครดวงซวยเป็นเข้าแล้วก็ตายลูกเดียวถ้าดวงดีรอดมัจจุราชไปได้ก็เกิดแผลเป็นเสียโฉมไปจนตายอาการจะมีตุ่มน้ำคล้ายอีสุกอีใสทั่วทั้งตัวเมื่อตุ่มน้ำนี้แตกจะไหลเยิ้มนองพื้นติดตามเสื้อผ้านอนพื้นลำบากแล้วก็พลิกตัวได้ยากคนไทยโบราณจะให้ผู้ป่วยนอนบนใบตองผู้ป่วยโรคหวีดาษก็อาศัยใบตองกล้วยตานีนี่แหละช่วยให้รอดตายไปหลายคนโชคดีที่นายแพทย์ชาวอังกฤษชื่อเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์คิดค้นวัคซีนปลูกหวีได้สำเร็จอย่างราบคาบชาวโลกเราก็เลยเป็นหนี้บุญคุณเขามากโรคร้ายอุบาทนี้ก็ถูกปราบจนสิ้นซากสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ได้และในเมืองไทยของเราก็เริ่มปลูกหวีครั้งแรกในสมัยพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนายแพทย์ชาวอเมริกันชื่อบรัดเลย์ปัจจุบันนี้ไข้ผีดาษได้สาบสูญไปจากเมืองไทยเกือบ50ปีแล้วสำหรับดอกกล้วยนั้นนิยมกินกันแต่ดอกกล้วยตานีชนิดอื่นกินไม่อร่อยโบราณถือกันว่าคนที่มีคาถาอาคมถ้าจะกินดอกกล้วยเป็นอาหารห้ามให้ใครเรียกหัวปลีให้ได้ยินเด็ดขาดเชื่อกันว่าจะทำให้คาถาอาคมเสื่อมได้ให้เรียกดอกกล้วยใช้กินแกล้มกับผัดไทยเป็นเครื่องเคียงพอเอาหัวปลีไปซอยละเอียดกินกับขนมจีนน้ำยาหรือว่าน้ำพริกกลับเรียกว่าเมือดจะเอาจิ้มปลาร้าปลาร้าหลนปลาเจ่าก็แซ่บหลายหรือว่าต้มกะทิกับปลาช่อนย่างก็อร่อยอย่าบอกใครเชียวอันหนึ่งกล้วยตามธรรมชาตินั้นต้องออกปลีที่ยอดแต่ถ้าหากว่าบังเอิญมาออกที่กลางต้นคนโบราณถือกันว่าเป็นอุบาทเพราะว่าผิดธรรมชาติแล้วก็เป็นอุบาทพระเพลิงต้องเส้นสวงบูชาแต่ว่าสมัยนี้เราสามารถบังคับให้กล้วยออกปลีกลางต้นได้ไม่ยากด้วยวิธีการใช้ของมีคมเช่นมีดหรือเสียมแทงไปกลางต้นกล้วยมันจะออกปลีกลางต้นได้เองผลสุกของกล้วยตานีนั้นจะอวบใหญ่ผิวเปลือกสีเหลืองน้ำตาลแดงเม็ดยุบยับไปหมดจึงไม่มีใครเขากินกันแต่ว่ากลิ่นหอมเย้ายวนใจมากใครที่เผลอแทะกินรอบๆลูกก็กินได้แต่ถ้าเผลอกัดกล้วมๆจะมีหวังควันร่วงได้แต่ว่าผลกล้วยตานีอ่อนนั้นกินได้นะอร่อยกว่ากล้วยชนิดอื่นซะด้วยโดยนำไปดองวิธีทำง่ายๆก็คือนำผลกล้วยตานีอ่อนปอกผิวบางๆแล้วก็เอาไปลงไปแช่ในน้ำเย็นที่บีบมะนาวหรือว่าเติมน้ำส้มสายชูลงไปนิดหน่อยเพื่อกันไม่ให้เกิดสีดำแล้วหั่นเฉียงๆตามขวางสองด้านอย่าให้ขาดจากกันจากนั้นทับให้แบนหรือว่ากดด้วยไม้เบาๆบีบหมัดๆเสด็จน้ำแล้วเอาเรียงใส่ในขวดโหลใส่ด้วยน้ำกระเทียมดองให้ท่วมถ้าไม่มีก็ใส่น้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือหรือว่าน้ำตาลแบบเดียวกับขิงดองปิดฝาเก็บไว้คืนเดียวก็กินได้กินกับน้ำพริกปลาทูนี่ถูกกันนักนอกจากนี้ผลกล้วยตานีอ่อนก็เอาไปทำส้มตำได้อร่อยอีกแบบนึงคุณเจริญเนี่ยเติบโตมากับกล้วยตานีแล้วก็เป็นกล้วยชนิดแรกที่แกรู้จักผูกพันมากกว่ากล้วยอื่นเพราะว่าที่บ้านคุณยายแกและญาติปลูกแต่กล้วยตานีหลายคนที่ไม่รู้จักกล้วยตานีก็มักจะรังเกียจกล้วยตานีไม่ใช่เพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกล้วยตานีหรอกแต่เป็นเพราะกลัวนางตานีนั่นเองยิ่งในสมัยก่อนไม่นิยมปลูกในบ้านในเรือนเพราะเชื่อกันว่ามีผีนางตานีและใบตองกล้วยตานีเขาใช้ปูโลงศพนางตานีเป็นวิญญาณน้องผีผู้หญิงที่ตายแล้วยังมีห่วงทำให้วิญญาณได้มาสิงในต้นกล้วยตานีโดยเฉพาะต้นที่ใหญ่สมบูรณ์แล้วก็เป็นต้นกล้วยตานีตายกลมตายท้องกลมคือปลีออกเครือกล้วยแล้วก็ยืนตายนางตานีนะสวยเหมือนนางไม้ทั่วไปใส่ชุดไทยแบบเก่าซึ่งเป็นชุดห่มสบายนุ่งสิ้นหรือว่าผ้าถุงหรือว่าจงกระเบนปล่อยผมยาวสลวยประบ่านางตานีเป็นผีมีเสน่ห์ เช่นเดียวกับนางตะเคียนใครเห็นใครชอบช่วงเวลาที่นางตานีปรากฏตัวคือคืนเดือนเพ็ญหนุ่มๆที่จะพบเห็นโดยไม่รู้ว่าเป็นผีสาวก็มักจะหักห้ามใจได้ยากถ้าหากหลงเข้าดงกล้วยตานีหล่อนก็จะใช้มนต์เสน่ห์ให้หลงรักนางแล้วพาชายหนุ่มเข้าดงกล้วยตานีไปด้วยซึ่งชายหนุ่มที่เป็นคนรักของนางก็จะค่อยๆผอมแห้งหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็ป่วยตายไปเป็นผีครองครูอยู่กับนางตานีจึงมีคนคอยเข้าขัดขวางจนทำให้นางตานีโกรธแล้วก็แสดงความดุร้ายโดยจะออกมาหลอกหลอนคอยดักหน้าดักหลังหรือว่าบีบคอจนคนที่ขัดขวางเพ่นหนีกระเจิงมีเรื่องเล่าแต่โบราณว่าเคยมีอาจารย์เรืองวิทยาคมสามารถเรียกนางตานีมาใช้งานหรือว่าเป็นเมียได้การที่จะเรียกนางตานีมาเป็นเมียหรือบริวารนั้นมีพิธีรีตองมากเมื่อแน่ใจว่านางตานีจะชอบตนแน่แล้วจึงตัดเอาเง่ากล้วยตานีต้นนั้นมาแกะเป็นรูปผู้หญิงปลูกเสกแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านเมื่อต้องการใช้ก็เรียกได้เหมือนกับเมียเราดีๆนี่เองแต่ระวังจะเดือดร้อนเมื่อคิดจะมีเมียใหม่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนางตานีซะก่อนเพราะนางตานีจะอาละวาดบางครั้งเล่นเอาถึงตายทีเดียวคนที่ปลูกกล้วยตานีหากรู้ว่าดงกล้วยมีนางตานีสิงอยู่ควรจะตั้งศาลนางตานีแล้วเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำจะช่วยบรรเทาความดุร้ายของนางตานีลงได้และอาจจะให้คุณแก่ผู้เลี้ยงเช่นให้ลาบต่างๆคุณเจริญก็เคยโดนอาถรรพ์เดชนางตานีเล่นงานเอาจับไข้มาแล้วเรื่องมีอยู่ว่าสมัยที่คุณเจริญยังเป็นเด็กใกล้ค่ำวันหนึ่งแกกับพี่ชายแอบไปตัดลำต้นต้นกล้วยนี่มาซ้อมมวยกันขณะที่กำลังออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยอัดต้นกล้วยแกว่งไปแกว่งมาฉับพลันก็มีเสียงตวาดก้องหูบอกเอ็งสองคนไปแอบตัดกล้วยของข้ามาใช่ไหมมานี่มาให้ข้าเคี่ยนตีซะดีๆทั้งคู่นั่นแหละนั่นมันต้นกล้วยน้ำว้าของข้ากำลังจะออกปลีอยู่รอมาร่อหนอยแอบเอาไปเตะเล่นจากนั้นคุณเจริญกับพี่ชายก็ถูกคุณยายตีเอาจนไข้แทบขึ้นทั้งคู่เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนั้นเองว่าที่ตั้งใจจะไปตัดเอาต้นกล้วยตานีนั่นแต่ดวงซวยวันนั้นดันไปผ่าเอาต้นกล้วยน้ำว้าที่กำลังงามของคุณยายเข้าก็เลยโดนคุณยายเฮี้ยนหวดเข้าให้นี่คงจะเป็นเคราะห์กรรมที่ไปเตะต้นกล้วยตานีเข้าบ่อยๆเคยเตะอยู่เป็นประจำนางตานีก็เล่นงานแกกับพี่ชายไม่ได้ก็จริงแต่ว่าคุณยายเนี่ยท่านเฮี้ยนกว่าน่ะลงโทษคุณเจริญกับพี่ชายหนักยิ่งกว่านางตานีซะอีกกล้วยตานีนับวันมีแต่จะสูญหายไปจากเมืองไทยเพราะไม่ค่อยมีใครนิยมปลูกเนื่องจากมีวัสดุอื่นมาใช้แทนกันมากผลกล้วยตานีก็ไม่ค่อยมีใครนิยมกินกันถ้าเป็นอย่างนี้นับวันนางตานีก็คงจะค่อยๆหลบลี้หนีหน้าไปหมดไม่มีโอกาสมาพยองเดชให้ใครเห็นแน่เพราะไม่มีต้นกล้วยตานีจะให้พักพิงเพราะฉะนั้นเรามาส่งเสริมกันปลูกกล้วยตานีกันนะครับเราจะได้อาศัยประโยชน์จากกล้วยตานีได้แทบทุกส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวช่วยลดมลพิษและก็ขยะอุตสาหกรรมส่วนนางตานีนั้นก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปละถ้าโดนลูกอ้อนจากหนุ่มๆเขาหน่อยก็ใจอ่อนแล้วล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราชาวไทยทั้งหลายหันมาปลูกและใช้ประโยชน์จากกล้วยตานีให้มากๆกันดีกว่านะครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะครับเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังแล้วได้คติสอนใจคือเด็กเนี่ยถ้าเรามาฟังเรื่อยๆเนี่ยใจมันจะดีผมเองเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่เคยเชื่อท่านผู้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขียนมาให้คนกลัวคิดไปอย่างนั้นเนี่ยคิดง่ายๆแบบเด็กแต่พอเราได้อ่านเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับอ่านเรื่องกฎแห่งกรรมอาจารย์ทอเลียงพิบูลอ่านมากเข้ามากเข้าเออมันจริงเออมันสมเหตุสมผลเออมันใช่คนเราเนี่ยเป็นผลของอดีตที่เราทำเอาไว้เคยทำกรรมดีเอาไว้เคยช่วยคนเอาไว้เคยทำอะไรที่ดีเอาไว้มันก็จะผลดีก็จะกลับมาตัวหาตัวเราแต่ถ้าเคยทำชั่วเอาไว้ผลชั่วก็กลับมาหาตัวเราชัดเจนนะครับแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าถ้าเราทำความดีเนี่ยเราได้กำไรในโลกทั้งสองโลกนี้ก็ชื่อว่าเราได้เป็นคนดีโลกหน้าเราก็มีผลแห่งความดีที่เราได้ทำเอาสมมติว่าโลกหน้ามันไม่มีเอาสมมติว่ามันไม่มีชาตินี้เราก็ชื่อว่าได้ทำความดีท่านผู้ฟังนะครับทำเอาไว้สิ่งที่ดีๆนี่สำคัญฉะนั้นเด็กลูกหลานของเราเนี่ยเราสอนมันตรงๆมันไม่เชื่อหรอกอย่าทำนั้นมันดีอย่าทำอันนี้ไม่ดีมันอาจจะเชื่อต่อหน้าเราแต่รับหลังเนี่ยไม่เชื่อหรือเชื่อน้อยแต่ถ้าเขาเกิดมโนสำนึกตระหนักด้วยตัวเขาเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เขาจะคิดเองเนี่ย
2: อันนี้สำคัญนะครับเราสบายเลยเราไม่ต้องไปสอนมากนะครับฉะนั้นก็ลดภาระไปได้เยอะให้เขาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมนิทานนู่นนิทานนี้ดูประวัติประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนเนี่ยเขาจะค่อยๆคิดค่อยๆเปรียบเทียบไปเองไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองดูนะครับฝากเอาไว้นะครับนามคุดตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังครับ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่อำเภอศรีสัชนาลัยฟังเสียงคุณพี่สิริพรขาเดินดังก็แก๊กก็แก๊กนะดื่มแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนก็ฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินเนี่ยมาที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะครับพอดีมาที่ร้านค้าซึ่งเป็นตัวแทนคือร้านค้าพี่นวลตรงข้ามไปรษณีย์ก็มาเจอคุณพี
5: ่
4: มาพี่สิริพรมาที่ร้านพอดีสิริพรนามสกุลอะไรครับพี
5: ่ก้าวฟ้ากับเสริมสวยสิริพร
4: ร้านเสริมสวยสิริพรอยู่ตรงไหนร้านเสริมสวย
5: จุดจอด99ที่ป้าให้ไปขึ้นรถนะคะ
4: จุดจอดรถ99อยู่ที่อำเภอศรีสัชเนี่ย
5: ใช่จ้ะ
4: พี่สิริพรเนี่ยที่มานี่มาทำอะไรมาซื้อหรือว่าม
5: าซื้อค่ะ
4: มา
5: ทีแรกทีแรกไม่เชื่อพ่อพี่สาวเป็นคนที่ดื้อไอเชื่ออะไรยากเขาว่าดีก็เลยลองมาชิมดูก็ดีจริงจริง
4: พี่สาวกินก่อน
5: กินก่อนค่ะเขากินตั้งหลายขวดแล้วอ่ะเขามาซื้อที
4: พี่สาวแกเป็นอะไร
5: ปวดแข้งปวดขากินเยอะหลายโรคอ่ะเขาว่ากินแล้วดีแล้วรู้สึกว่าหน้าตาเขาดีขึ้นอิ่มขึ้น
4: ก็เลยเห็นพี่สาวกินเนี่ยมามั่ง
5: เพราะเขาเป็นคนที่เชื่ออะไรยาก
4: ค่ะพี่สิริพรเป็นอะไรครับ
5: เสริมสวยมันจะปวดขาเรายืนทั้งวัน
4: จะเจอกันเยอะนิ้วล็อกมือชาปวดขาทำไปมันมือไม่มีแรงบางคนก็นิ้วล็อกก็มีเป็นไหมพี่สิริพรเป็นไหม
5: ก็นิ้วล็อกนี่นิดหน่อยแต่ถ้าปวดขามันเหมือนกับเส้นมันจะขาดอะเวลาเราเดินมันก็แก๊กก็แก๊กพอกินไปแล้วมันไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลย
4: แล้วอาการปวดมันลดลงปะ
5: ก็แทบจะปกติเลยค่ะ
4: พี่สิริ

0: ขึ้น
1: อืมเขาบอกว่าอืมดีขึ้นเดี๋ยวพี่จะไปซื้ออีกสามขวดเขาชื่อน้อย
0: น้อยก็แนะนําให้เขามาซื้ออ ีก
1: ่าฮะ
0: วันนี้พี่สิริพรก็มาซื้ออีก
1: ก็เพิ่งซื้อไปเมื่อวาน
0: เพิ่งซื้อไป
1: แล้
0: เม
1: ว
0: ื่อ
1: พอ
0: วา
1: ด
0: น
1: ีเจนวนเขาบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจะมา
0: อ๋อก็เลยพาเจนวนมาแล้วก็ได้มาเจนวนมาซื้อ
1: ค่ะ
0: มาเจอผมด้วย
1: ค่ะ
0: ดีจังเลย
1: ก็ตั้งใจจะอยากเจ
0: โออ ้
1: จ
0: ย
1: ัง
0: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: มีบุญนะที่
0: พ
1: ม
0: ี
1: า
0: ่
1: เจ
0: สิ
1: อ
0: ริพรครับขอบคุณมากๆ
1: ค่ะ
0: ครับท่านผู้มีเกียรตินะครับนี่ก็คือเสียงของคุณพี่สิริพรอยู่ที่ร้านเสริมสวยสิริพร
1: ค่ะ
0: อยู่ตรงจุดจอดรถ99ในอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับคุณพี่ก็มีประสบการณ์ในการดื่มจากพี่สาวตัวเองที่กินแล้วดีพี่สาวคงกินหลายขวดเนาะ
1: ก็เขากินกับแฟนเขาอ่ะเขาจะซื้อทีละสามแฟนเขาเป็นเกาเป็นอะไรอ่ะมันก็ดีขึ้นไง
0: อ๋อ
1: เขาเป็นคนที่เชื่ออะไรยาก
0: ป
1: ก็
0: ก
1: ดื้
0: ต
1: อ
0: ิ
1: ม
0: พ
1: า
0: ี่
1: ก
0: สาวเป็นคนดื้อเชื่ออะไรไม่ยาก
1: ไ
0: ไม่เชื่อใครเลยแต่เขาซื้อไปกิน
1: ซื้อไปกินเขาบอกว่าดีนะมึงอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เวอร์ไปหรือเปล่าเขาก็ไม่เชื่อแต่เขาพูดมานานแล้ว
0: ครับก็เลยลองดูบ้าง
1: เพราะตัวเองมันปวดมาก
0: ปวดขาเป็นช่างเสริมสวยยืนนานแล้วก็ปวดขานะครับแล้วก็ได้ซื้อไปทดลองแล้ว1ขวด
1: อันนี้ขวดที่2
0: ขวด
1: ที่2ซื้อเมื่อวานค่ะ
0: ขวดที่2ซื้อเมื่อวานก็ดีขึ้นก็คืออาการปวดลดลงแล้วก็มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก
1: ๊
0: ก
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วไม่เป็นแล้วเอาจริงๆนะพี
1: ่จริงๆปกติถ้าเราเดินนี่มันเหมือนกับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่หน้าเมื่อวัน2วันนี้แทบจะไม่มี
0: สังเกตดูแล้วไม่มี
1: แต่ก็ปวดยังมีอยู่นิดหน่อย
0: ครับธรรมดาค่อยเป็นค่อยไปพี่คืออย่างน้อยเราก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายสังขารของเราใช้งานมันมาเยอะใช้งานหนักนะทำเสริมสวยใช้งานหนัก
1: ก็
0: ยืนวันหนึ่งน่าจะนานท
1: ั้
0: งยืนทั้งหนัก
1: เที่ยวต่อไปก็คงทีละสามเดี๋ยวนี้ลองชิมดูก่อน
0: ครับผมครับก็ขอขอบคุณคุณพี่สิริพรร้านเสริมสวยสิริพรมากครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ตามความเป็นจริงเราเล่าตามความจริงเพราะว่าท่านผู้ฟังบางท่านที่ฟังอยู่ฟังแล้วก็พิจารณาดูครับถ้าเห็นว่าเรามีอาการคล้ายกับพี่สิริพรหรือว่าพี่สาวพี่เขยซึ่งเป็นเกาเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูนะครับบางครั้ง360บาทเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับสุขภาพของเราก็ได้นะครับถึงมันไม่ดีเราก็ไม่ถึงขนาดนอนไม่หลับมากมายนะครับก็ขอขอบคุณคุณพี่สิริพรตรงนี้มากครับพี่ครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพี่ครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 1045555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังพอมีเวลาเชิญครับ
3: มีเรื่องแปลกๆของผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้ชื่อตะก้อนตอนที่แกยังเด็กๆแกกลัวแมวมากนอนกลางคืนมันมาร้องแกกลัวจนตัวสั่นชักผ้าห่มคลุมโปงแล้วมันก็จะทำให้แกนอนไม่หลับอยู่อีกนานเชียวพอแกโตทำงานได้แกทำงานอยู่กับบ้านแม่ของแกรับเสื้อโหลมาเย็บแล้วก็ให้แกเย็บด้วยช่วยกันกับแม่แกก็จะก้มหน้าก้มตาทำงานไปแต่ว่าบางคืนแกกำลังทำงานอยู่แล้วแมวมันมาร้องทั้งที่มีเสียงผีจักดังอยู่แกก็ยังสะดุ้งเฮือกหนาวไปถึงหัวใจพอได้สติแกก็ต้องวางมือจากงานนั้นผุดลุกขึ้นแล้วก็โผล่หน้าต่างออกไปไล่มันอย่าง

0: รธเคืองมีอยู่หลายคนที่ไม่ชอบนิสัยใจคอของแกพอเขารู้ว่าแกกลัวแมวเขาก็ย่องกันมาเลยทำเสียงแมวหลอกที่หน้าประตูแล้วก็หลบไปแกโผล่พรวดออกมาจากบ้านก็ไม่เห็นอะไรทำแบบนี้แกก็ยิ่งคลั่งเห็นแมวเป็นไม่ได้จะต้องไล่มันเตลิดเปิดเปิงไปพวกนั้นมันจะทำให้แกเป็นโรคประสาทพวกเจ้าของแมวและคนใจบุญคนสงสารแมวก็พากันเกลียดตะก้อนหาว่าแกใจคอโหดร้ายหาทางจัดการกับแกอยากจะไล่แกออกไปจากหมู่บ้านแต่ก็ทำไม่ได้จะทำอย่างนั้นได้ยังไงไม่มีอำนาจอะไรจะไปแจ้งตำรวจข้อหาทารุณสัตว์ก็ไม่มีหลักฐานอะไรอยู่ในมือก็เลยรวมหัวกันไม่เอาเสื้อผ้าไปจ้างแกปะซ่อมหลังจากนั้นก็พากันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านพากันนับถือเลื่อมใสนั่นก็คือศาลเจ้าแม่จันหอมศาลเจ้าแม่หลังนี้เก่าแก่อยู่มานานเล่ากันว่าเมื่อก่อนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมีบางคนบอกว่าต้นไม้นั่นเป็นต้นจันชาวบ้านหลายคนก็ไปจุดธูปจุดเทียนกราบไหว้วอนขอให้เจ้าแม่นี่ไล่ตะก้อนให้ไปพ้นจากหมู่บ้านให้แกไปอยู่ที่อื่นให้ห่างไกลผู้คนห่างไกลชาวบ้านชาวช่องเขาแกจะได้ไม่ไปทํากับแมวของใครอีกแกก็รู้พวกชาวบ้านมันล้วนแต่ตัวแสบต่อหน้ามันเรียกแกตะก้อนพอคล้อยหลังเท่านั้นมันเรียกแกไอ้คอมมันไม่มีใครดีสักคนแกก็เลยไม่อยากจะญาติดีกับใครอยู่มันคนเดียวอย่างนี้แหละแล้วก็อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องไปสนใจใครเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาชาวบ้านไปกราบไหว้ขอให้เจ้าแม่จันหอมช่วยแล้วก็ยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับตะก้อนแกก็ยังอยู่แล้วก็ยังคงไล่ตะเพิดแมวด้วยเสียงดังลั่นอยู่แทบทุกคืนที่เสียงแกสั่นนั่นเป็นเพราะแกกล้าๆกลัวๆใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยความกลัวแมวมัวแต่ไล่แมวมันก็ทำให้แกไม่ค่อยได้หลับได้นอนในตอนกลางคืนแกก็อาศัยงีบเอาในตอนกลางวันแกอยู่คนเดียวแม่ตายไปนานแล้วตั้งแต่แม่ตายแกก็อยู่คนเดียวเรื่อยมาแกก็ไม่มีห่วงอะไรลูกเต้าก็ไม่มีแต่ก่อนโน้นแกก็เคยมีเมียกับเขาอยู่คนหนึ่งผอมๆดำๆเป็นคนขยันตอนนี้ไม่อยู่แล้วเสียชีวิตตอนออกลูกใหม่ๆออกลูกมาใหม่ๆอยู่ไฟได้สองสามวันก็ไม่เอาแล้วบอกว่าเบื่อเสียเวลาอยู่ไฟนะไปลงน้ำไปลอยคอแช่น้ำเก็บยอดผักบุ้งเอาไปขายมดลูกเกิดอักเสบจนตายแล้วต่อมาลูกเล็กๆนั้นอยู่ดีๆยามดึกในคืนที่เงียบสงัดก็ชักเกรงตาเหลือกตาค้างแล้วก็ตายตามแม่ไปแกก็ตกใจพูดไม่ออกเหตุร้ายนี้เกิดหลังจากที่ผู้เป็นแม่ตายไปเพียง7 วันจนชาวบ้านพูดกันว่าแม่ที่ตายนะเขามารับเอาลูกไปอยู่ด้วยกันแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความจริงเป็นยังไงแม่ของแกบอกว่าตอนที่เด็กกำลังชักเกรงอยู่นั้นแกเห็นเงาดำใหญ่ทาบวูบลงมาที่ทารกน้อยแล้วเด็กก็ขาดใจตอนที่ลูกของแกเกิดพวกแมวมาร้องกันใหญ่คืนที่เด็กตายพวกมันก็มาร้องกันอีกแกถลันออกไปดูพวกมันจนไม่ทันเห็นตอนที่ลูกสิ้นลมแกเห็นว่าเจ้าแมวพวกนั้นมันเป็นแมวสีดำอ้าวมันมาจากไหนกันทั้ง4-5 ตัวมารวมตัวกันมาส่งเสียงร้องแง้วเงาที่ข้างบ้านของแกเหมือนกับพวกมันนัดหมายกันมาทำการนี้โดยเฉพาะหลังจากเสียลูกไปแกก็คอยดูว่าแมวผีพวกนั้นมันจะมาแถวบ้านแกอีกไหมก็ไม่ปรากฏว่าพวกมันจะมาแสดงว่าการมาของพวกมันในครั้งนั้นพวกมันจงใจพากันมาอันนี้ทำให้แกเกลียดแมวดำมากกว่าแมวอื่นตั้งแต่นั้นมาแล้วแกก็กลัวมันด้วยในเวลาเดียวกันไอ้แมวดำนี่แกเห็นเนื้อตัวดำๆของมันแล้วทำให้แกอดนึกถึงผีสางและความตายไม่ได้ลูกเมียตายไปก่อนแล้วแม่ก็มาตายทีหลังก่อนแม่ตายแม่ก็ขายจักรเย็บผ้าเป็นจักรอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่มีอยู่2 คันแม่ขายไปหมดเหลือเอาไว้แต่จักรแม่บ้านคันเล็กๆรับงานปะเย็บซ่อมเสื้อผ้าเปลี่ยนซิปแม่บอกว่าทำมาหากินมานานแล้วหยุดซะทีจักไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ก็ขายไปเอาเงินมากินมาใช้กันในครอบครัวแม่เย็บจักมาตั้งแต่สาวๆตั้งแต่ยังไม่แต่งงานกับพ่อที่แต่งงานกับพ่อก็เพราะว่าพ่อเป็นลูกชายนายจ้างของแม่พอแต่งงานกันแล้วก็แยกตัวมาทำกิจการของตัวเองตะก้อนนี่จำหน้าพ่อไม่ได้เพราะว่าพ่อตายตั้งแต่แกยังไม่รู้ประสีประสาทีนี้พอแม่ตายแล้วแกก็เลยต้องอยู่คนเดียวตลอดมาไม่คิดจะมีเมียใหม่หายากไม่มีใครเขาอยากจะได้คนหลังค่อมเมียคนที่ตายกว่าจะได้มาก็ต้องอาศัยคนอื่นคนอื่นที่ว่านั่นก็คือแม่เพราะแม่ช่วยหรอกจึงสำเร็จเสร็จสม ฐานะทางบ้านของหล่อนไม่เคยดีแม่ก็เลยจ้างมาช่วยงานเย็บผ้าให้ช่วยตัดขี้ได้เสื้อผ้าที่รับมาเย็บนี่แหละก็เลยทำให้ได้อยู่ใกล้ชิดกันแม่ก็คงจะรู้แล้วว่าแกจะต้องชอบหล่อนส่วนแม่นะชอบอยู่แล้วก็หล่อนเป็นคนขยันทำมาหากินไม่หยุดมือไม่ยอมว่างพอแม่เห็นทีท่าว่าชอบพอกันแม่ก็รวบรัดไปสู่ขอกับพ่อแม่หล่อนแล้วก็จับให้แต่งงานกันซะเลยแม่คิดว่าขืนปล่อยช้าไปฝ่ายหญิงก็อาจจะฉุกคิดได้ว่าลูกชายของนางนั้นหลังค่อมเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวแกก็มักจะคิดถึงแมวดำเจ้าพวกแมวผีเหล่านี้มันร้องกันแล้วแกก็ต้องเสียลูกไปทำให้แกอดคิดไม่ได้ว่าไอ้พวกแมวนั้นมันพากันมาส่งเสียงสาบแช่งให้ลูกของแกตายไปเสียหรือมันยังไงกันแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็นับว่ามันเลวมากเนี่ยไอ้พวกแมวนี่แกยังคงอยู่ที่บ้านไม่มีใครไล่แกไปจากบ้านเก่าบ้านเกิดของแกได้เจ้าแม่จันหอมก็คงจะไม่เห็นด้วยกับพวกแม่บ้านทั้งหลายที่จะใช้อำนาจลึกลับมาทำให้แกต้องจากบ้านที่แกมีความทรงจำมากมายของแกไปท่านก็เลยไม่ได้ทำอะไรแกมักจะคิดถึงตัวเองอยู่บ่อยๆคิดถึงหลังค่อมมันเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่แกก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องแล้วแกก็กลัวตายเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแม้จะมีบางคนเห็นสภาพของแกแล้วพูดว่าเกิดมาเป็นแบบนี้กูตายซะดีกว่าใครอยากตายก็ตายไปสิแต่แกไม่อยากตายนี่แกอยากจะอยู่ค้ำฟ้าซะด้วยซ้ำแกเคยคิดว่าคนเราเกิดมาทำไมต้องตายด้วยเกิดแล้วไม่ตายไม่ได้หรออยู่มันอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเลยอยู่ไปเท่าที่อยากจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้แกคิดว่าแกจะอยู่ให้ตลอดไปเลยอยู่มาคืนหนึ่งแกฝันถึงเมียไม่ได้ฝันถึงมานานแล้วเมียมาเตือนว่าอย่าไปเด็ดผักบุ้งในคลองหน้าบ้านนะแกก็ถามว่าทำไมเมียก็บอกว่าบอกได้แค่นี้ละเสร็จแล้วก็แวบหายไปตื่นนอนก็ยังจำได้ว่าเมียมาพูดเตือนเรื่องอะไรความจริงแกนึกอยากกินแกงส้มผักบุ้งมาหลายวันแล้วก็ว่าจะไปเก็บผักบุ้งมาแกงเมียก็มาห้ามซะก่อนเอ๊ะมันมีอะไรไม่ให้ไปเก็บผักบุ้งก็เด็ดกินอยู่เป็นประจำเอามาต้มจิ้มน้ำพริกเอามาผัดน้ำมันบางทีก็ยังมาดองจิ้มน้ำพริกกินอีกด้วยแกไม่เชื่อแกก็ไปตอนบ่ายมันทำให้แกเกือบจมน้ำตายลอยคอเด็ดยอดผักบุ้งอยู่จู่ๆเกิดหน้ามืดวูบดำมืดเหมือนกลางคืนเลยรีบสูดลมหายใจลึกๆสองสามเฮือกจนได้สติขึ้นมากลับเข้าฝั่งทันทีดีนะที่เมื่อคืนเมียเตือนแกก็คอยระวังอยู่ไม่รู้หน้ามืดเป็นเพราะอะไรอาจจะนอนไม่พอก็คงจะเป็นเพราะไอ้พวกแมวบ้านั่นแหละมันคอยแต่จะมารบกวนแกก็โทษมันอีกแล้วเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: ครับนิทานอาจารย์ยอดก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย
1: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์คแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036 486 188 081 823 5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vitae มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vitae สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

แหลกสลายไปในกลับตาเหลือแต่ความว่างเปล่าจริงๆแล้วความว่างเปล่านะคือความสงบนะตุ่มฟังเพลงนี้นะบางครั้งมันรู้สึกสะท้อนใจนะเราวิ่งหาความไม่มีตั้งแต่ต้นนะเราวิ่งไปหามันนะเหมือนชีวิตเราที่วิ่งไขว่คว้าหาสิ่งนอกตัวแล้วสุดท้ายเราก็พบว่ามันว่างเปล่าว่างเปล่านะสุดท้ายมันเอาอะไรไปไม่ได้นะสิ่งที่ต้องทำคือหยุดวิ่งตามหยุดวิ่งตามหยุดวิ่งไล่ล่าความสุขเหมือนเราวิ่งไล่ตามล่าเงาเรายิ่งเราวิ่งมันก็หนีแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามองไปก็จะมีเงาทอดอยู่ข้างๆกายเราเราต้องการการยอมรับจากคนอื่นต้องการไขว่คว้าหาความสุขจุดมุ่งหมายเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆเราลืมหาความสุขระหว่างทางจริงๆความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเสมอไปความสุขมันอยู่ระหว่างทางนะจริงๆนะเวลาจุ่มนั่งรถไปคุณลุงขับเนี่ยจุ่มก็จะมองบางทีระหว่างทางมันสวยมากมันเห็นอะไรมากมายบางทีมันสวยกว่าจุดมุ่งหมายที่เราจะไปด้วยซ้ำเนี่ยมันจงเก็บเกี่ยวระหว่างทางนะเมื่อใดที่เราไม่เราหยุดไขว่คว้านะบางทีการไขว่คว้ามันก็เป็นธรรมชาติของคนที่ต้องเกิดมาเนาะต้องธรรมดาแต่บางครั้งเราก็ต้องมองว่าในความเป็นจริงอะเราวิ่งหาความไม่มีไปสู่ความไม่มีเราก็ต้องพอประมาณแล้วก็ไม่ประมาทนะฮะแล้วก็หันกลับมามองใจเรานี่แหละสำคัญที่สุดนะบางคนอาจจะสูญสิ้นสลายนะยิ่งตอนนี้หลายๆคนหนุ่มเห็นแล้วจุ่มสะท้อนใจนะนะจุ่มบอกกับคุณลุงว่าเนี่ยถ้าเขาได้ศึกษาในพระธรรมเนี่ยเขาจะไม่ทุกข์ขนาดนี้จริงๆนะใช่สิคุณจุ่มไม่เคยเจอใครบอกจุ่มไม่เคยเจอจุ่มเจอมาแล้วแต่ใจเราเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดmindset วิธีคิดของเราเราคิดว่าเออนะมันยังห่างใจเราตั้งเยอะนะมันก็ต้องมีบ้างนะระหว่างทางมันก็ต้องมีสิ่งมากระทบบ้างเป็นธรรมดานะบางคนบอกอู้ผมเห็นข่าวบางคนร้องไห้บางคนทนที่รักคือสูญเสียไปเนาะในตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะทุกคนก็ประสบกับน้ำท่วมนะให้มันท่วมได้แต่บ้านท่วมสิ่งของอย่าให้มันท่วมใจเราท่านผู้ฟังโอ้จุ๋มนะเจอมาเรื่องน้ำท่วมขอโทษไฟไหม้ก็เจอมาแล้วไม่ใช่ธรรมดาชีวิตต้องครบท่านผู้ฟังกว่ามันจะยืนมาจนแข็งแกร่งได้นะหัวใจมันต้องเจอนะจิตตัวเราตัวผู้รู้เราเนี่ยมันโดนกระทบตลอดเวลาอย่างเมื่อคืนเนี่ยเชื่อไหมจุ๋มนอนไม่หลับทั้งที่จุ๋มไม่ได้งีบกลางวันเลยนะเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยนะออกไปโกกผมงอกงอกแหมจะบอกว่าใช้แชมพูตัวเองแล้วไปไม่งอกเลย60เนี่ยมันโกหกกันนะมันก็ไม่เป็นความจริงก็ต้องมีนะสัก3เดือนเจอให้ช่างดีใจไปถึงพี่เล็กบอกแกเชื่อไหมเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์มันไม่มีลูกค้าเลยโอ้อันนี้ first time จุ๋มเนี่ย first time นะเป็นลูกค้าคนแรก customer คนแรกไปเนี่ยช่างตำผมคิดถึงมาหัวยังไม่งอกเลยอะไรเงี้ยเมื่อวานก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้นะแต่มากินอากาศเนาะคือพี่ก็เป็นช่างประจำตัวจุ๋มนะไอ้ช่างพี่ถูกหวยไหมเล่าอย่าพูดมันเจ็บใจคือพี่เขาอะคืออายุเขา70อะช่างตัดผม70อะเมื่อวานก็ลุ้นอยู่ว่าแกจะตัดหูแล้วทิ้งแล้วหูกูจะรอดไหมก็กลายเป็นเหมือน
แค่ไม่ญาติก็เหมือนญาติเนาะจุ๋มก็เป็นที่พึ่งพาให้เขาแหละนะหลายอย่างเนาะตั้งแต่ลูกเขาตัวนี้น้อยจนนี้ลูกก็ทำงานธนาคารออมสินทั้งสองคนก็น่าปลื้มใจนะซิงเกิลมัมแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วลูกก็เลี้ยงกันจนมาได้ขนาดนี้บางทีไอ้ความที่ลำบากเนี่ยมันก็ทำให้คนอดทนแล้วก็มุ่งมานะเนาะเด็กๆที่สบายเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะเด็กๆที่มันรู้สึกสงสารแม่นะพ่อนะต้องลำบากต้องตื่นแต่เช้าต้องไปทำงานเขาจะแม่เขาจะรับความรู้สึกนี้ได้เนาะเมื่อวานเมื่อคืนนะก็มาคุณลุงกลับมาก็คุยกันนะเรื่องน้ำท่วมบ้านนาที่ปัจจินโอ้โหวิกฤตมากเลยนะสาวจุ๋มกับน้าชายจุ๋มจะต้องเช่าบ้านอยู่ข้างนอกนะก็ยังไอ้เขาก็ห่วงเราเนาะไอ้เรามาวันเดียวคืนเดียวหายวับไปกับตาท่านอย่าไปดูถูกบุญนะบางคนบอกอุ้ยไม่ทำหรอกบุญพระอย่างนั้นอย่างนี้อย่าคิดอย่างนั้นสิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยมันกลับมาหาเราใครทำไม่ดีเขาก็ได้อันนั้นไปเราไม่ยึดติดเนาะเราก็ยึดในพระธรรมคำสั่งสอนนะคือตอนนี้นะน้าสาวจุ๋มน้าชายจุ๋มก็ทุกข์ใจบ้างเพราะบ้านก็เป็นที่รักเนาะแล้วท่วมแบบอยู่บ้านไม่ได้อะของบางอย่างมันก็ย้ายไม่ได้เทินกันไม่ไหวแล้วไงมาเห็นจากภาพข่าวแล้วเนี่ยหลายๆอย่างคือมันเห็นจนชินชาแล้วแหละนะตอนนี้ก็ต้องระวังนะตอนนี้นะไม่ว่าจะไปเขื่อนต่างๆก็เริ่มทยอยนะต้องปล่อยน้ำเนาะใครที่อยู่ใต้เขื่อนหรืออยู่ริมแม่น้ำริมลำคลองก็ต้องรู้หน้าที่ดีสมัยก่อนเนี่ยน้ำท่วมไม่มีใครมาชดเชยเรานะจะท่วมหน้าท่วมอะไรไม่มีสมัยนี้พอเราเคยได้เราก็อยากได้เราเข้าใจแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะอะไรจะเสียก็เสียไปอย่าเสียกำลังใจนะอย่าให้น้ำมันท่วมใจนะชีวิตผ่านมานะสมัยก่อนนะตกน้ำท่วมก็เจอมาแล้วไฟไหม้ก็เจอมาแล้วนะจุ๋มมาบอกตรงๆบ้านที่กรุงเทพอ่ะแล้วคุณลุงกลับมาลพบุรีนะพี่ที่จุ๋มอยู่บ้านน้องสาวก็อยู่ติดข้างบ้านเขาโทรมาเลยประมาณสัก10 โมงได้นะคุณลุงกำลังตัดหญ้าอยู่เลยแต่ไม่ตื่นเต้นนะใจสงบบอกเธอบ้านกรุงเทพไฟไหม้ฮะเธอโทรหาพี่โก้หน่อยนะนี่พูดเรื่องสิบกว่ายี่เกือบ20 ปี10 กว่าปีนะมันเดชบุญจริงๆนะบุญเนี่ยมันช่วยเราได้ท่านคิดว่าบ้านที่เป็นบ้านเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นแบบทาวน์โฮมอะนะเป็นในกรุงเทพนะแล้วตรงนั้นนะเป็นแหล่งชุมชนแออัดมากๆนะเพราะว่าอยู่หลังมหาวิทยาลัยชื่อดังก็จะทำเป็นหอพักห้องเช่าคอนโดนี่ผุดขึ้นดอกเห็ดเนื้อที่ตารางวาหลายตังค์นะตรงบ้านจุ๋มอะแต่มันเดชบุญจริงๆนะหนึ่งมันไม่ได้เป็นลุกลามบ้านคนอื่นแล้วมันมีอาการก็คืออยู่เฉพาะในห้องข้างล่างข้างบนไม่เป็นอะไรเป็นแล้วที่สำคัญนะรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับจุ๋มลืมพระอะไรนะที่เป็นเทพของก่อสร้างอ่ะนะที่เป็นรูปอะค่ะนะไม่สองอย่างเนี่ยไม่ข้างล่างอ่ะคือตอนนั้นนะให้เด็กเช่านักเรียนที่มาต่อป.โทอ่ะแล้วแกออกไปข้างนอกไม่แน่ใจอาจจะเสียบปลั๊กหม้อข้าวหรืออะไรอาจจะเป็นไฟรัดวงจรก็จะเป็นมีเด็กเช่าจุ๋มให้เช่าตอนนั้นนะเดือนละ8,000เมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะเดือนละ8,000นะตอนนี้ไม่ได้แล้วเป็นหมื่นนะก็จะมีเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเป็นระดับแบบป.โทเนาะบางทีก็มีอาจารย์มั่งเพราะว่าบางคนไม่อยากอยู่หอพักตรงนี้มันส่วนตัวมีห้องแอร์มีอะไรพร้อมประมาณนี้มันโชคดีแล้วตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างหนาแน่นนะรถดับเพลิงเข้าถึงดับทันคือพูดง่ายๆแหละมันเป็นเขม่าทั้งห้องข้างล่างมันไม่ได้แม้กระทั่งบันไดที่ขึ้นบ้านเนี่ยเป็นพื้นปาเก้ไม้นะสมัยก่อนเนี่ยปูปาเก้นี่หรูหรามากนะแล้วก็ติดอะไรนะวอลเปเปอร์ทั้งหมดอะทั้งห้องทั้งบนล่างก็จะมีวอลเปเปอร์นะไหม้นะแล้วก็
บันไดไม้ยังไม่ไหม้เลยอ่ะคือเอาอยู่อ่ะคือเอาอยู่อ่ะเขาดับทันนะมันเป็นบุญจริงๆนะจุ๋มคิดในใจคือถ้าเกิดมันเข้าไม่ได้แล้วมันแบบไงอ่ะมันเล็กมากนะคนรถจอดคอนโดขึ้นหอพักมันมาดับทันแล้วก็ไม่ได้ลุกลามข้างบนไม่ไหม้บันไดไม้ปาเก้ไม่มันเป็นเขม่าท่านผู้ฟังอ่ะก็จะไหม้เป็นแวลเปเปอร์อะไรประมาณเนี่ยพื้นก็โชคดีที่บ้านเรามีทำประกันไว้นะแต่เราก็ต้องจ่ายส่วนต่างไป200,000ไม่เป็นไรไม่ตายหาเอาใหม่ได้เงินน่ะนะควักเงินไปคือเวลาเราทำประกันบ้านเนี่ยมันก็จะประกันทรัพย์สินเนาะไฟไหม้น้ำท่วมเนี่ยอย่าประมาทเราซื้อประกันเขาเรียกประกันอัคคีภัยประกันน้ำท่วมภัยพิบัติทางธรรมชาติเขามีนะบ้านหลังนี้จุ๋มก็ซื้อประกัน4 ปีจ่ายครั้งหนึ่งนะฮะมันเหมือนประกันคือมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะไอ้แบบนี้เขาเรียกเหมือนประกันแบบซึ่งมันไม่เกิดขึ้นบ่อยนะนะเบี้ยประกันไม่สูงมากปีหนึ่งก็ถ้าเกิดเราเอา5 ปีเงี้ยก็แล้วแต่เขาต้องมาดูบ้านเราบ้านเรามีทรัพย์สินขนาดไหนที่จะทำเป็นแบบค่าเสียหายเป็นล้านเงี้ยอย่างที่บ้านจุ๋มเนี่ยก็มีเก็บสินค้าเงี้ยเราก็จะเอาวงเงินได้ว่าเราจ่ายเท่านี้คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรอ่ะเราเอาชีวิตเรารอดเราไม่ห่วงทรัพย์สินนะต้องไม่ประมาทจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกสอนไม่ประมาทตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นทาวน์เฮาส์อะเนาะเนื้อที่ก็ประมาณ22 ตารางวาอะไรประมาณนี้ตารางเมตรหรือตารางวาจุ๋มไม่แน่ใจเวลาเขาเรียกกันเนาะชั้นล่างชั้นบนเนี่ยก็เสียค่าซ่อมไปเนาะต้องเปลี่ยนวอลเปเปอร์ทำพื้นข้างล่างใหม่อะไรอย่างเงี้ยต่ออะไรขัดสีอะไรต่ออะไรคือทั้งหมดเนี่ยประมาณ600,000 บาทนะที่ต้องจ่ายช่างก็พอดีคุณลุงเนี่ยเขาก็จะมีเด็กๆที่ออฟฟิศที่นั่นน่ะเนาะที่มาคอนแทคกับกรมเนี่ยที่กระทรวงเนี่ยเขาก็ทำเป็นเพื่อผู้รับเหมาก็ง่ายอ่ะเขาก็ทำให้แบบคิดพิเศษเราจ่ายส่วนต่างไปประมาณ200,000ตอนนั้นนะเมื่อ10 ปีที่แล้วไม่บอกแม่สักคำเลยกลัวแม่ตกใจ แม่มารู้เมื่อประมาณ5 ปีผ่านไปตอนแรกแม่ตกใจตาโตเลย แม่คือไม่อะไรที่มันให้เขาทุกข์มันก็ไม่ต้องไปรู้มันก็ไม่เป็นอะไรอ่ะเราก็เราจัดการได้เราก็จะนี่จริงๆมันเวลาเราเจออะไรเนี่ยมันต้องหนักแน่นนั่นผู้ฟังจริงชีวิตมันสอนเรานะเอาให้มันให้ครบน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเงี้ยเนาะเอาให้ครบแล้วชีวิตเราไปเจออะไรหนักกว่านี้เราก็ไม่กลัวแล้วเพราะเราไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างแต่เราต้องไม่ประมาทไว้ก่อนนะจ่ายส่วนต่างไป200,000ดีนะสมมติถ้าเกิดมันไหม้หมดนะบ้านทั้งตรงนั้นน่าจะมีประมาณไม่แน่ใจว่า10 หลังหรือเปล่าที่มันติดกันเนาะถ้ามันไม่หมดเนี่ยเราต้องรับผิดชอบไม่ไหวใช่ไหมก็ต้องฟ้องศาลต้องจ่ายต่างอะไรอะไรเราก็ต้องสืบทุกอย่างอ่ะมันดูเหมือนใหญ่เนาะแต่พอใจเรามันนิ่งเนี่ยแล้วเราไม่ประมาทเนี่ยมันคลี่คลายได้นะจะมาบอกอุ้ยคุณจุ๋มไม่กว่าจุ๋มจะมาถึงตรงเนี้ยโหจุ๋มหลายอย่างต้องฝึกทันโตเศธโถมนุษย์เสสุกว่าที่เราจะเป็นมนุษย์ผู้ที่มีจิตใจสูงและเต็มเปี่ยมมองอะไรแล้วมันทะลุเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนไปพบบัณฑิตนะจุ๋มโชคดีจุ๋มคบจุ๋มเจอแต่แบบรุ่นใหญ่อ่ะเพื่อนรุ่นเดียวกับจุ๋มคุยกับจุ๋มไม่รู้เรื่องจริงแต่กินข้าวไปสนุกมันชอบจุ๋มก็จะคบรุ่นพี่อ่ะ10 ปี15 ปีคบครูบาเขามีประสบการณ์ชีวิตไงแล้วเขาสอนเราเราก็จะอ๋อเอ้ยอย่างนั้นงี้เราก็จะเหมือนโปรเทคป้องกันไม่ให้มันเกิดอ่ะจริงนะตอนนั้นน่ะดังนึกแม่ไม่รู้เรื่องเลยพ่อก็ไม่รู้เรื่องผ่านไปเรียบร้อยทำบ้านเสร็จก็จุ๋มไปบ้านหลังเนี้ย2-3 ครั้งเองแต่คุณลุงตอนหลังเขาก็เลยไม่ให้ใครเช่าเลยนะให้เด็กเช่ามาอยู่ประมาณสักคือมันซื้อตั้งแต่ปี2545นะบ้านหลังเนี้ย4565 4564 5ก็55 65
ตอนนี้หกก็24 ปี20 กว่าปีอะเนาะบ้านหลังนั้นแต่คุณลุงก็อยู่แล้วตอนนี้คุณลุงก็อยู่ก็พอเราซ่อมแซมเสร็จก็เลยอยู่แอร์เองนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะนะก็ถือว่าผ่านไปประมาณ12 ปีนะตอนนั้นเนี่ยคือต้อง

เหนื่อยกันเนาะก็คุยกับหลวงพ่อว่าเอาที่วัดละกันสะดวกสุดเอาเรียบง่ายแต่นิมนต์ทั้งวัดเลยเหมือนที่คุณลุงนะคุณลุงตู่ปีที่ปีก่อนที่คบแซยิดเนาะก็ทำบุญเยอะท่านผู้ฟังนะพระคุณเจ้าไม่ต้องกลัวนะนะเราก็ทำเราก็คิดว่าเราทำสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็ต้องคือเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนะจุ๋มไม่เคยต้องการสิ่งตอบแทนเราคิดว่ามันเป็นธรรมชาติเราเขี้ยงอะไรออกไปถ้าเราเขี้ยงสิ่งดีๆหรือทําสิ่งดีๆสิ่งดีๆมันก็ต้องกลับถึงมีปัญหามันก็เป็นปัญหาหนักก็เป็นปัญหาน้อยนะถ้ามันคิดว่ามันเป็นโทมนัสทุกข์ใจก็ทุกข์น้อยนะนะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหนักมันก็เบาทุเลาหายจุ่มๆคิดอย่างนั้นนะจริงนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเจอน้ำท่วมหรือเจออุปสรรคอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนี่ยไอ้ข้างซ้ายเราเนี่ยลองกำมือเราดูเนี่ยใจเราเนี่ยตัวจิตเนี่ยตอนนี้จุ่มเรียนเกี่ยวกับจิตนะจิตเราเนี่ยนะมันเป็นที่รับอารมณ์รู้อารมณ์นะสิ่งใดที่รับอารมณ์รู้อารมณ์สิ่งนั้นเรียกว่าจิตที่มันอยู่ในหัตถ์ไทยนะในหัวใจเราหัตถยะเนาะภาษาบาลีเรียกหัตถยะนะมันอยู่ด้านในนะหัวใจมันหุ้มอีกทีไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยแหละนะสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนความคิดเราเป็นบวกหรือลบแค่นั้นเองนะเป็นกำลังใจทุกคนนะแล้วเราจะมองว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็บ้าไปกับมันตั้งเยอะโอ้ยนะทั้งทุกใจทุกกายทรัพย์สินมันเชื่อไหมพอเราวางใจได้อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันโคตรดีอ่ะถึงจะพูดวันนี้นะเมื่อวานเนี่ยคุยกับพี่เล็กมันเรื่องอะไรที่มันฟังแล้วมันแย่นะบอกเฮ้ยพี่ถือว่าโชคดีนะคือถ้าเราไปเจออย่างเงี้ยดีกว่าไปเจออย่างนี้คือเราต้องเปลี่ยนความคิดเราอะนะเจอน้ำท่วมก็ยังดีเนาะอย่างน้อยคนที่บ้านเราก็ไม่ได้ไปโดนไฟช็อตนะไม่มีใครเสียชีวิตหรืออะไรหรือถ้าเสียจริงๆเราก็ต้องคิดว่าไม่ตายวันนี้วันอื่นก็ต้องตายคือมันต้องมีวิธีคิดอะจริงคือถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดได้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีความสุขในอริยบทเพิ่มขึ้นน่ะแค่นั้นน่ะนะจริงๆนะเนี่ยหนุ่มก็ยังนั่งนึกเมื่อวานก่อนคุยกับน้าแกก็แบบทุกข์อ่ะเนาะนะส่วนน้าชายนี่ก็ไปต้องไปเช่าบ้านเขาวันละ700น้าบอกกระสอบทรายนะตอนจุ๋มเขาขายถุงละ8บาทเอาเธอนะถ้าเป็นเรานะเราแจกฟรีเลยจริงๆนะมันพูดยากคนไม่เหมือนกันเขาก็คิดว่าเขาก็น้ำมันปีนึงมันไม่ได้ท่วมตลอดจะได้เงินตอนเนี้ยเราก็อย่าไปว่าใครอย่าไปว่าใครให้เศร้าหมองถึงคราวเขาจะได้ก็ได้เขาสมใจไป ไอเรานะหาเงินมาเราก็มาใช้ตอนวิกฤตนี่แหละนะไม่ใช่หาเงินมาเก็บอย่างเดียวมันถึงคราวใช้เราก็ต้องใช้ท่านผู้ฟังจุ๋มก็ยังพูดกับคุณลุงเลยนะจริงไม่เสียดายนะก็ยังบอกคุณลุงนะถ้าเธอตุยก่อนฉันเนี่ยนะฉันขายสมบัติหมดแล้วฉันจะให้บ้านฉันเหลือเล็กนิดเดียวพอ มันไม่จะหัวอะไรใหญ่โตเนาะจริงชีวิตเราอะนะมันอยู่ที่วิธีคิดนะจิตเนี่ยถ้าเราคิดไปในทางที่มันดีมันก็เปลี่ยนความคิดได้นะอะไรที่มันวุ่นวายดูมันสับสนดูมันไม่เป็นระเบียบดูมันโหบ้านก็คลิกโครนเนี่ยลองนั่งสงบสูดใจลึกๆนิ่งๆมันเหมือนน้ำที่ไม่มีตะกอนน่ะท่านผู้ฟังพอถ้าเราใจขุ่นเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าเรานิ่งๆนั่งเหมือนน้ำใสอะค่ะแม้กระทั่งเข็มตกไปอันเดียวเราก็มองเห็นจริงไหมคะนะมันจริงหูจุ่มนะจุ่มซาบซึ้งในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวานนี้คุยพี่เล็กฟังนะหนูพูดไปพี่คงไม่เข้าใจนะแต่หนูจะบอกว่ามันใช้ได้จริงๆกับชีวิตอะเพราะฉะนั้นเนี่ย
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปนั่งหลับ

ตาสวดมนต์เราใช้ชีวิตเนี่ยแหละค่ะใช้วิปัสสนาเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะเป็นตึงเป็นหย่อนเป็นร้อนเป็นเย็นนะเราเรียนเกี่ยวกับกายเราเนี่ยแหละกับใจเราเนี่ยแหละสองตัวแค่นั้นเองนะมันเวลาเราความคิดเรามันแตกกระสานซ่านเซนทำใจนั่งสมาธิหรือนั่งนิ่งๆให้มันสงบสงบเหมือนน้ำที่ตะกอนมันนอนก้นมันจะใสมันก็จะคิดออกว่าเราจะทำอะไรนะเราอย่ามาทะเลาะ กันเพราะน้ำท่วมท่วมนาแกไม่ท่วมนาข้านะแกก็ข้ากันเน่ามาบางครั้งเนี่ยเชื่อไหมว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะเราเคยทำเอาไว้ทั้งหมดอ่ะกัมมุนาวัตติโลโกจริงท่านมัวเอ๊ะทำไมคนนี้เขาไม่น้ำท่วมเอ๊ะทำไมคนนี้โอ้โหเขาทำของเขาเคยทำของเขามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดในศาสนาแล้วเนี่ยก็คือจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ไม่ใช่ว่าสิ้นหวังนะเพราะว่าความเป็นจริงของโลกโดยแท้เนี่ยมันเป็นอัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นสุญญตาคือความว่างเปล่าซึ่งหัวใจสำคัญเป็นหัวใจของความสำคัญของการหลุดพ้นนะเราต้องคิดนะอนัตคืออนัตตาสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ของเราไม่มีตัวตนแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่ใช่ของเราทุกวันนี้เราก็แบกขันห้ากันอยู่นะแบกขันห้ากันอยู่นะบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าบังคับบัญชาได้เนี่ยจะบอกเอาไม่ใช่เราได้ยังไงถ้าใช่เราก็ต้องบังคับไม่ให้แก่ได้ดิไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ฟุ้งซ่านได้เพราะเราบังคับบัญชาไม่ได้ไงมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงสุญญตาก็คือความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่นะเราเนี่ยวิ่งไปหากับสิ่งไม่มีไปสู่สิ่งที่ไม่มีนะเพราะนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยปกิจสมุตตบาทเนี่ยที่ท่านได้กล่าวไว้เนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะใจเราไปยึดกับบัญญัติกับสมมุติเนี่ยอย่างจุ๋มเรียนเนี่ยตรงนี้จุ๋มเรียนตอนนี้ไม่เรียนบัญคือเราทุกวันนี้เราอยู่กับสมมุติเราทุกไงอันนี้ของเราอันนี้บ้านเราอันนี้ลูกเราอันนี้สามีเราเลยเราทุกข์กับสิ่งที่สมมุตินะนะเพราะนั้นเนี่ยความว่างเปล่าเนี่ยสุญญตาคือบรมสุขคือถ้าจิตเราว่างเปล่าเนี่ยจุ๋มเชื่อไหมจุ๋มเห็นทองใบเนี่ยจุ๋มรู้สึกเนี่ยเขามีความสุขนะไม่ต้องมีอะไรมากมายสบายปร่งนะอายุยืนด้วยนะเพราะว่ามันไม่ยึดมั่นถือตั้นไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิ่งหาความไม่มีจากความไม่มีไปสู่ความไม่มีก็คือวิ่งหาความสมมุติเนี่ยแหละนะก็คือบัญญัติสมมุตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเนี่ยไม่มีอะไรที่เรายึดมั่นได้เลยจริงๆนะก็การคาดหวังก็ได้แต่เราก็ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของมันนะฮะธรรมะสวัสดีค่ะจบรายการธรรมะสวัสดีค่ะนะเปิดรายการนี้มาว่าเยคนนี้มันบ่นอะไรนะฮะจุ๋มบอกสิ่งดีนะที่จุ๋มพูดมาทั้งหมดคือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะท่านผู้ฟังสาธุการเนี่ยท่านก็จะได้ความสุขด้วยได้เอาไปแง่คิดด้วยนะจริงมาแชร์ประสบการณ์กันนะท่านผู้ฟังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับสมมุติบัญญัติอยู่แต่เราก็ไม่ไปยึดติดมันขนาดนั้นคือถ้าไม่มีสมมุติมันก็เรียกกันยากนะเฮ้ยแกมันก็ต้องมีชื่อจุ๋มชื่อน้อยชื่อเล็กชื่ออ้อยชื่อจิ๋มอะไรอย่างเงี้ย เราก็ใช้สมมุติในทางที่ถูกต้องเนาะใช่ไหมมันก็ต้องมีอ่ะคือถ้าเราไม่มีสมมุติเนี่ยมันก็อยู่กันยากเนาะใช่ไหมบางทีบางคนบอกว่าขัดแย้งจริงๆต้องศึกษาและจะเข้าใจในสิ่งที่จุ๋มพูดนะอะไรบอกว่าไม่มีแต่ทำไมยังต้องทำงานต้องอะไรต้องไปศึกษา นะอ้าวนะก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันนะเป็นยังไงบ้างนะถ้าน้ำท่วมก็อย่าให้ท่วมใจเป็นกำลังใจอย่าประมาทนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่3นะตุลาคม2569ตรงกับแรม7ค่ำเดือน10พรุ่งนี้เป็นวันพระนะวันนี้เบิร์ธเดย์เตย์นะหลานชายคนแรกของบ้านนะวันนี้วันเกิดเต
แล้วเพลงปราสาททรายที่เปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาอัลบั้มแรกของคุณสุรศรีนะฮะคุณสุรศรีตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคือจะบอกว่าเขาก็ออกอัลบั้มนี้ตอนปี2533นะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเตนะอายุเขาครบ34นะ34ปีนะจุ๋มตอนแรกจุ๋มก็คาดหวังกับเขาเยอะนะแต่ก่อนจุ๋มเครียดกับเขาเยอะแต่มานั่งนึกอีกทีเนี่ยการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่กันเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราก็คงเคยทำกรรมกันมานะพอใจเราปล่อยวางแล้วมันมีความสุขความสามารถของแต่ละคนมันมีขีดจำกัดแต่ถ้าไม่มีเขาจุ๋มลำบากนะนะเตเนี่ยเขาอย่างน้อยเขาเรียนจบเขาก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเพราะจุ๋มให้เขามาทำงานกับจุ๋มก็เลี้ยงดูกันไปเขาก็ดูแลยายป่วยย่าเขายังมีอยู่นะย่าป่วยยายป่วยป้าป่วยเขาจะไปไหนขอให้เรียกเขาไปหมดนะก็ได้เขาเนี่ยแหละมาช่วยไม่งั้นจุ๋มก็ทำไม่ไหวนะเพราะข้าวของจุ๋มยกไม่ไหวกาแฟลังหนึ่งเนี่ยจุ๋มก็ยกไม่ไหวนะสบู่ 34ปีนะนะก็อายุ34ปีนะบางคนบอกไม่เห็นเตมานั่งจัดรายการเราก็พอตอนหลังมันอัดเทปได้จุ๋มก็เลยอัดเสียงตัวเองนะก็ไม่แน่นะต่อไปเนี่ยถ้าเขาใจรักนะเขาก็อาจจะมุ่งมั่นมาทางนี้เหมือนคนเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ามันยังไม่เต็มที่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ศึกษาเหมือนบุญนะฮะถ้าพูดให้คนฟังไม่เข้าใจเขาฟังไม่รู้เรื่องมันยังมาไม่ถึงวาระของเขาเข้าใจนะอย่าไปบีบบังคับอย่าไปเร่งให้น้ำมันไหลแรงไหลช้าอะไรงี้ไปบอกให้ฝนมันหยุดตกอะไรเงี้ยบางทีมันมีเวลาของมันนะทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลาของมันเอาเป็นว่าถ้าอยากได้นะขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่หัวจุ่มซาบซึ้งคำนี้มากพอมาเรียนหรือถึงรู้ว่ามรรคสี่ผลสี่มันคืออะไรนะขอให้ท่านผู้ฟังตอนนี้เรายังไม่ได้กันหรอกนะเดี๋ยวนี้เขามีจุลโสดาบันด้วยนะเมื่อวานนี้ก็ส่งของให้นะก็หวังว่ามีบางคนบอกพุ่นจุ๋มน้ำมันท่วมพี่คุณอะไรนะเมื่อวานนะอยู่จุ๋มอยู่ร้านพี่เล็กอ่ะคุณมณีแฟนรายการจุ๋มมาชื่อมณีเยอะมากเลยมณีสมหมายสมพรอะไรเงี้ยเยอะมากชื่อซ้ำกันอ่ะบอกเราพี่หนูส่งให้เขาแล้วให้แล้วนะมณีพอบอกนามสกุลจุ๋มเซิร์ชดูโอ้คนอันนั้นมันมณีวงงามขำคนละวงกันนะเดี๋ยวส่งวันจันทร์เนาะสั่งดวงตาสั่งกระดูกอ่อนแล้วเมื่อวานนี้ก็มีเมื่อคืนนี้โทรมานะว่าจะไม่รับสายแล้วทุ่มกว่าๆนะแต่ก็รับนะก็ไม่เป็นไรนะก็ขอบพระคุณด้วยคุณเก๋ด้วยเนาะคุณเก๋เนี่ยก็ทานของจุ๋มหลายอย่างลองทานดูค่ะนะจุ๋มตั้งใจนะสิ่งที่จุ๋มทำมานะคือไม่ใช่เป็นอสมร้อยสี่คนอะไรเงี้ยเม็ดเดียวเอาอยู่เขาลงไปมันต้องตรวจสอบนะฮะมันต้องผ่านการคัดกรองนะสิ่งอะไรที่จะเข้าปากกันน่ะคือถ้าเป็นอะไรเนี่ยจุ๋มกับครอบครัวคงไปก่อนน่ะเพราะเราเทสกันเรากินกันมาก่อนเนาะจอดเราจะมาทำผลิตภัณฑ์ให้ท่านผู้ฟังทั้งสบู่ทั้งกาแฟทุกสิ่งทุกอย่างนะนะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกระดูกอ่อนแฟกซิตออยล์พฤศจิก็ได้คงได้ทานกันเนาะ coming soon เร็วๆนี้นะคะนะเพราะว่าวัตถุดิบมาจากสหรัฐอเมริกานะน้ำมันแฟกแล้วเรามาเอามาขึ้นรูปที่บ้านเราเดี๋ยวนี้ factory โรงงานบ้านเราก็มีเครื่องจักรที่ทำเป็นอัดเม็ดกับซอฟเจลได้ไม่ต้องนำเข้าเนาะเพราะนำเข้าเสียภาษีเยอะท่านผู้ฟังนะอ่ะก็ขอบพระคุณมากมายนะขอบคุณทุกท่านที่ทักทายจุ๋มสาธุผู้เจริญคุณเล็กนะนะคุณพี่ทุกคนเลยเอาพี่มาลัยด้วยนะเอาขอบพระคุณนะที่ทักทายจุ๋มอย่าลืมนะนะอย่างน้อยก็เหลือใจเรานี่แหละนะขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ลึก
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ช
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855 517 9025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

กุหลาบเวียงพิงค่ะเวอร์ชันคุณอรวีสัจจานนท์นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าแบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ตีห้าถึงหกโมงเช้านะคะแต่ว่าภารกิจของปุ้มจะมี3ช่วงข่าวรับอรุณที่จทล. AM 1197ตอนตี3แล้วก็6โมงเช้าให้คุณได้ติดตามกันส่วนช่วงกลางวันมี11โมงถึงเที่ยงถ้าคุณชอบฟังข่าวแบบสดใหม่ไม่มีซ้ำประเด็นเด็ดประเด็นดังฟังกันง่ายๆก็ติดตามฟังได้กับปุ้มสันธนีนะคะแล้วก็ฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะน้ำตาลลดไขมันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจิราไปด้วยเหลือ1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นกระปุกหนึ่งก็กินไป2เดือนเลยนะคะคุณผู้ฟัง1กระปุกมี90เม็ดค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีภาวะแบบนี้นะคะอาการเตือนสำคัญคือฉี่บ่อยหิวน้ำบ่อยหิวบ่อยแต่น้ำหนักลดแล้วก็อ่อนเพลียฉี่บ่อยโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนร่างกายพยายามที่จะขับน้ำตาลส่วนเกินออกคอแห้งกระหายน้ำดื่มน้ำมากก็ยังกระหายอยู่ตลอดเวลาหิวบ่อยกินจุเพราะว่าร่างกายนำน้ำตาลไปใช้ไม่ได้ทำให้หิวบ่อยน้ำหนักตัวลดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีแรงเพราะว่าร่างกายเซลล์ต่างๆมันขาดพลังงานเป็นแผลก็หายช้าค่ะผิวหนังคันมีแผลหรือติดเชื้อง่ายโดยเฉพาะบริเวณเท้านะคะชาปลายมือปลายเท้าแล้วก็มีอาการตาหมัวเป็นระยะระยะสังเกตนะคะถ้ามีอาการแบบนี้พบคุณหมอดีกว่าไหมชัวร์ๆนะคะกินยาคุณหมอตามปกติมีจิราเป็นตัวช่วยใครที่ไม่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันแต่ว่าเน้นเค็มจัดหวานจัดมันจัดเบเกอรี่ขนมทั้งหลายเนี่ยเบาได้เบานะคะหลังมื้อหนักหมูกระทะที่เน้น3ชั้นล้วนๆเวลามันเกรียมๆนี่แหมมันเนาะกรอบๆเกรียมๆนี่แบบนั่นแหละค่ะตัวการร้ายหลังมื้อหนักกินจิรา2เม็ดได้เลยกลุ่มที่ควรจะตรวจเลือดนะคะเป็นประจำก็คืออายุ35ปีขึ้นไปคนในครอบครัวเป็นเบาหวานมีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินมีความดันสูงหรือไขมันในเลือดสูงถ้ามีอาการเหล่านี้พบคุณหมอนะคะด้วยความห่วงใยส่วนภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องใส่ใจดูแลนะคะส่วนทางด้านของเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้จมน้ำนะคะพืชผลทางการเกษตรจมน้ำต้องการฟื้นฟูวัคซีนกับชีวภาพปราบราค่ะฉีดได้เลยวัคซีนกับชีวภาพปราบราถ้าเป็นนาข้าวก็วัคซีไรซ์กับชีวภาพปราบรานะคะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการฟื้นฟูให้กลับมางามผลผลิตงอกงามได้เหมือนเดิมวัคซีนกับปราบรานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้หนูหนีจากที่ลุ่มขึ้นที่ดอนตัวการสำคัญเลยค่ะกำจัดยากมากมากันเยอะแยะไปหมดคุณผู้ฟังคืนเดียวกัดไปเป็นเวิ้งแล้วยิ่งแบบหิวโซหนีน้ำมาขึ้นที่ดอนด้วยแล้วลำบากเลยสมุนไพรปราบหนูค่ะฉีดรอบคันนาเข้าไว้
ข้าวเล็กข้าวงอกข้าวออกรวงฉีดได้หมด100ซีซีน้ำ20ลิตรส่วนในบ้านโกดังยุ้งฉางห้องเก็บของโรงครัวผสมปราบหนู1ส่วนน้ำ3ส่วนแล้วก็ฉีดให้รอบๆไปใส่ภาชนะใส่สำลีตั้งไว้ใต้ตู้กับข้าวใต้รถใต้ที่ล้างจานมันไม่มาเลยค่ะคุณผู้ฟังหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายคนในบ้านก็ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังค่ะติดต่อสั่งซื้อทั้งหมดนี้โทรหาปุ้มสันธนีได้เลย0855179025 0855179025นะคะจดเบอร์ปุ้มไว้เลยค่ะจะสั่งเมื่อไหร่แล้วก็โทรมาแล้วกันเนาะ0855179025นะคะมาติดตามข่าวกันค่ะอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่3อากาศแปรปรวนฝนตกหนักลมแรงเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งและอยู่ไกลป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะเมื่อวานนี้17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 4-7 ตุลาคมค่ะย้ำแล้วย้ำอีกทุกวันเลยนะคะคุณผู้ฟังเริ่ม4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกของภาคเหนือก็จะเป็นน่านแพร่ประมาณนี้นะคะรวมเชียงรายบางส่วนด้วยที่อยู่ฝั่งตะวันออกแล้วก็วันที่5-6ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันที่5ตุลาคมแล้วเริ่มมีอากาศเย็นลง7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้และภาคอื่นๆจะมีภาคใต้จะมีฝนส่วนภาคอื่นๆฝนจะลดลงนะขอให้ประชาชนระมัดระวังค่ะแล้วก็ช่วง 8-12 ตุลาคมเนี่ยภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะเปิดพยากรณ์อากาศเดือนตุลาคมเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีอากาศแปรปรวนอยู่ค่ะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูประเทศไทยก็จะมีลักษณะอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่นะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นฝนจะเริ่มลดลงและจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนทางภาคใต้ยังคงจะมีฝนตกชุกและฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากช่วงต้นเดือนและกลางเดือนเนี่ยมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ยังมีฝนนะคะแล้วก็จะเริ่มอากาศเย็นลงอากาศเย็นตอนเช้าอากาศจะเปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคมนี้ล่ะค่ะช่วงแรกเนี่ยจะมีฝนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มฝนลดลงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันค่ะรวมภาคกลางไปด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% แล้วจากนั้นฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะอากาศเย็นลงส่วนทางภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่องไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเกษตรกรจะได้รู้เรื่องของการเก็บกักน้ำมีทางหนีที่ไล่แหละเพราะตอนนี้ก็ท่วมกันไปแบบโอ้โหนาข้าวจมน้ำไปไม่น้อยคุณผู้ฟังค่ะพืชผลทางการเกษตรเสียหายแล้วยิ่งไม้ผลต้นใหญ่เจอพายุเข้าไปร่วงหมดโค่นยันต้นยกโคนไปเลยใช้เวลาปลูกกันยาวนานกว่าจะได้เก็บผลผลิตเป็นความเสียหายสำหรับพื้นที่การเกษตรด้วยภัยธรรมชาตินี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะศัตรูพืชนะสู้ได้นะแต่ภัยธรรมชาตินี้สู้ไม่ไหวจริงๆไปดูสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาทะลัก
ป้อมเพชรโบราณสถานริมน้ำจมไปแล้วค่ะน้ำท่วมสูงเป็นเมตรเลยครับท่วมแบบนี้เสียหายนะคะมีรายงานว่ามวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่โบราณสถานป้อมเพชรบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักหน้าสามแยกวังน้ำวนใกล้วัดพนัญเชิงวรวิหารส่งผลให้โบราณสถานป้อมเพชรฝั่งทิศตะวันตกถูกน้ำท่วมทั้งหมดระดับน้ำสูงกว่า1เมตรบริเวณดังกล่าวกรมศิลปากรไม่ได้ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเป็นการเฉพาะเนื่องจากแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งของโบราณสถานป้อมเพชรสร้างในลักษณะเสาระเบียงโดยใช้แผ่นคอนกรีตสำหรับป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งจึงไม่สามารถป้องกันมวลน้ำที่จะไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ด้านในได้ที่ผ่านมากรมศิลปากรเคยพยายามวางแผนวางแนวกระสอบทรายเพื่อสกัดน้ำบริเวณดังกล่าวแต่ไม่สามารถป้องกันมวลน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมวลน้ำสูงขึ้นจึงไหลเข้าท่วมโบราณสถานดังกล่าวจุดนี้จึงเป็นบริเวณที่สำคัญที่มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่รับมาจากพื้นที่ตอนบนรวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทำให้กระแสน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายที่ไหลมาปะทะกันจนเกิดเป็นวังน้ำวนที่มีกระแสน้ำรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมาเคยมีเหตุเรือประสบภัยอันตรายและมีผู้เสียชีวิตจากกระแสน้ำบริเวณนี้มาแล้วขณะที่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามกรมศิลปากรได้เสริมแนวผนังกั้นน้ำเพิ่มอีก50ซมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้แนวกั้นยังสามารถรองรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอีกได้กว่า2เมตรกรมศิลปากรยืนยันว่าได้เตรียมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโบราณสถานที่สำคัญอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนารามเป็นจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่สำคัญในพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะส่วนทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตือนมา76จังหวัดรวมกรุงเทพเป็น77รับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรง 4-7 ตุลาคมนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาพอากาศประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในช่วงปลายฤดูฝนทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและลมกระโชกแรง 4-7 ตุลาคมนะคะภาคเหนือเฝ้าระวังนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลาง26จังหวัดค่ะกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา ขออภัยค่ะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครส่วนภาคใต้14จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครบทุกจังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกถ้ำถ้ามีความเสี่ยงภัยให้ประกาศปิดนะคะแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้เพียงพอที่จะรองรับผู้อพยพค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการและเตรียมพร้อมรับมือตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ของกรุงเทพก็น้ำเริ่มลดแล้วเกือบ 100% นะแต่ก็มีบางแห่งที่ยังคงเยอะอยู่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยค่ะเพราะว่าอยู่ไกลจากแหล่งที่จะระบายน้ำอ่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำที่เป็นแอ่งกระทะลาดกระบังก็เลยเป็นแหล่งรับน้ำเป็นแอ่งกระทะทำให้น้ำท่วมเยอะสุดในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้นี่ค่ะสิงห์บุรีค่ะมวลน้ำเจ้าพระยาสูงล้นขอบกำแพงเขื่อนกั้นแล้ว300หลังคาเรือนน้ำไหลเข้ามาแล้วค่ะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้โครงสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหมู่1ตำบลทับยาอำเภออินบุรีน้ำดันลอดแนวตะเข็บเขื่อนกั้นน้ำเป็นระยะทาง100ถึง200เมตรแรงดันน้ำผุดขึ้นมาบนผิวถนนตลอดเวลาน้ำทะลักเข้าแนวเขื่อนท่วมพื้นที่สวนเกษตรกรรมเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วตอนนี้นี่ค่ะสาเหตุสำคัญเกิดจากรอยต่อระหว่างพื้นถนนแล้วก็เขื่อนแล้วก็แนวผนังคอนกรีตเป็นรอยเชื่อมระหว่างซีเมนต์เก่ากับซีเมนต์ใหม่ที่ประสานกันไม่สนิทเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและมีแรงดันมหาศาลก็เล็ดรอดผ่านช่องว่างผุดขึ้นมาบนผิวถนนได้อย่างต่อเนื่องค่ะนายเคเชนคนชวนผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลทับยาก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านกลุ่มไลน์ชุมชนให้ลูกบ้านขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงทันทีพร้อมระบุว่าน้ำที่ทะลักเข้ามาเต็มพื้นที่ทำการเกษตรแล้วแล้วก็จะไหลเข้าสู่หมู่บ้านหลักก็คือหมู่บ้านบางพระนอน300ครัวเรือนตอนนี้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและเทศบาลในพื้นที่ก็นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ติดตั้งในจุดที่เกิดเหตุเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่รับน้ำบรรเทาไม่ให้น้ำไหลเข้าทั่วหมู่บ้านเร็วเกินไปขณะที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดผู้รับจ้างโครงการสร้างเขื่อนอยู่ระหว่างการประชุมเร่งด่วนเพื่อหารือบล็อกแนวทางที่น้ำผุดขึ้นมาเชื่อมรอยต่อแผ่นซีเมนต์กั้นน้ำเพื่อสู้กับแรงดันไม่ให้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่สิงห์บุรีณเย็นเมื่อวานนี้นี่อ่างทองค่ะคุณผู้ฟังกระสอบทรายที่โผงเพงพังทลายน้ำทะลักท่วม3เมตร100หลังคาเรือนจมไปแล้วคุณผู้ฟังคะรายงานจากจังหวัดอ่างทองเกิดเหตุกระสอบทรายคันล้อมบริเวณประตูริมคลองโผงเพงหมู่5ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกพังทลายเนื่องจากทนแรงต้านกระแสน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ไหวส่งผลทะลักให้น้ำเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นชั้น2ส่วนบ้านชั้นเดียวต้องนำสิ่งของขึ้นมาไว้ริมถนนทางอบต.ผงเพงก็กางเต็นท์เป็นที่พักชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยจุดนี้เคยเกิดเหตุคันกระสอบทรายพังทลายมาเมื่อปีที่แล้วพื้นที่เสียหายตอนนี้คือหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะ98หลังคาเรือนน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว 2-3 เมตรเกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่ามีฟาร์มเลี้ยงกบเสียหายลูกกบหลุดไปกับน้ำน็อกน้ำตายไป 3-4 พันตัวคุณผู้ฟังขณะที่บริเวณเชิงสะพานป่าโมกเจ้าหน้าที่ได้เร่งวางกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งคันดินริมถนนเป็นแนวป้องกันชั้นที่2เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าเขตตลาดป่าโมกและพื้นที่เศรษฐกิจป้องกันเหตุซ้ำรอยเมื่อปีที่แล้วด้านสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำสูงถึง9เมตรจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรตลิ่งสูง10เมตรค่ะปริ่มแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเนี่ยค่ะโดยเฉพาะสะพานป่าโมงนี่ปีที่แล้วก็แบบลงสะพานไม่ได้เลยบุ้มเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจะไปหาเจ๊หมู
คำนวณทางแล้วถ้าขึ้นสะพานไปนี่ไปต่อก็ไม่ได้ลงก็ลำบากเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ข้างๆนี่คือแบบน้ำทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณทางเข้าตลาดป่าโม่เมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็กังวลว่าจะเหมือนเดิมอีกอันนี้คือสภาวะของพื้นที่ป่าโม่อ่างทองเมื่อวานนี้ค่ะบางไทรอยุธยาน้ำสูงกว่าเมตรครึ่งแล้วกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยฟอกไตลำบากกันเลยค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ปรับการระบายน้ำเพิ่มนะคะตอนนี้23ตำบล 7,000 กว่าครัวเรือนเส้นทางเข้าออกถูกตัดขาดชาวบ้านและผู้ป่วยโรคไตนั่งแพโฟมลุยน้ำไปโรงพยาบาลบอกแล้วว่าโฟมที่แจกมาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ยังไม่ทันได้อะไรเลยก็ดราม่ากันมาซะแล้วตอนนี้ซ้อนกันหลายชั้นแล้วก็ให้ผู้ป่วยนั่งลากออกมาจากพื้นที่ได้เลยอะค่ะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่พระนครศรีอยุธยาก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะจากเขื่อนเจ้าพระยามา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพระนครศรีอยุธยานี่มาเจอแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6มาอีกอย่างที่เล่าเมื่อกี้ว่าจะมาสมทบกันบริเวณ3แยกวัดพนัญเชิงวรวิหารน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ำในอำเภอบางไทรเมตรครึ่งรถยนต์ผ่านไม่ได้แล้วค่ะ23ตำบล136หมู่บ้าน 7,220 ครัวเรือนถนนถูกตัดขาดชาวบ้านต้องพึ่งแพโฟมใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เรือตอนเนี้ยที่หมู่6ตำบลไม้ตราเมืองบางไทรระดับน้ำสูงจนกระทบกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยเรื้อรังนายวันลบแซ่แต้อายุ70ปีเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาลเสนาน้ำท่วมเมตรกว่าเดินทางไปโรงพยาบาลระยะทาง20กิโลเมตรมันยากลำบากญาติพานั่งแผ่นโฟมเข็นออกจากบ้านมาบริเวณริมถนนถ้าระดับน้ำสูงกว่านี้จะลำบากมากเพราะว่าร่างกายเหนื่อยง่ายแต่ก็ต้องไปพบหมอนะคะต้องไปตามนัดเนี่ยชาวบ้านบอกน้ำท่วมขังมา10กว่าวันแล้วบางจุดเนี่ยสูงท่วมหัวเลยนะชาวบ้านเนี่ยหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินซื้อเรือราคาแพงๆก็ต้องใช้แพโฟมนี่แหละค่ะที่อบจ.มาแจกจ่ายใช้ขนข้าวขนของได้ประโยชน์นะคะพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยชาวบ้านบอกน้ำท่วมประจำแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันรุนแรงมากจากอดีตที่เคยท่วมแค่ใต้ถุนบ้านกลายเป็นเข้าท่วมถนนและตัวบ้านใช้ชีวิตและออกไปทำงานเลี้ยงชีพลำบากมากค่ะลงทะเบียนด้วยนะคะลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะคะเดือดร้อนขนาดนี้ราชบุรี 80% วิกฤตชาวบ้านขาดแคลนเรือแล้วก็ทำแนวกั้นน้ำกันแบบด่วนๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยปริมาณฝนก็นู่นเลยฝั่งตะวันตกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะคะทางโซนภาคกลางนี้ขอพัก2วันเดี๋ยววันที่4มาอีกวันนี้ก็วันที่3แล้วคุณผู้ฟังคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรียังอยู่ในขั้นวิกฤตหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไปแล้ว 80% ตำบลขุนพิทักษ์บ้านเรือนแปลงเกษตรชาวบ้านขาดแคลนแนวกั้นน้ำขาดแคลนเรือเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือด่วนเลยค่ะพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะที่ตำบลขุนพิทักษ์จมน้ำไป 80% แล้วค่ะ9หมู่บ้าน3วันแล้วเรือก็ได้แพโฟมก็มาอู่ซ่อมรถท่าเรือเส้นทางเข้าวัดพิทักษ์เทพาวาสรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วค่ะอบต.ขุนพิทักษ์ก็แจกทรายไปแล้ว400กว่าคิวกระสอบอีก 20,000 ใบก็ยังไม่เพียงพอค่ะ
พื้นที่สวนเกษตรเสียหายอย่างหนักในตำบลแพงพวยสวนชมพู่ค่ะกำลังให้ผลผลิตน้ำท่วมเสียหายหมดเลยไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทแน่นอนยังไม่รวมแปลงผักมะนาวชมพู่จมน้ำไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาขอให้รัฐช่วยบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่สวนมะพร้าวเป็นจุดรับน้ำชั่วคราวเพื่อเซฟพืชล้มลุกแล้วถ้าเกิดท่วมหลายวันมะพร้าวทำไงคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเกินกำลังแล้วค่ะตอนนี้อบต.บอกแจ้งจังหวัดไปแล้วส่งถุงยังชีพมาก่อนเลยเรือมาแล้วเครื่องสูบน้ำก็ตามมาละกันเกษตรกรบอกตอนนี้นะชาวบ้านนะช่วยเหลือตัวเองทำเท่าที่ทำได้หลายครอบครัวก็เหนื่อยล้าทั้งกายใจรับมือน้ำท่วมติดต่อกันหลายวันบางรายบอกจมไปเลยผลผลิตเท่าที่มีเก็บได้เก็บไปก่อนเนี่ยค่ะชาวบ้านบอกว่าช่วยเหลือตัวเองไปก่อนก็บอกแล้วว่าอัตตาหิอัตโนนาโถไงปราจีนบุรี7อำเภอค่ะเสียชีวิตไป7รายแล้วนะคะบ้านสร้างนี่หนักสุดเลยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าสรุปรวมสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะน้ำในแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องที่อำเภอนาดีเข้าสู่สภาวะปกติแล้วตอนนี้กำลังฟื้นฟูค่ะขณะที่กบินบุรีน้ำลดลงค่อนข้างมากค่ะสายหลักอย่างถนน304หน้าโรงพยาบาลกบินบุรีนี่เปิดให้สัญจรจราจรเปิดได้แล้ว1ช่องทางแต่ก็ยังมีพื้นที่อำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นและท่วมขังทุกตำบลประชาชนเข้าสู่ศูนย์พักพิงเนื่องจากมวลน้ำจากตัวเมืองอำเภอศรีมโหสถแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไหลไปกองรวมกันอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างเพื่อรอระบายออกค่ะทำให้ระดับน้ำในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีลดลงได้ช้ามากเพียงแค่วันละ3เซนเส้นทางบางจุดต้องปิดการจราจรบริเวณหน้าวัดธรรมโพสีคอสะพานถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนสุดตัวความเสียหายภาคเกษตรปศุสัตว์และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดจะเร่งสำรวจอย่างละเอียดหลังจากที่ระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติสถานการณ์ในอำเภอกบินบุรีลดลงแต่ยังท่วมสูงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนสาย304บางจุดน้ำท่วมสูงตำรวจต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวันระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยอำเภอกบินบุรีร่วมกันประเมินสถานการณ์ว่าจะให้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านได้หรือไม่ช่วงบ่ายปรากฏว่ายังไม่สามารถให้ผ่านได้แม้แต่รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ตามเนื่องจากน้ำท่วมสูงมากแล้วรถบรรทุกจอดเสียอยู่คอสะพานค่ะน้ำมันลึกรถบรรทุกยังผ่านไม่ได้เลยค่ะอาศัยรถทหารจากพลรอ2รออขนประชาชนจาก4แยก3ทหารบริเวณหน้าโรงพยาบาลกบินบุรีข้ามฟากไปทำงานแบบชนิดวันต่อวันอาศัยรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารค่ะถึงไปได้รถทหารลุยได้นายกอบจ.ปราจีนบุรีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเร่งนำเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการบล็อกน้ำและทำคันกั้นน้ำจุดสำคัญโดยเฉพาะในอำเภอบ้านสร้างบริเวณโรงเรียนศรีรัตน์และศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยค่ะปราจีนบุรีก็หนักเลยค่ะมวลน้ำระลอกนี้มาจากตำบลเกาะลอยผ่านอำเภอศรีมโหสถไหลผ่านตัวเมืองปัจจุบันเขื่อนต่างๆหยุดการปล่อยน้ำแล้ว

0: อำเภอเมืองศูนย์พักพิง7แห่ง115คนนาดี14แห่งมี75คนอำเภอบ้านสร้างมี13แห่ง69คนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์หรือพลร.2ร.อ.ทีมบูรพาพยัคฆ์จัดตั้งครัวพระราชทาน2แห่งประกอบอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่วัดนพคุณทองตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ์วัดแจ้งเมืองเก่าที่อำเภอประจันตคามเนี่ยค่ะแล้วก็มีครัวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ค่ายจักรพงษ์แล้วก็โรงครัวประจำอำเภออีก25แห่งมูลนิธิสมาคมคุ้มภัย42แห่งชุดปฏิบัติการความพร้อมเรือยานพาหนะกระจายกำลังนำอาหารน้ำดื่มและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุไปอยู่ที่ปลอดภัยค่ะรายงานผู้เสียชีวิตที่ปราจีนบุรี7รายด้วยกันอำเภอเมือง2ไฟช็อตและจมน้ำกบิลบุรี2รายจมน้ำประจันตคาม1รายจมน้ำศรีมหาโพธิ์1รายจมน้ำและศรีมโหสถอีก1รายจากไฟฟ้าช็อตค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะลำบากเลยตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้นะชวนค่ะนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่น้ำท่วมฟังเสียงชาวลพบุรีพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นะคะประชาชนหมู่4หมู่5บ้านไผ่ขวางตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นจากคลองชายนาฏป่าสักท่วมขังมาหลายวันตอนนี้เริ่มเน่าแล้วค่ะนะคะในชวนหลีกภัยและคณะนำถุงยางชีพของมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ร่วมเทน้ำจุลินทรีย์เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียบรรเทาน้ำท่วมขังเพราะว่ามันเป็นแหล่งเชื้อโรคค่ะคุณผู้ฟังอันนี้พื้นที่ลพบุรีนะคะมีจุดที่ท่วมมาตั้งแต่แรกๆเลย25-26กันยายนมาจนถึงตอนเนี้ยมันก็เริ่มเน่าแล้วไงแล้วบุ้งก็สำรวจนะคะคลองชัยนาทป่าสักจุดที่บริเวณที่มีคันกั้นน้ำมีตลิ่งสูงสุดเนี่ยตอนนี้ก็ปริ่มคลองเลยค่ะชัยนาทป่าสักเล่ามาตั้งยาวแล้วยังไม่ได้ขายอยู่ขายยากันเลยเนาะพักแป๊บนึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากใช้ทุกผลิตภัณฑ์สำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการสะสมของสารเคมีได้ผลผลิตดีชีวิตก็ปลอดภัยติดต่อได้เลย0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้าย

0: ทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเคลียร์เก่าไปเคลียร์ใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
1: มาติดตามเรื่องราวของข่าวกันต่อค่ะอาจารย์เจตเตือนค่ะใช้ถุงพลาสติกห่อรถทั้งคันเนี่ยหนีน้ำท่วมเนี่ยระวังนะเชื้อรามันจะลามกินไปทั้งคันเลยนะแล้วก็ต้องระวังรถจะลอยน้ำด้วยคือไอ้ที่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถเนี่ยนะคะไม่แนะนำให้แบบที่ขับเข้าไปเลยใช้ถุงพลาสติกห่อหนีน้ำท่วมอย่าทิ้งไว้นานนะคะมันจะเป็นราค่ะทางรอดแบบฉุกเฉินที่จะป้องกันไม่ให้รถที่จอดไว้ในบ้านถูกน้ำท่วมเขาก็ซื้อถุงพลาสติกขนาดยักษ์มาหุ้มรถเอาไว้ก็มีคำเตือนมาค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ถึงการนำถุงพลาสติกมาห่อรถหนีน้ำท่วมนะคะเตือนให้ระวังเชื้อราขึ้นในรถเพราะมีตัวอย่างมาให้เยอะแล้วค่ะเนื่องจากน้ำท่วมใหญ่ปี54จอดทิ้งไว้หลายวันแกะถุงออกมาราขึ้นเต็มรถเลยอ่ะยิ่งไปกว่านั้นก็คือถึงแม้ว่ารถจะหนักมากแต่ด้วยอากาศที่อยู่ในถุงค่ะทำให้รถลอยน้ำได้แล้วก็ลอยออกจากหน้าบ้านไปไกลเลยค่ะเพราะนั้นไอ้วิธีการเอาถุงพลาสติกห่อรถเนี่ยมันเหมาะกับที่จอดอยู่ภายในบ้านค่ะแล้วก็มีคนอยู่ผูกไว้ไม่ให้ลอยไปไหนถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ฉุกเฉินจริงๆอย่าใช้ถุงห่อรถแบบนี้ค่ะวิธีที่เหมาะสมที่สุดก็คือเล็งหาที่สูงจอดเก็บเอาไว้หนีน้ำท่วมนะคะแต่ถ้าคิดจะใช้จริงๆต้องหาทางถ่วงน้ำหนักของถุงไว้ด้วยค่ะไม่ให้ลอยแต่ก็ระวังไปกระแทกน้ำก็ซึมเข้าได้เหมือนกันหรือไม่ก็ต้องหากล่องสารเคมีที่ดูดความชื้นใส่ไว้ในถุงด้วยถุงใหญ่คลุมได้ทั้งรถแต่มันลอยน้ำได้นะคะมันกันน้ำได้แต่ก็มีรถลอยไปได้เหมือนกันนอกจากนี้ก็แกะออกมาแล้วก็ระวังเชื้อราตามเบาะพวงมาลัยหรือวัสดุที่เป็นผ้าคือรถน่ะมันก็มีความชื้นอยู่แล้วค่ะเอาถุงมาห่อไม่มีอากาศถ่ายเทก็เลยเกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะแนะนำให้ไปจอดในที่ปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้ปุ้มเห็นมีผ้าใบผืนผ้าใบขนาดใหญ่เลยค่ะผ้าใบขนาดใหญ่เลยเขาก็เจาะรูตามขอบอะเจาะรูใส่ห่วงแล้วก็ขับรถเข้าไปจากนั้นก็ดึงผ้าใบขึ้นเลยค่ะไม่มีรอยต่อนะคะผ้าใบทั้งผืนดึงขึ้นผูกเชือกด้านบนอย่างดีผ้าใบคลุมรถน้ำไม่เข้าอันนี้ก็เป็นอีกหรือไม่บางทีก็หนุนอย่างเดียวเลยค่ะหนุนขึ้นไปน้ำยังตามขึ้นไปอีกอัตตาหิอัตโนนาโถจริงๆเลยนะคะส่วนที่นนทบุรีค่ะสั่งชาวบ้านอพยพกันอย่างเร่งด่วนเลยเพราะว่าอาคารมันทรุดเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีรับแจ้งอาคารทรุดตัวในซอยเรวดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรี ก็ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครนนทบุรีตำรวจอาสาสมัครป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นครึ่ง5คูหาอยู่ระหว่างซอยเรวดี19และซอยเรวดี21เสาด้านหน้าคูหาห้องหนึ่งร้าวจนเห็นเหล็กเส้นมีเศษปูนหล่นที่พื้นถนนจำนวนมากนอกจากนี้อาคารรอบข้างก็มีรอยร้าวเป็นบางจุดต่อมาเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีสั่งผู้พักอาศัยในอาคารอพยพออกอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามีเสียงอาคารลั่นพร้อมทั้งห้ามบุคคลเข้ามาในตัวอาคารเด็ดขาดขณะที่เจ้าของตึกบอกว่าอยู่มา28ปีแล้วไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนไม่มีอะไรมาก่อนเลยไม่มีรอยร้าวปกติทุกอย่างแล้วก็ดูทุกวันแต่ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงลั่นค่ะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ก็เลยย้ายออกมาไม่กล้าอยู่แล้วรอเจ้าหน้าที่กองช่างมาดูกลัวว่าตึกถล่มแล้วจะไปโดนคนบาดเจ็บมากกว่าก็ปิดช่องทางจราจร1ช่องทางในเทศบาลนครนนทบุรีก็สั่งงดใช้อาคารก่อนให้วิศวกรเข้ามาตรวจสอบความแข็งแรงว่าสามารถที่จะอยู่อาศัยต่อได้หรือไม่นี่ค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีที่มีรถพุ่งเข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะคนขับสับสนระหว่างเบรกกับคันเร่งเป็นรถไฟฟ้า BYD ท้องที่สน.พระพาชัยพุ่งเข้าไปในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าค่ะคนขับนะคะอายุ78ค่ะปรากฏว่าพุ่งเข้าไปเนี่ยมีผู้บาดเจ็บอยู่ในศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยประมาณ8รายด้วยกันบาดเจ็บสาหัส3รายหนึ่งในนั้นเป็นคุณยายวัย82ปีค่ะล่าสุดมีคำยืนยันนะคะคุณยายเสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสอีก2รายนะเป็นผู้หญิงกระดูกเชิงกรานหักผู้ชายอีก1รายขาหักแล้วก็บาดเจ็บอีก2รายที่เป็นอาการไม่น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็บาดเจ็บคนละเล็กคนละน้อยอีก6คนส่วนการดำเนินคดีก็แจ้งข้อหากับคนขับ3ข้อหาค่ะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสแล้วก็กระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจแล้วก็พื้นที่เนี่ยเป็นมูลนิธิเทียนฟ้าเป็นพื้นที่เอกชนแต่พฤติการขับรถเข้าไปชนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสารเสพติดเบื้องต้นตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ต้องหาก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดเวลาโดยบอกว่าสับสนระหว่างเบรกกับคันเร่งแทนที่จะเหยียบเบรกกลับไปเหยียบคันเร่งจนรถพุ่งเข้าไปชนศาลเจ้าแม่กวนอิมมีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตค่ะการดำเนินการต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเยียวยาชดใช้ทั้งความเสียหายทั้งแพ่งค่าสินไหมทดแทนและค่ารักษาพยาบาลก็คาดว่าจะดำเนินการในสัปดาห์หน้านี่แหละค่ะคุณผู้ฟังระมัดระวังนะคะตั้งสติไม่ใช่แค่ก่อนสตาร์ทนะแต่ต้องเป็นทุกเวลาในขณะเดินทางเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งโดยเฉพาะเกียร์อัตโนมัติยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษปุ้มเคยนะถอยขึ้นบ้านมันเป็นเนินขึ้นมานิดนึงไงแล้วก็มัวแต่น่าจะคุยโทรศัพท์หรืออะไรสักอย่างถอยรถขึ้นไปแล้วก็เป็นเกียร์อาร์อยู่ค่ะไม่ดึงเบรกมือลงจากรถเลยเป็นเกียร์อาร์นะเป็นเกียร์ถอยหลังนะแต่ปรากฏว่าพอปิดประตูบ้านปุ๊บมันไหลค่ะไหลลงเนินมันเป็นเนินนิดเดียวลงที่จอดรถนู่นเลยไปอยู่ประตูทาวน์เฮ้าส์ฝั่งตรงข้ามแบกเอาประตูสเตเลส5เมตรลากไปด้วยเลยหลุดออกจากรางไปทั้งที่กุญแจก็อยู่ยกประตูไปเลยพอหันมาเห็นรถไหลนี่คือแบบปล่อยแล้วค่ะอย่าไปขวางอย่าไปจับอย่าไปอะไรทั้งสิ้นปล่อยไปเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่สำคัญสติคุณผู้ฟังขาตลอดเวลาเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้อีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าที่จอทลอ AM 1197นะคะแล้วอย่าลืมนะฟังปุ้มแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการดูแลผลผลิตทางการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสั่งซื้อติดต่อปุ้มได้เลยจดเบอร์ปุ้มไว้0855 519025อีกสักครู่ตามไปฟังที่จทล. AM 1197นะคะ6โมงเช้าสวัสดีค่ะ
2: ออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: อยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงสาธารณสุขเร่งรับมือน้ำท่วม26จังหวัดและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กรมชลประทานโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13ยังคงบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมประมาณ 22.6 ถึง 22.7 เมตรเพื่อป้องกันผลกระทบจากมวลน้ำด้านท้ายที่อาจไหลย้อนกลับเข้าสู่พื้นที่ทั้งนี้คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนจะลดลงเหลือประมาณไม่เกิน 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามยังคงเฝ้าระวังฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีโดยเฉพาะวันที่6ตุลาคมพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรเพื่อเร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามปริมาณฝนน้ำท่าระดับน้ำและสถานการณ์ท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13จะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงสาธารณสุขเร่งรับมือน้ำท่วม26จังหวัดสำรองยาเวชภัณฑ์ดูแลกลุ่มเปราะบางคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเน้นกลุ่มเปราะบางพร้อมเร่งให้แจกจ่ายยารักษาน้ำกัดเท้าให้ทั่วถึงให้เข้าถึงประชาชนพร้อมทั้งให้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอสำหรับภาพรวมในพื้นที่ประสบภัยล่าสุดเพิ่มขึ้นมาอีก1จังหวัดคือจังหวัดราชบุรีรวม26จังหวัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มเป็น 7,881 รายให้บริการรวม 16,538 ครั้งสนับสนุนยาเวชภัณฑ์รวม 152,095 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดณปัจจุบันรวม343แห่งใน16จังหวัดชนาการริมทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงรวมถึงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: ผู้ที่จะรักษา
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
10: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพะนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยมันก็จะมักมีเรื่องเสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อเจออะไรที่ไม่สุขไม่สมหวังมันก็จะเสียใจเป็นเรื่องปกติผมเองก็เสียใจการเสียใจนี่ถือเป็นเรื่องปกติแต่อย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะมันจะกลายเป็นเสียเวลาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วช่างมันนะเหมือนในหลวงท่านทำโครงการช่างหัวมันเอามันไปใส่ตาช่างแต่ที่จริงก็เพื่อที่จะสอนคนไทยนะในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็เพื่อที่จะสอนคนไทยว่าชีวิตที่จะมีความสุขได้นี่ต้องหัดช่างมันช่างมันเถอะก็แค่นั้นพอช่างมันแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็ผ่านไปนะครับเราไม่ต้องไปรำลึกไม่ต้องไปขุดในสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตสิ่งที่ทำให้เราเสียใจไม่ต้องไปสะกิดไม่ต้องไปเกามันแผลมันก็ไม่หายแต่ถ้าเรื่องดีๆนี่ให้เรานึกเคยทำดีอย่างนั้นเคยทำบุญอย่างนี้เคยสร้างศาลาตรงนั้นไปบริจาคเงินตรงนั้นคอยช่วยเหลือคนอย่างนี้นึกแล้วมันมีความสุขนึกเถอะครับท่านผู้ฟังมันเป็นการย้อนกุศลย้อนบุญของเราให้เกิดปีติให้เกิดสมนัสในสิ่งดีๆที่เราทำมาอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านบอกว่าเวลาทำความดีนี่ให้เขียนเอาไว้ให้บันทึกเอาไว้ให้จดเอาไว้ทุกวันนะครับวันนี้ทำบุญ10บาทช่วยคนจน20บาทวันนี้บริจาคใส่ซองผ้าป่า100นึงนะวันนี้ได้ถวายได้ใส่บาทจดเอาไว้ทุกวันทุกวันแล้วก็อ่านนะครับเป็นเดือนมาแล้วก็มาอ่านแล้วก็จะนึกอู้นี่เราทำบุญได้ขนาดนี้เชียวเลยเป็นปีมาปีหนึ่งแล้วก็มาอ่านดูอู้มันมีความสุขถึงขนาดที่ว่าขณะที่เราป่วยนะครับขณะที่เราป่วยนี่ครูบาอาจารย์บางท่านเขาบอกว่าให้ลูกหลานเอาบัญชีบุญเอาบัญชีความดีนี่ไปอ่านให้ฟังฟังแล้วใจมันสบายใจมันชุ่มชื้นเพราะว่าท่านผู้ฟังครับในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยคนที่จะเกิดในภพภูมิที่ดีนี่ก่อนตายจิตใจต้องดีมันจะต้องเหนี่ยวอารมณ์ที่ดีเขาเรียกว่ากรรมนิมิตจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาจิตเตอสังกิริเถทุกขสุขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วนี่ทุกขติก็เป็นอันหวังได้ถ้าจิตไม่ผ่องไม่เศร้าหมองจิตผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้เราจะเห็นนะครับคนโบราณเวลาจะตายนี่เอาดอกไม้ใส่มือให้ท่องคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธท่องไว้ให้จิตนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงแล้วเอาบัญชีคุณงามความดีขณะที่นอนป่วยอยู่บนเตียงนี่เราเขียนไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเล่มเป็นเล่มนี่ให้ลูกหลานมาอ่านให้ฟังอ่านแล้วจิตเราก็ค่อยๆจะนึกค่อยประวัติมันก็จะนึกถึงมันก็จะเยอะนะครับยิ่งนึกมากก็ยิ่งมีหลายเท่านึกบ่อยก็นึก2ครั้งก็2เท่านึก3ครั้งก็3เท่านึก10ครั้งก็10เท่าจิตก็จะผ่องใสนะครับส่วนมากเราทำความดีเราไม่ค่อยได้จดลืมอายุมากก็ลืมไปบริจาคตรงไหนยังไงมันลืมท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าเรามาย้ำบ่อยๆนี่มันจะเกิดกุศลจิตใจจะผ่องใสฉะนั้นทำความดีให้นึกถึงทำความชั่วไม่ต้องไปนึกถึงนะครับจะเสียใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็จะกลายเป็นเสียเวลานะครับมองปัญหาให้เป็นเหมือนกับเม็ดทรายถึงเยอะมากมายแต่ก็ทรายเม็ดเล็กแค่นิดเดียวช่างมันท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: โยปุเพกตะกัลยาโนกัตโถมนุพุชติแปลว่าบุคคลผู้มีความสำนึกถึงผู้มีคุณแก่ตนบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญในเบื้องหน้ารู้บุญคุณของท่านในการก่อนระลึกย้อนได้หมดกำหนดไว้ตอบแทนคุณท่านบ้างอย่างตั้งใจตามวิสัยมุ่งมั่นกตัญญูรู้คุณแล้วรู้ตอบให้ชอบที่ประโยชน์มีได้หมดไม่อดสูเพราะมีคุณสำคัญกตัญญู ทุกคนผู้ชายหญิงไม่ชิงชังสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวันนี้ด้วยนิทานคติธรรมกันสักเรื่องหนึ่งมีลาอยู่คู่หนึ่งครับเจ้าของเขาเลี้ยงไว้ใช้งานด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นเพื่อนรักกันไปไหนก็ไปด้วยกันวันหนึ่งเจ้าของก็พามันทุกสินค้าไปขายในเมืองโดยที่บรรจุเกลือใส่กระสอบก็พาดไว้บนหลังลาบรรจุนุ่นใส่กระสอบก็พาดบนหลังลาอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกเดินทางลงจากดอยตั้งแต่เช้ามืดวันนั้นลาตัวบรรทุกเกลือไม่สบายเจ้าของก็ไม่รู้ประกอบทั้งบรรทุกหนักใส่ไปเยอะมันหนักก็เดินขาสั่นเซไปเซมาตัวเองก็ไม่สบายด้วยถูกเจ้าของเคี่ยนตีพอสายก็ได้หยุดพักกินหญ้ากินน้ำระหว่างพักกินหญ้าลาตัวบรรทุกเกลือก็ขอร้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอ้ยฉันไม่สบายอ่ะช่วยบรรทุกเกลือแทนฉันด้วยหน่อยได้ไหมล่ะไอตัวที่บรรทุกนุ่นก็บอกไม่ได้ไม่เอาข้าแบกนุ่นเบาสบายอยู่แล้วเรื่องอะไรจะไปเปลี่ยนไปบรรทุกให้หนักทำไมคำตอบของเพื่อนก็ทำให้ลาตัวบรรทุกเกลือนี่ต้องกล้ำกลืนความขมขื่นไว้แทบน้ำตาตกในไม่คิดว่าเพื่อนรักจะแล้งน้ำใจในยามไม่สบายอย่างนี้เมื่อเจ้าของเห็นลาทั้งคู่กินหญ้ากินน้ำหายเหนื่อยแล้วก็พาออกเดินทางโดยให้บรรทุกสินค้าเหมือนอย่างเดิมลาตัวบรรทุกนุ่นก็ดีใจมากมันไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยเพราะมันเบาอ่ะในขณะที่เพื่อนของมันทั้งป่วยทั้งบรรทุกหนักพอออกเดินทางต่อมาพักเดียวเกิดครึ้มฟ้าครึ้มฝนตกลงมาเทลงมาใหญ่กว่าจะหาที่หลบฝนได้สินค้าเปียกหมดครั้นฝนหยุดตกเจ้าของก็พาออกเดินทางต่อทีนี้เกลือเนี่ยมันถูกน้ำฝนมันก็ละลายน้ำหนักมันก็ลดลงเรื่อยๆไอ้ลาตัวบรรทุกเกลือก็เดินเบาสบายขึ้นมันก็ได้เลียกินน้ำเกลือตามตัวของมันก็ทำให้อาการที่ไม่สบายนี่ทุเลาขึ้นส่วนนุ่นนี่มันดูดซับน้ำฝนน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวไอ้ลาตัวบรรทุกนุ่นเนี่ยเดินขาสั่นนะปัดไปปัดมาก็โดนเจ้าของเคี่ยนตีกว่าจะไปถึงในเมืองมันก็ถูกตีซะขาบวมเลยเจ้าของลาก็พาลาคู่นั้นไปพักค้างคืนในเมืองตอนกลางคืนลาตัวบรรทุกนุ่นน่ะเหนื่อยมากเลยนะเกิดไม่สบายโดยที่เจ้าของไม่รู้ลาตัวบรรทุกเกลือเมื่อรู้ว่าเพื่อนไม่สบายก็เข้าไปปลอบใจบอกเพื่อนไม่สบายเหรอไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้จะบอกเจ้าของให้หายามารักษานะแล้วถ้ามีสินค้าหนักเดี๋ยวข้าจะรับอาสาบรรทุกเองลาตัวบรรทุกนุ่นก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่ตอบสักคำมีแต่น้ำตาไหลซึมออกมามันก็เกิดความซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนมันมากในขณะเดียวกันก็เกิดความละอายในการกระทำของตัวเองมันเพิ่งจะเข้าใจในคำว่าเพื่อนรักเพื่อนแท้ก็ตอนนี้เองนับแต่นั้นมามันก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อนของมันด้วยดีตลอดมาโบราณเขาบอกว่าดูน้ำใจเพื่อนจะรู้ได้ในยามขับขันระหว่างเดินทางร่วมกันดูน้ำใจคู่ครองก็รู้ได้ในยามตกทุกข์ได้ยากหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สบายโบราณบอกว่าอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยยังดีกว่าร้อยเพื่อนริษยาดุดดังเกลือมีน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องเหลือเชื่อซึ่งชาวบ้านคลองตันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเขาทราบกันดีเรื่องนี้ท่านผู้ฟังที่วัดคลองตันนะมีศาลเจ้าอยู่หลังหนึ่งมีอาถรรพ์โดยกว่าที่จะสร้างศาลเสร็จก็มีเหตุการณ์ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไปเป็น10รายแล้วที่สำคัญศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นหลังจากชาวบ้านได้พบกลองโบราณลอยน้ำมาเมื่อพยายามจะนำกลองขึ้นจากน้ำก็พบเหตุมหัศจรรย์จนยากที่จะหาคำอธิบายภายในวัดคลองตันน่ะเป็นที่ตั้งของศาลเสด็จแม่ทับทิมหรือว่าจันแดงในศาลแห่งนี้ทุกคนที่ได้มาเห็นจะต้องรู้สึกพิศวงไปตามๆกันเนื่องจากในศาลได้มีกลองโบราณขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วก็กลองโบราณใบยักษ์นี่เองเป็นที่มาของเรื่องราวลี้ลับและอาถรรพ์ซึ่งชาวบ้านก็โจทย์ขานกันมาทุกวันนี้ ย้อนหลังไปเมื่อสักเกือบ10ปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้พบเห็นกลองโบราณใบหนึ่งมีสภาพเก่าแก่เขียวครึ้มไปด้วยตะไคร่น้ำลอยตามน้ำมาแล้วก็มาติดอยู่ที่หน้าวัดบ่อคู่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดคลองตันแห่งนี้เท่าไหร่นักบรรดาชาวบ้านและพระในวัดบ่อคู่ก็พยายามจะเอาเชือกรัดแล้วก็ลากจูงกลองใบนี้ให้ขึ้นจากน้ำแต่ปรากฏว่าแม้จะใช้คนเป็น10คนก็ไม่สามารถจะนำกลองใบนี้ขึ้นมาได้และที่สำคัญบริเวณที่พบกลองโบราณแห่งนี้เป็นจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถตกน้ำทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง7ศพด้วยกันไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอาถรรพ์น้องกลองโบราณใบใหญ่ซึ่งฝังตัวอยู่ใต้น้ำตรงบริเวณนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีคนขับรถตกไปในน้ำเสียชีวิตกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่แน่ๆหลังจากที่ชาวบ้านใช้คน11คนพยายามผูกมัดและลากกลองใบนี้ขึ้นบกกันยังไงก็ไม่อาจจะทำได้สำเร็จจนกระทั่งชาวบ้านก็นิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดคลองตันมาทำพิธีอัญเชิญสามารถจะดึงกลองโบราณใบนี้ขึ้นมาจากน้ำได้ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยนำกลองโบราณใบนี้ไปเก็บไว้ที่วัดคลองตันหลังจากที่เอาไปไว้ที่วัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีปัญหาตามมาอีกมีทั้งกลุ่มชาวบ้านที่เห็นดีด้วยกับชาวบ้านที่คัดค้านการนำกลองโบราณอาถรรพ์นี้ไปเก็บไว้โดยฝ่ายที่คัดค้านก็ให้เหตุผลว่ากลองใบนี้เป็นกลองผีสิงมีคนไปได้ยินมาว่ากลองใบนี้เดิมทีอยู่ที่วัดหนองปริงอำเภอวังทองทั้งยังอ้างว่าพระที่วัดนั้นตั้งแต่ได้กลองใบนี้ไปก็มีเรื่องกันเป็นประจำจนถึงขนาดพระตีกันเองจนในที่สุดก็ต้องโยนกลองอาถรรพ์นี้ทิ้งน้ำมาแล้วกลองก็ลอยตามน้ำกระทั่งโผล่มาให้เห็นบริเวณหน้าวัดบ่อคู่ที่ว่านั้นสภาพของกลองโบราณที่วัดคลองตันปัจจุบันก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากเพราะว่าตอนที่ชาวบ้านเจอแรกๆตอนนำขึ้นจากน้ำใหม่ๆนั้นกลองไม่ได้เป็นสภาพนี้หากแต่ว่ามีลักษณะเป็นท่อนไม้แล้วก็มีหนังกลองขึงคล้ายกับเป็นของเก่าแก่มีตะไคร่น้ำเกาะแน่นคิดว่าคงจะลอยน้ำมาไกลหรือไม่ก็ไปติดแช่อยู่ตามกองสวะตามบ่อตามคลอง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดกับผมพันโทไพโรจน์พนาลินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับซื้อหามากินมาใช้ดูท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสบายหรือว่าสุขภาพดีอยู่แล้วต้องการให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปลองซื้อมากินดูป่วยเป็นโรคอะไรก็ซื้อกินได้ครับท่านผู้ฟังหมอให้ยาอะไรเรามาเราก็กินยาโรงพยาบาลไปด้วยกินน้ำมังคุดไปด้วยท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยพออายุยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราตระหนักนะครับตระหนักว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเรากำลังทำอะไรนะครับคนอื่นเพียงแซงทำเป็นว่ารู้เท่านั้นเองเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปนักแม้ว่าเราจะทำผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้เรารู้สึกท้อแท้หลงทางเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับเราเพียงแค่ต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดในขณะนั้นและพยายามอย่ายึดติดอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเกินไปนักจนทำให้เกิดความเครียดยิ่งสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางตัวเองไปตามสถานการณ์ให้ดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องเคร่งกับตัวเองมากนะครับแต่ก็อย่าปล่อยจนยานนะครับชีวิตที่เคร่งเครียดเกินไปมันทำให้เป็นทุกข์ท่านผู้ฟังสายพินกีตาร์ที่มันตึงจนเกินไปมันก็จะขาดแต่ถ้ามันหย่อนมากเกินไปมันก็ไม่ดีเสียงมันก็ไม่เพราะทำตัวให้เหมือนเลข5นะครับทิพย์มงคล5 5 5เลขกลางๆนะไม่มากเกินไม่น้อยเกินคนเราก็ผิดพลาดกันบ้างนะผมคิดอย่างนั้นนะครับมันก็ผิดพลาดถ้ามันไม่ผิดพลาดเราก็บรรลุไปแล้วนะครับเราก็ค่อยๆประคองตัวเองได้ดีมั่งไม่ดีมั่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจคือไม่ใช่ว่าเราจะผิดพลาดอยู่คนเดียวทุกคนก็คงผิดพลาดเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างเราก็ไม่ว่าตัวเองนะครับเราก็ค่อยๆภาคเพียรกันไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองครับท่านผู้ฟังขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับทุกคนทุกท่าน ต่อสู้ชีวิตเข้มแข็งชีวิตอย่ายอมแพ้อย่าท้ออุปสรรคมันมีทุกคนนั่นแหละมันหลีกไม่ได้นะครับเราเดินบนถนนเจอฝุ่นบ้างเหยียบหินบ้างนะเจอนู่นเจอนี่ก็ธรรมดาชีวิตของการเดินทางสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะมคุตราพนารินใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพซื้อกินซื้อดื่มซื้อใช้ดูกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ครั้นพอเจ้าอาวาสวัดคลองตันนำขึ้นจากน้ำสำเร็จตอนนั้นก็นำไปตกแต่งโดยกลึงผิวใหม่ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะคล้ายกับเป็นกลองโบราณแบบที่ใช้ออกรบหรือไม่ก็เป็นกลองประจำหมู่บ้านที่ใช้ตีเวลามีเหตุการณ์อาถรรพ์อันเกี่ยวกับกลองโบราณใบนี้ซึ่งชาวบ้านคลองตันไม่มีวันลืมไปได้ก็คือในปีเดียวกับที่พบกลองใบนี้ครั้งแรกในบริเวณวัดบ่อคู่ซึ่งเป็นช่วงตองคลองตันกับคลองชนประทานได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตถึง7ศพด้วยเหตุนี้จึงมีชาวบ้านที่ตื่นกลัวและคัดค้านไม่ให้นำกลองใบนี้ไปไว้ในวัดบรรดาคณะกรรมการวัดคลองตันที่อายุกลางคนก็พากันคัดค้านเรื่องการนำกลองมาเก็บไว้รวมถึงคัดค้านไม่ให้มีการสร้างศาลขึ้นแต่ต่อมาบรรดาคนที่คัดค้านเหล่านั้นต่างก็มีอันเป็นไปบางคนก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งถือว่าเป็นอาถรรพ์เร้นลับจนหลายคนต่างหวาดผวาตรงกันข้ามหลังจากสร้างศาลนี้เสร็จสิ้นชาวบ้านที่เขาไม่คัดค้านก็ไม่ได้เจอเรื่องร้ายๆอะไรในทางกลับกันกลับมีโชคลาภและได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตแตกต่างกันอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวสำหรับมาที่มาของชื่อศาลเจ้าแม่ทับทิมจันแดงเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่นำกลองโบราณมาไว้ในวัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายคนฝันตรงกันว่ามีผู้หญิงมาขออยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นดูมันจะมีลูกแล้วด้วยในตอนแรกๆก็นำกลองโบราณสภาพคร่ำคร่านี้ไปไว้ที่ศาลาวัดแล้วก็เพิ่งมาสร้างศาลให้เมื่อ 3-4 ปีหลังนี้เองชาวบ้านถึงตะเชื่อกันว่าเขาคงอยากจะมาอยู่กับท่านเจ้าอาวาสที่วัดคลองตันที่ได้เลือกที่จะอยู่วัดนี้ปัจจุบันก็มีคนเดินทางไปวัดคลองตันเพื่อไปขอโชคลาภที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมจันแดงเนี่ยแล้วก็ที่กลองโบราณนี้เป็นจำนวนมากมีการถูกหวยรวยเบอร์กันตามระเบียบนี่คือเรื่องราวแปลกพิศวงชวนอัศจรรย์ใจในประวัติความเป็นมาของกลองโบราณในศาลเจ้าแม่ทับทิมจันแดงวัดคลองตันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเรื่องอาถรรพ์เร้นลับเนี่ยยังมีร่องรอยให้เห็นอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับใครอยากจะเดินทางไปชมกลองโบราณใบนี้ก็สามารถเดินทางไปชมกันได้นี่ครับที่วัดคลองตันอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีจะไปขอเลขเด็ดกันก็ได้แต่ถ้าจะไปตีกลองก็ใช้มือตีเบาๆแบบขอพรขอหวยเนี่ยจะไปซาบตูมตุมๆนะเดี๋ยวพระเจ้านอนไม่หลับนะครับเดี๋ยวมีปัญหาจะมาโทษเจ้าแม่อีกครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาฟังเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณสุดาเล่าให้ฟังบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ก้นซอยที่แกอยู่เนี่ยนะครับเนื่องจากมีคนตายอยู่ในบ้านหลังนี้ตอนแรกๆก็ยังมีคนอยู่อาศัยตามปกติต่อมาคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็พบกับเหตุการณ์ที่มันแปลกๆชวนขนหัวลุกตอนหลังเจ้าของบ้านก็เลยปล่อยทิ้งไว้ให้ร้างประกาศให้คนเช่าคนแถบนั้นก็รู้กิตติศัพท์เรื่องนี้ดีก็เลยไม่มีใครกล้ามาเช่าอยู่กระทั่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ดูท่าทางเขาจะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีไม่กลัวผีไม่รู้สึกหวาดหวั่นว่าจะพบเห็นสภาพน่ากลัวยังไงเพราะว่าชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังแกก็เฉยๆนะบ้านหลังที่ว่าเนี่ยเป็นบ้านที่มีรูปทรงทันสมัยก่อสร้างดีสวยงามแล้วก็ให้เช่าในราคาที่สูงพอสมควรแต่ว่าสามีภรรยาที่มาเช่าก็มีฐานะดีมีกิจการที่ทำรายได้ให้เป็นอย่างดีการมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ก็เนื่องจากทั้งคู่เห็นว่าตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกใกล้กับบริษัทที่เขาทำงานก็ยอมจ่ายค่าเช่าในราคาแพงได้เมื่อสามีภรรยาเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้พบกับเหตุการณ์แปลกๆเช่นว่าได้ยินเสียงคนเดินเสียงพูดพึมพำงึมงำจากตรงนั้นตรงนี้บางทีไฟฟ้าก็เปิดเองปิดเองบ้างและบางครั้งก็เห็นเหมือนกับมีเงาคนวูบไปวูบมาถ้าเป็นคนขวัญอ่อนก็คงจะเพี้ยนไปแล้วแหละแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้แม้ว่าจะรู้สึกหวาดหวั่นบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับกลัวพยายามหาทางให้เหตุการณ์แปลกๆภายในบ้านสงบลงด้วยการทำบุญบ้านนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณที่สิงอยู่ในบ้านฝ่ายสามีก็ไปหายันไล่ผีมาติดไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ผลอะไรเหตุการณ์พิลึกนี่ก็ยังมีให้เห็นเหมือนเดิมต่อมาสามีภรรยาก็พากันไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านให้กับท่านฟังหลวงพ่อก็นั่งดูทางสมาธิ สัมผัสทางจิตที่ท่านได้รับรู้จากภายในบ้านนั้นก็คือความเย็นไม่ร่าร้อนแต่อย่างใดก็บอกกับสามีภรรยาคู่นั้นว่าไม่จำเป็นจะต้องไปขับไล่พูดผีวิญญาณอะไรที่สิงสถิตอยู่ในบ้านนั้นหรอกเพราะเป็นวิญญาณดีชอบช่วยเหลือคนน่าจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเขาก็เลยไม่กลัวยันไล่ผีที่เขาอยู่ในบ้านก็ดีแล้วจะทำให้วิญญาณร้ายอื่นๆไม่สามารถจะเข้ามาในบ้านได้แม้ว่าหลวงพ่อจะพูดรับรองอย่างนั้นแต่ว่าทั้งสองก็ยังไม่ค่อยไว้ใจก็นิมนต์ท่านไปตรวจดูที่บ้านอีกซึ่งท่านก็เมตตาไปให้แล้วก็ทำพิธีซึ่งเป็นกุศลให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนั้นได้มีความร่มเย็นเป็นสุขเหตุการณ์ดังกล่าวก็สงบเรียบร้อยเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นเวลาเข้าพรรษาคนที่เป็นสามีก็โทรศัพท์มาหาหลวงพ่ออีกครั้งด้วยน้ำเสียงร้อนรนแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยเขาสองคนเนี่ยไปงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งก่อนไปงานนั้นสามีภรรยาก็นำเครื่องกังสายลายครามซึ่งเพิ่งจะได้มาใหม่ๆออกมาชื่นชมกันเพราะว่าเป็นของแท้มีราคาค่อนข้างแพงแต่หลังจากที่ดูเครื่องกังสายลายครามแล้วก็ยังไม่ได้เก็บใส่ตู้โชว์เพราะว่ายังไม่มีเวลาจะต้องไปงานวันเกิดเพื่อนก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยมาจัดใส่ตู้โชว์แล้วก็ออกจากบ้านไปทั้งคู่พองานเลี้ยงจบลงก็เป็นเวลาเกือบ2ยามแล้วพอเขากลับมาถึงบ้านก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าไฟในบ้านทุกดวงนี่เปิดสว่างหมดทั้งสองก็รีบเข้าบ้านเพื่อตรวจดูทรัพย์สินว่ายังอยู่ครบดีหรือเปล่าหลังจากเข้าไปในบ้านแล้วก็ต้องประหลาดใจเพราะว่าเครื่องกังสายถูกเก็บใส่ตู้โชว์เรียบร้อยเขายืนยันว่าก่อนออกจากบ้านไปงานเนี่ยเขายังไม่ได้เก็บใส่ตู้โชว์แต่ทำไมกลับมาถึงเป็นแบบนี้ได้ส่วนภรรยาก็ตกอยู่ในสภาพที่กำลังงงงวยอยู่พอๆกันรีบเข้าไปดูเครื่องเพชรเครื่องทองที่อยู่ในห้องนอนว่ายังดีอยู่หรือเปล่าก็ยังดีอยู่ทุกชิ้นแสดงว่าไม่มีใครเข้ามาในบ้านแล้วใครล่ะที่เข้ามาเก็บเครื่องกังสายลายครามใส่ตู้สามีก็โผล่ขึ้นมาบอกผีมั้งผีที่นี่อาจจะชอบทำอะไรให้แปลกๆดูบ้างเผื่อว่าเราจะได้ไม่ลืมเขาวุ่นวายไม่เขาท่าพอพูดจบก็มีเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นมาจากชั้นล่างภรรยาก็ลงไปรับโทรศัพท์พอลงถึงชั้นล่างเธอก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าโทรศัพท์ที่วางอยู่ที่แป้นนั้นมันลอยสูงขึ้นจากเครื่องแล้วก็มีเสียงจากโทรศัพท์ดังออกมาจนเธอได้ยินโดยที่เธอยังไม่ได้ไปถึงเครื่องรับด้วยซ้ำเสียงนั้นบอกว่าเราช่วยทำให้แล้วยังมาว่าเราอีกเหรอภรรยาตั้งสติได้รีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนไปบอกกับสามีสามีก็รีบลงมาเห็นก็เห็นภาพที่โทรศัพท์กำลังลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยตกตะลึงอ้าปากค้างพอเจอผีหลอกเขาอย่างจังนะก็ได้ยินคำพูดเดิมมันคือเราช่วยทำให้แล้วยังมาว่าเราอีกเหรอเนี่ยทั้งสองก็รีบวิ่งกันไปชั้นบนโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งคู่เข้าห้องนอนได้เปิดไฟไว้ทั้งคืนน่ะหลับไม่ลงอ่ะเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็เดินทางไปพบหลวงพ่อที่วัดอีกแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ท่านฟังท่านฟังเรื่องทั้งหมดจบก็เข้าสมาธิหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนนั้นน่ะก็คือเสียงผีบ้านผีเรือนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแหละเขาเป็นผีที่ดีไม่ได้มีความดุร้ายอะไรให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาบ่อยๆแล้วที่เขาเก็บข้าวของเครื่องกังสายลายครามนั่นก็เพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับผู้รับใช้กับเจ้าของบ้านไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ทั้งคู่กลัวแต่อยากจะให้ทั้งคู่พูดจากับเขาดีๆอย่าพูดจาละเมิดล่วงเกินหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนเขาแล้วเขาจะดูแลบ้านให้แล้วก็ยังจะบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดแก่ชีวิตของทั้งคู่ด้วยหลังจากที่ฟังเรื่องราวจากปากหลวงพ่อแล้วสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผีบ้านผีเรือนตนนั้นเสมอแล้วก็ไม่เคยพบกับเหตุการณ์ประหลาดอีกเลยแล้วต่อมาฐานะหน้าที่การงานของคนทั้งคู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เขาเชื่อถือในเรื่องนี้มากแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับชีวิตของเขาเลยนะ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นเป็นนิทานดีๆเป็นเรื่องราวดีๆที่ฟังแล้วมันเกิดคติธรรมสอนใจได้แง่คิดข้อคิดเพราะว่ามันคือชีวิตจริงท่านผู้ฟังมันคือชีวิตจริงที่เราต้องประสบที่เราต้องพบเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับการเรียนรู้เขาบอกว่าคนเก่งนะเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นนะครับเขาบอกว่าไฟร้อนเราไม่จำเป็นต้องไปจับดูคนอื่นจับแล้วมันไหม้แล้วเราก็รู้ว่าเออมันไหม้มันร้อนแล้วเราไม่ต้องไปแตะหรอกครับไหม้มือเราเปล่าๆเหมือนกันความชั่วมันไม่ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปลองก็รู้ว่ามันไม่ดีก็คือไม่ดีก็จบไปนะครับเอาประสบการณ์คนอื่นมาต่อยอดชีวิตตัวเองแล้วเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมกุฎที่มงคลต่อ5ตราพระนารินทร์น้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายมีหลายคนที่กินติดต่อกันเป็นปีขอบคุณมากๆแล้วก็โทรมาคุยโทรมาพูดกับผมนะครับกินติดต่อกันนานๆได้ไหมได้กับท่านผู้ฟังนะครับไม่มีปัญหาอะไรถือว่าคุ้มกับสิ่งที่ได้รับร่างกายของคนเรายิ่งอายุมากนี่ยิ่งต้องการการดูแลมากเพราะว่ามันเริ่มเสื่อมมันเริ่มเป็นเยอะถ้าปล่อยให้เป็นเยอะปล่อยให้เป็นมากปล่อยให้ป่วยมากเวลาเราจะต้องรักษาเวลาเราจะต้องซ่อมร่างกายนี่หมดตังค์เยอะรถเนี่ยพอมันเริ่มจะพังเราก็ไปซ่อมมันก็ไม่เสียมากแต่อันนั้นก็พังล้อก็พังเพลาก็เสียเครื่องก็เสียนะครับไฟก็เสียระบบขนส่งระบบอะไรถ้ามันเสียหลายๆอย่างเราไปซ่อมเนี่ยโอ้มันไม่คุ้มค่าซ่อมก็ต้องปล่อยทิ้งร่างกายคนเราเหมือนกันนะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะอย่าปล่อยให้มันเป็นมากดูแลเอาไว้รักตัวเองรักตัวเองแล้วก็รักสังขารถือว่ารักลูกรักครอบครัวรักคนที่เรารักตัวเราอย่าเป็นภาระคนอื่นน้ำมกุฎที่มงคลต่อ5ตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของป้าอ่อนที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัยแกมีปัญหาก็คือเป็นโรคหัวใจไม่แข็งแรงดื่มน้ำมะคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาตามล่าหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมะคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมะคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับมาก็ได้มาเจอกับคุณพี่ท่านหนึ่งคุณป้าท่านหนึ่งนะชื่อป้าอะไรนะ
3: ป้าอ่อนช่างเรือง
2: ป้าอ่อนช่างเรือง
3: จ้า
2: ป้าอ่อนอายุเท่าไหร่ครับ
3: 6 76จ้ะ
2: 76
3: จ้ะ
2: โอ้ยไม่น่าเชื่อดูหน้าตายังกับประมาณสัก 5-60
3: ก็กินกินมังคุดนะ
2: กินน้ำมังคุดป้าอ่อนบ้านอยู่ไหนบ้านเลขที่อะไร
3: บ้านเลขที่331
2: 331
3: ค่ะ
2: ตำบล
3: หนองอ้อ
2: หนองอ้ออ
3: ำเภอศรีสัต
2: ว์อำเภอศรีสัตว
3: ์จังหวัดสุโขทัย
2: สุโขทัยอยู่หมู่ไหน
3: หมู่3
2: ตำบลหนองอ้อ
3: คร
2: ับผม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ป้าออนให้ผมถามหน่อยก็เล่าตามจริงนะเล่าตามจริงว่าเพราะว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นที่เขาหาทางออกอยู
3: ่
2: ทำไมก่อนมากินน้ำมะขุด5วัน7วันเนี่ยมันเป็นอะไรสุขภาพ
3: เป็นโรคหัวใจ
2: รู้ได้ไง
3: ความดัน
2: รู้ได้ไงเป็นโรคหัวใจ
3: ก็ตรวจไอ้หมอมาแล้ว
2: หมอที่ไหนที
3: ่หมอที่จัด
2: ที่ไหนนะ
3: ไอ้ศีรษะธนาลัย
2: ที่ศีรษะเขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจมันเป็นลักษณะยังไงสังเกตตัวเอง
3: มันเหนื่อยอ่ะแบบมันเหนื่อยง่ายไง
2: เหนื่อยง่าย
3: จ้ะเดินก็เหนื่อย
2: เดินก็เหนื่อยเดินได้ไกลไม่ปกติแต่ก่อน
3: ก็เดินไม่ไกล
2: มันเหนื่อย
3: จ้ะ
2: ก็ทำงานไม่ได้
3: ไม่ได้ไม่เคยได้เลย
2: ไม่เคยได้เลย
3: จ้ะ
2: อ๋อเป็นหัวใจเป็นมานานยังหัวใจ
3: เป็นมาแล้วก็36
2: ตั้งแต่ปี36
3: จ้ะ
2: โอ้หลายปี15-16ปีแล้วนอกจากเป็นหัวใจแล้วเป็นอะไรอีก
3: ความดัน
2: ความดันเอามันสัมพันธ์กัน
3: จ้า
2: ความดันแสดงว่าในหัวใจมันมีอะไรอุดตันอยู
3: ่
2: ใช่ไหมกระเพา
3: ะ
2: ใช่เป็นความดันแล้วเป็นอะไรอีกวะ
3: เป็นความดันโรคหัวใจเองก็2 อย่าง
2: ก็เต็มทนแล้ว ไม่เอาอีกแล้วใช่ไหม
3: ไม่เอาแล้ว
2: แค่นี้ก็พอแล้วเออเอาแล้วมาซื้อคิดยังไงไปยังไงมาซื้อไปกิน
3: ฟังวิทยุ
2: ฟังวิทยุ
3: จ้า
2: ลองดู
3: จ้า
2: ไปซื้อที่ไหน
3: ชื่อนี่อ่ะ
2: ร้านนวลเนี่ย
3: จ้า
2: ที่ร้านนวลเนี่ยตอนนี้มาร้านนวลพอดีร้านนวลตรงข้ามไปรษณีย์เนี่ยที่ศรีสัตว์เนี่ย
3: จ้า
2: ลองดู
3: จ้า
2: ตอนแรกลองไปกี่ขวดขวดเดียว
3: ลอง 3
2: เลยอ้าวสุดยอดเลยแล้ว
3: ลองแล้ว
2: เป็นยังไงกินขวดแรก2ขวด
3: ก็ดีนอนหลับสบาย
2: กินใหม่ๆมันเป็นยังไงปวดหัวใจมั้ย
3: ไม่ปวดไม่เห็นปวด
2: นอนหลับ
3: ดี
2: สบาย
3: จ้านอนหลับดีแล้วก็หัวใจมันก็ดี
2: รู้ยังไงว่าดีสังเกตยังไง
3: ก็สังเกตว่าหัวใจเราปกติที่ว่าไม่สั่นไม่ไร
2: ไม่สั่นอ๋อแต่ก่อนมันสั่นนะ
3: จ้าเหนื่อยแล้วก็ใจไม่ดีละ
2: แล้วเหนื่อยที่ว่าเหนื่อยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงมั่ง
3: ก็เดี๋ยวนี้ไอ้ไม่เหนื่อยละกินข้าวก็ได
2: ้เดินเดินไกลได้ไหม
3: ได้แล้ว
2: ได้กว่าเดิมเยอะไหมทำงานได้ยัง
3: ทำงานเพิ่งได้แก่เลย
2: 70เท่าไหร่นะ
3: 76
2: อ๋อแต่ว่าเดินไกลๆได้
3: เป ็นกิโลก็ได้
4: อ๋อเป็นกิโลก็ได้ลองยังที่พูดอ่ะ
3: ลองแล้ว
4: อ๋อลองแล้วลองดูแล้วอ
3: ๋
4: อเป็นกิโล
3: ทำไมไม่เหนื่อย
4: ทำไมไปลองขนาดนั้นเลยอยากลองดู
3: อยากลองดู
4: อยากแต่ก่อนนี่เดินกี่เมตรเหนื่อย
3: ไอ้นาวครึ่งกิโลแล้วก็เหนื่อยแล้ว
4: ไม่ไหวแล้วครึ่งกิโลก็ไกลอยู
3: ่
4: ครับ
3: ก็ประมาณ50เมตรอะไร10เมตรอะไรก็เหนื่อยแล้ว
4: อ๋อแต่ก่อนใช่ไหม50เมตร10เมตรก็เหนื่อยแล้ว
3: ค่ะ
4: ครับผมแต่ตอนนี้เดินเป็นกิโลก็ได
3: ้จ
4: ้ะอันนี้กินไปกี่ขวดแล้ว
3: ไป9ขวดแล้วมั้ง
4: 9ขวด
3: ทีละ3
4: ทีละ3ทีละ3
3: เดี๋ยวนี้ยังอีก2ขวด
4: ยังอีก2ขวดก็ซื้อ
3: ไป9ขวด
4: ซื้อไป9ขวดยังอีก2ขวดก็กินไป7ขวด
3: จ้ะ
4: 6ขวด7ขวด
3: จ้ะ
4: ก็ยังไม่ถึง 4,000 บาท
3: จ้ะ
4: คุ้มมั้ย
3: คุ้ม
4: คุ้ม
3: คุ้มหายเหนื่อย

0: หนองอ้อ
1: ตำบลหนองอ้ออำเภอศรีสัต
0: ตนาราย
1: นะครับก็คือหมอตรวจว่าเป็นโรคหัวใจเหนื่อยง่ายไม่แข็งแรงนะครับ
0: เดินตามบ้านก็เหนื่อย
1: เดินตามบ้านก็เหนื่อยนะครับตอนนี้ดื่มน้ำมังคุดของเราทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ไป7ขวดนะครับ7ขวดก็คือแม่บอกว่าตอนนี้สามารถเดินเป็นกิโลได้แข็งแรงขึ้น
0: นะครับ
1: สิ่งที่เล่าก็คือเป็นความจริงเนาะ
0: จริง
1: ถ้าเขาไม่เชื่อล่ะ
0: โอ้
1: ให้เขาไปหาที่บ้านได้ป่ะ
0: ไปหาที่บ้านได้
1: บอกเขาว่าบ้านอะไรนะ
0: บ้านน้องอ้อ
1: บ้านน้องอ้อเขารู้จักหมดไหม
0: รู้จักหมด
1: ถามหาป้าออน
0: จ้าร
1: ู้จักหมดเลย
0: รู้จักหมด
1: ใครเป็นโรคหัวใจเหนื่อยง่ายนี
0: ่
1: ไปถามได้เลย
0: จ้า
1: พูดจริงแท้แน่นอน
0: แน
1: ่
0: นอน
1: ไม่ได้เตรียมกันนะ
0: ไม่เตรียม
1: อ้าวโอเคครับก็ขอบคุณป้าออนมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเราให้แข็งแรงอยู่เป็นร้อยปีเลยแต่ผมว่ามีโอกาสถึงเพราะดูหน้าไม่แก่เลยโอเคขอบคุณป้าออนมาก
0: กินเปลือกมังคุดแล้วมันแก
1: ่มีคนทักไหม
0: มีคนทัก
1: นะ
0: ลูกมาได้2วันน่ะเอ๊ะมาแม่เป็นไรหน้าใสจังเลยก็แม่กินไอ้มังคุดน้ำคุดยังเหลือ2ขวดอ่ะเอาไปสิไม่เอาละ
1: เอาไว้ให้แม่กิน
0: จะเอาไว้ให้แม่กิน
1: ดีใจด้วย ครับผมขอบคุณครับแม่ออนสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังพอมีเวลาเชิญครับ
3: ตะโตนังทุกขมันเวติจักกังวหโตปะทังแปลว่าบาปกรรมที่ทำไว้ติดตามไปไม่ผิดเพี้ยนเปรียบดังวงล้อเกวียนหมุนวนเวียนตามรอยโคงานนิพนธ์ของพระเทพมหาเจติยาจารย์ชัยวัฒน์ปเรียนธรรม9ประโยควัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังเคยฟังอาจารย์ยอดเล่าเรื่องของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยมามากแล้วเช่นหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธรูปเหล่านี้ล้วนเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถทั้งสิ้นแต่วันนี้อาจารย์ยอดจะเล่าถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งซึ่งประดิษฐานอยู่กลางแจ้งกลางวัดกลางลมกลางฝนกลางแดดผู้คนแห่กันไปนมัสการกราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากมายมหาศาลมากขึ้นทุกทีทุกทีพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือหลวงพ่อสมหวังนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับพระพุทธรูปหลวงพ่อสมหวังมีความเป็นมาอย่างไรอาจารย์ยอดจะเล่าให้ฟังครับหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดกลางบางพระเนี่ยจัดสร้างขึ้นโดยความดำริของพระครูสุนทรวุฒิคุณหรือว่าหลวงพ่อพุทธสุนทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระตามนิมิตคำบอกเชิญของเทวดา ผู้ดูแลรักษาองค์

หลวงพ่อทับทิมพระประธานในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยาเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไปหลวงพ่อพุทธท่านได้นิมิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่22เมษายนปี2525ตรงกับแรม14ค่ำเดือน5ปีจอท่านได้เล่าตามนิมิตให้ฟังว่าเทวดาผู้ดูแลรักษาองค์หลวงพ่อทับทิมพระประธานในอุโบสถได้เข้ามาหาแล้วก็กราบนมัสการท่านแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นเทวดาผู้รักษาพระประธานในอุโบสถของอารามนี้ซึ่งเป็นอารามเก่ามีนามอันเป็นมงคลว่าวัดกลางบางพระตำบลบางพระสมควรที่จะได้สร้างพระพุทธรูปไว้ในใจกลางของชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบไหว้บูชาพร้อมกับให้สร้างไว้กลางแจ้งตามหลักของวิชาจตุรธาตุคือวิชาธาตุสี่ขนาดของพระพุทธรูปมีปรากฏอยู่ในตำราเก่าวิชาธาตุสี่บนหอสวดมนต์แล้วเมื่อสร้างเสร็จให้นำพระพุทธรูปเก่าองค์ประธานบนหอสวดมนต์บรรจุไว้ด้านในองค์พระด้วยต่อไปในการข้างหน้าวัดนี้จะมีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกชั้นวรรณะและจะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเสร็จแล้วเทวดาผู้นั้นก็กราบนมัสการอีกครั้งแล้วก็จากไปหลวงพ่อพุทธท่านจึงถือเอานิมิตนี้เป็นฤกษ์แห่งการเกิดของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ได้นำมาบอกกล่าวคณะสงฆ์และคณะกรรมการตามคำบอกกล่าวของเทวดาผู้ดูแลรักษาองค์พระประธานนั้นซึ่งคณะสงฆ์และกรรมการพร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านทั้งหลายเมื่อได้ทราบนิมิตอันเป็นมงคลอย่างนี้ก็แซ่ซ้องสาธุการแล้วก็เห็นดีด้วยในการจัดสร้างพระพุทธรูปกลางชุมชนในครั้งนี้โดยทั่วกันจากนั้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนผู้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้พระพุทธรูปขนาดใหญ่จึงถูกสร้างขึ้นในขนาดความพอดีที่เทวดากำหนดตามหลักวิชามหาจตุรธาตุคือวิชาธาตุสี่เพื่อให้องค์ประกอบแห่งธาตุทั้งสี่ประสานรวมตัวกันตามหลักวิชาโบราณธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพื่อการก่อกำเนิดเกิดความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อนุภาพปาฏิหาริย์อย่างยิ่งยวดด้วยพลังแห่งพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้กราบไหว้บูชาให้ผู้มีความศรัทธาสำเร็จสมหวังสำเร็จทุกประการอีกทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชนได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2525องค์หลวงพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะการสร้างแบบก่ออิฐปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้องสีน้ำตาลมีหน้าตักขนาดความกว้าง15เมตร39เซนติเมตรมีความสูงขนาด30เมตร39เซนติเมตรเมื่อดำเนินการสร้างเสร็จได้อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าองค์ประธานบนหอสวดมนต์บรรจุไว้ด้านในขององค์หลวงพ่อสมหวังพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุซึ่งหลวงพ่อพุทธได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชรวมทั้งองค์จำลองของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยอีกทั้งวัตถุธาตุมงคลต่างๆที่หลวงพ่อพุทธได้สะสมไว้ตั้งแต่สมัยเดินธุดงค์ที่รับมาจากครูบาอาจารย์มาบรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวังอีกด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบไหว้ขอพรได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันอาทิตย์ที่22เมษายน2527ตรงกับแรม7ค่ำเดือน5ปีชวดโดยพระเกจิอาจารย์และพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมจากทั่วประเทศมาทำการพุทธาภิเษกพร้อมกับบรรจุแผ่นชนวนมงคลเป็นจำนวนมากลงในอุระขององค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสมหวังในคราวนั้นด้วยเหตุการณ์ความมหัศจรรย์ในวันพุทธาภิเษกนั้นเป็นที่เรื่องลือวิพากษ์วิจารณ์กันกล่าวขานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือในขณะที่กำลังทำพิธีนั้นได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น3ครั้ง3คราบ่งบอกถึงปาฏิหาริย์อันยิ่งยวดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นั้นเดิมทีนั้นชาวบ้านเรียกหลวงพ่อสมหวังกันว่าหลวงพ่อใหญ่เพราะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อได้มีประชาชนพากันมากราบสักการะขอพร
บนบานศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมากพร้อมกับความสมหวังดังที่ตั้งใจตามที่มาขอพรกันไว้จึงมาทำการแก้บนกันอย่างมากมายพร้อมกับขนานนามท่านว่าหลวงพ่อสมหวังนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาปัจจุบันทางวัดได้หล่อองค์จำลองไว้ที่ด้านหน้าขององค์ใหญ่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีความเคารพศรัทธาได้กราบสักการะบูชาปิดทองแล้วก็ขอพรพร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้เขียนแผ่นดวงยันมหาพิชัยสงครามหรือว่ายันพลิกชีวิตพร้อมจารึกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบรรจุฝากดวงกับองค์หลวงพ่อสมหวังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก้ปีชงแคล้วคลาดปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขกับท่านทั้งหลายที่มีโอกาสเดินทางละขอพรหลวงพ่อสมหวังที่นี่เป็นที่เดียวที่เปิดโอกาสให้บรรจุฝากดวงกับพระประธานองค์ใหญ่แล้วก็มีชื่อว่าวัดกลางบางพระมีชุมชนที่ตั้งวัดชื่อว่าตำบลบางพระอยู่ในอำเภอนครชัยศรีอันเป็นเมืองอันสง่างามด้วยชัยชนะแห่งความดีและตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นเมืองแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยตามตำนานจึงได้ชื่อว่าปฐมนครแห่งพระพุทธศาสนาปัจจุบันวัดกลางบางพระได้กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลถวายองค์หลวงพ่อสมหวังในวันที่22เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันรับนิมิตจากเทวดาในการจัดสร้างองค์หลวงพ่อสมหวังและเพื่อทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรและพิธีทำบุญแจกทานให้กับผู้ยากไร้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อสมหวังโดยทั่วกันครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับกระผมพันโทไพโรธพนารินทร์ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามีอยู่4อย่างที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นอกเหนือการควบคุมคืออะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือก้อนหินเมื่อได้ขว้างออกจากมือเราไปแล้วหลุดมือไปแล้วนะครับเราก็ควบคุมมันไม่ได้นะครับสิ่งที่2ก็คือคำพูดที่เราพูดออกไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะพูดนี่เราเป็นเจ้าของของคำพูดแต่พอเราพูดออกไปเสร็จเนี่ยคำพูดมันก็จะเป็นนายเป็นเจ้าของของเรานะครับก็ต้องระวังอันหนึ่งก็คือเวลานะครับเวลาเมื่อมันหมุนผ่านพ้นไปแล้วย้อนหลังไม่ได้อย่าไปคิดถึงมันรักษาส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดถึงจะเหลือน้อยนิดนะครับเราก็รักษาให้มันดีที่สุดนะครับดีกว่าเราไม่รักษาเอาไว้เลยอย่าไปอาลัยอาวรณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต่อมาก็คือโอกาสดีๆโอกาสดีๆเมื่อมันได้สูญเสียไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดึงมันกลับคืนมาได้ถึงมันเกิดขึ้นใหม่มันก็จะไม่เหมือนเดิมก้อนหินคำพูดเวลาและโอกาสผ่านไปแล้วครับไม่ต้องไปคิดถึงมันอยู่กับปัจจุบันทำสิ่งที่เหลือให้ดีที่สุดนะครับอันนี้สำคัญฉะนั้นเขาจึงสอนให้เราเนี่ยสุขภาพของเราเหมือนกันกับท่านผู้ฟังการที่เรามีสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของเราเองไม่โทษใครโทษใครไม่ได้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเองการอยู่การกินครับไม่ค่อยออกกำลังกายกินแล้วก็แบกหมอนทั้งวันนอนทั้งวันก็มีนอนไม่เป็นเวลาก็มีกินอาหารที่เป็นทุกข์เป็นโทษก็มีกินข้าวเย็นเสร็จดึกๆ ก็ไปกินข้าวต้ม
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและถึงโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
4: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
3: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
4: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี7อำเภอเสียชีวิตแล้ว7รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล